0: ก็ไม่ได้ได้วันเดียวก็ได้ไปตลอดชีวิตทำสมาธิก็ไม่ได้สงบครั้งเดียวสงบไปตลอดชีวิตถ้าเรายังมีหลักระลึกถึงอยู่อันนี้จึงว่าปีติดีใจเนี่ยต้องทำให้มากขึ้นเป็นอาหารใจเป็นความสุขที่ได้มากไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นต้องทำความดีใจไว้ในพวกเราฉะนั้นคนเราที่ไม่ให้ทานเนี่ยเกิดความตณีมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสมบัติของเราก็คิดว่าตายแล้วก็จะต้องมาเฝ้าอยู่ตรงนี้เอาไปไม่ได้ก็ยังห่วงอยู่เงี้ยแล้วก็มีกายวาจาใจก็ไม่มาสมาทานให้กายวาจาใจตนเองเนี่ยสงบก็กลายไปพูดที่ไม่สงบทำที่ไม่สงบก็อะไรกลายเป็นคนไม่มีความสงบก็ไม่มีศีลสมาธิใจเราก็ปล่อยใจเราไม่เคยควบคุมไม่เคยสงบไม่เคยอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปล่อยใจพวกเราเนี่ยฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ตลอดวันเนี่ยก็เรียกว่าขาดความสงบขาดสมาธิดังนั้นเมื่อมีชีวิตแล้วเราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ดีใจให้ผ่องใสให้เบิกบานเข้าถึงทานถึงศีลถึงสมาธิได้เนี่ยชื่อว่าเกิดปัญญาที่ได้มาพบพระธรรมคำสอนหรือพบพระพุทธเจ้าสอนต้องดีใจอย่างเหมือนที่นางทำครั้งเดียวเพราะนางดีใจมากจนล้นเหลือสุดประมาณไม่ได้พระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมากมายทำให้นางดีใจจนเกิดพลังพอใจของเราดีแล้วเนี่ยมันเกิดพลังพลังเนี่ยมันจะทำให้สำเร็จทุกอย่างเกิดลาภเกิดยศเกิดชื่อเกิดเสียงเกิดความดีความชอบขึ้นมาก็ออกมาจากจิตใจของเราที่มีพลังใจแล้วก็ชีวิตของเราก็จะมีความอดทนต่อสู้มั่นคงไม่ท้อถอยจะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างมีความสงบอย่างรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขอย่างนั้นเชื่อว่าบุญนำความสุขมาให้ก็ให้พยายามสะสมทำไปที่ทำไปแล้วนั่นน่ะก็ให้มานึกดีใจไว้แล้วก็นึกว่ากำลังนี้เราก็เป็นคนดีแล้วเราก็ดีใจขณะนี้และต่อไปเราก็จะทำใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปก็ให้หวังทำความดียิ่งขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นพลังที่เราจะหนุนนำให้เราเนี่ยไปสู่ความสุขความสงบมีลาภมียศมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีพลังในด้านจิตใจของเราเสียงว่าทานเนี่ยทำให้คนเราไม่จนคนเราไม่จนก็เพราะว่าเป็นคนไม่ตนีนั่นเองคนเราที่จนก็เพราะมีความตนีนั่นเองคนเราที่ไม่สวยก็เพราะมีความโกรธนั่นเองถ้าคนเราที่สวยที่งามมีคนเมตตามีคนรักใคร่ก็คือคนไม่โกรธนั่นเองอันนี้ก็ทำให้จิตใจงดงามก็เรียกว่าเป็นคนงามคนฉลาดก็คือคนที่รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองก็กลายเป็นคนมีสติดีมีปัญญาดีจะคิดจะอ่านอะไรมันก็รอบคอบเพราะมีสติดีมีสมาธิดีเขาเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกพยายามอบรมบ่มจิตใจของเราไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มพูนไปทีละน้อยๆเป็นเงาตามตัวของเราคือสะสมจนเต็มเหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มนั่นเองฉะนั้นก็ให้นึกถึงความดีที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ที่แล้วมาแล้วก็ปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อไปสิ่งนี้ก็จะเป็นพลังหนุนนำให้เราสำเร็จสมความปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเติมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและนามพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปฤตยารอดรัตนทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

รัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆ นั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น

ันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
9: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
10: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไป ที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
9: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วเราพูดถึงคำว่า total T-O-T-A-L ซึ่งหมายถึงยอดรวมนะครับหรือจำนวนทั้งสิ้นซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้เมื่อเรียกเก็บเงินจากชาวต่างชาตินะครับเช่น Your bill is a total of 100 บาทบิลของคุณทั้งหมดรวมถึง100บาทหรือรายจ่ายของคุณทั้งหมดเป็นเงิน100บาทนอกจากนี้อาจจะบอกว่า That makes a total of 100 บาทอีกครั้งหนึ่งครับ That makes a total of 100 บาทขอให้คุณพูดประโยคนี้หลังจากที่บอกค่าใช้จ่ายต่างๆไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นเงินจำนวน100บาทนี่ก็คือความหมายของประโยค That makes a total of 100 บาทผมขอยกตัวอย่างนะครับ Your room is 2,000 บาทFood is 1,000 baht. That makes a total of 3,000 baht. ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ Your room is 2,000 baht. Food is 1,000 baht. That makes a total of 3,000 baht. Your room is 2,000 baht. ค่าห้องของคุณราคา 2,000 baht. Food is 1,000 baht. ค่าอาหาร 1,000 baht. That makes a total of 3,000 baht.ทั้งหมดนี้รวมเป็น 3,000 บาทนี่แหละครับความหมายของ a total of ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: ชาเสือไว้ลายเสืออย่างไรก็เห็นว่าเป็นเสือกระทั่งตายลายเหลือไม่หลบหายลูกผู้ชายให้เห็นว่าเป็นชายต้องไว้ลายจงรักสักแห่งตน
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าชาเสือไว้ลายหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าหมายถึงเสือต้องมีลายใครเห็นก็รู้ว่าเสือคนเก่งก็ต้องมีฝีมือไม่ว่าจะทำอะไรก็ย่อมแสดงความเก่งออกมาค่ะ

ม่เกิดในป่าเป็นหมวดหมู่ได้เป็นดีต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวแม้จะใหญ่โตเป็นเจ้าป่าย่อมถูกลมแรงโค่นลงได้

จากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงสาวรสแก่นกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: อัชชาเรคมาอินีรนาจารมาดูนิทานธรรมกัน

0: นิทานธรรมเรื่องนางฟ้ากับเศรษฐีผู้มีศีลธรรมในสมัยโบราณมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนดีมากทำบุญให้ทานรักษาศีลอยู่เสมอนอกจากตัวท่านเศรษฐีเองแล้วผู้คนในบ้านรวมถึงคนรับใช้ก็ถือศีล5มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดและสงบเป็นนิดชาวบ้านต่างยกย่องว่าเป็นท่านเศรษฐีผู้มีบริวารผ่องแผ้วบริสุทธิ
1: ์สถานที่แห่งนี้เราสร้างขึ้นสำหรับคนที่มีบริวารดีมีศีลธรรมและบริสุทธิ์สะอาดที่มาพักที่บ้านของเราเจ้าต้องมันดูแลให้เรียบร้อยเสมอนะ
2: ครับท่านกระผมจะดูแลให้สะอาดเอี่ยมตลอดเลยครับแขกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของท่านมาพักเมื่อไรก็ได้ทุกเวลาเลยครับ
0: กล่าวถึงแดนป่าอันสวยงามของเหล่าเทวดาที่นั่นมีสระน้ำวิเศษอยู่แห่งหนึ่งแต่นางฟ้าเทวดาจะลงอาบได้ครั้งละองค์เท่านั้นวันหนึ่งนางฟ้าสิรีและนางฟ้ากาลกัณนาเผอิญมาที่สระน้ำในเวลาเดียวกัน
3: นี่เธ
4: อหายไปฉันจะลงสระ
3: เดี๋ยวสิฉันก็จะลงสระเช่นกันน่ะและฉันก็เดินมาถึงทางเข้านี่ก่อนด้วยนะ
4: ขี้ตู่ขี้โกงจังเลยใครกันมาถึงก่อนฉันน่ะจองสระไว้ล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วนะจ๊ะ
3: สระแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้จองล่วงหน้าอย่าบ่นสิ
4: แต่ถึงยังไงฉันก็ต้องได้ลงสระก่อนเพราะฉันเป็นนางฟ้า
3: ขอโทษฉันก็เป็นนางฟ้านางฟ้าระดับ3มีสิทธิ์เท่ากันทุกองค์แหละ
4: หน้าอย่างเธอนี่เหรอนางฟ้าระดับ3อ๋อหมายความว่าเธอเป็นลูกเทวดาระดับ2แล้วสิ
3: ใช่แล้ว
4: ไปถึงยังไงนะก็ต้องหลีก
3: หลีกไปทำไมล่ะฉันไม่หลีกเพราะฉันมาถึงก่อนจริงๆนี่นา
4: ไม่ยอมหรอกฉันจะต้องลองก่อนดังหน้าสื่อนี
5: ่นางฟ้ากาลกัณนานางฟ้าสิริหยุดเถียงกันเดี๋ยวนี้ใครจะได้ลงสระวิเศษนี้ก่อนอยู่ที่คำตัดสินของผู้มีศีล
4: ใครกันนะผู้มีศีลที่ไหนอ่ะ

0: เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ที่พิจารณาคดีที่นางฟ้าแย่งกันลงอาบน้ำในสระวิเศษครั้งนี้
1: เจ้าทั้งสองต่างเป็นนางฟ้าลูกสาวของเทวดาผู้ใหญ่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหน้าที่ของนางฟ้ากาลกันนาคือ
2: คือหม่อมฉันน่ะมีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมโลกเลยค่ะ
0: ส่วนหม่อมฉันทำงานประชาสัมพันธ์สวรรค์เพคะ
1: นับว่าหน้าที่การงานก็สำคัญเท่าเทียมกันข้าลำบากใจที่จะตัดสินชี้ขาดว่าใครควรได้ใช้สากรดังนั้นข้าจะหาคนที่เหมาะสมให้นั่นก็คือเศรษฐีผู้มีศีลฉายาว่าผู้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์เศรษฐีท่านนี้สร้างห้องพักเตรียมไว้แก่คนที่มีศีลสูงส่งที่ท่านยอมรับหากเธอองค์ใดได้รับการต้อนรับให้พักที่นั่นได้เราจะตัดสินให้เป็นผู้ได้ลงอาบน้ำก่อน
0: นางฟ้ากาลกันนาแต่งกายงดงามไปพบเศรษฐีก่อนในกลางดึกคืนหนึ่ง
3: อุ๊ยตายท่านครับมีผู้หญิงมาหายาวิการครับ
4: เอ๊ะใครกันนะท่านเป็นใครมาที่นี่ในยามนี้เนี่ยมีธุระอันใดนะ
2: ข้าเป็นลูกสาวเทวดาชื่อว่ากาลกันนามาที่นี่เพื่อขอพักที่บ้านท่านคืนหนึ่งเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเปิดห้องพักให้ข้าเร็วๆเถอะข้าไม่ชอบรอนานนะ
4: ห้องพักพิเศษของข้ามีไว้สำหรับผู้มีศีลสูงส่งแม่นางคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัตินั้นหรือไม
2: ่ฮะข้าเป็นนางฟ้านางสวรรค์น่ะตัวยิ่งใหญ่พอแล้วไม่ใช่เหรอมีศีลหรือไม่มีศีลไม่เห็นสำคัญตรงไหนเลยอ่ะทำไมต้องซักไซไล่เลียงกันเหมือนข้าเป็นหญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าด้วยล่ะและที่ข้ามาเนี่ยนะก็ได้คำสั่งพระอินทร์เที่ยวนะ
0: เศรษฐีได้ฟังและเห็นกิริยาของนางก็ไม่พอใจกล่าวว่า
4: ข้าเสียใจที่ต้องปฏิเสธท่านเพราะข้าพิจารณาแล้วว่าท่านไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมทรงแขก
3: เชิญแขกกลับครับ
0: หลังจากนั้นก็เป็นคราวของนางฟ้าสิรีมาทดสอบบ้างท่านเศรษฐีคะข้าคือนางฟ้าสิรีมาหาท่านเพื่อขอพักที่บ้านท่านสักหนึ่งคืนโปรดเมตตาข้าด้วยเถอะค่ะ
4: นางฟ้าอีกองค์หนึ่งหรือแม่นางมีคุณสมบัติอะไรจึงคิดว่าข้าควรจะให้ที่พักแก่ท่านล่ะ
0: คุณสมบัติของข้าก็คือใจดีอ่อนน้อมถ่อมตนไม่โกรธง่ายซื่อสัตย์ข้าตั้งใจทำความดีละเว้นความชั่วแต่เพียงแค่คำพูดของข้าจะเชื่อถือได้หรือไม่นั้นแล้วแต่ท่านเศรษฐีจะพิจารณาเถอะนะคะเศรษฐีพอใจในกิริยาสำรวมเรียบร้อยและวาจาไพเราะของนางฟ้าสิรีเขาพูดคุยซักถามเรื่องอื่นๆอีกมากมายรวมถึงข้อธรรมะต่างๆในที่สุดเศรษฐีก็อนุญาตให้นางพักที่ห้องพิเศษนั้นหลังจากนั้นพระอินทร์จึงตัดสินให้นางฟ้าสิรีเป็นผู้ได้ลงอาบน้ำในสระสวยงามนั้นก่อนนางฟ้ากาลกันนา
2: แหมพระอินทร์เพคะหม่อมฉันน่ะไม่เข้าใจเลยทำไมเศรษฐีนั่นถึงไม่รับหม่อมฉันเข้าไปพักหม่อมฉันก็ไม่กระจอกนี่มีตาหามีแววไหม
1: ไม่ใช่เป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้วจะใหญ่เสมอไปนะคุณความดีของเรานั่นต่างหากที่ทำให้ผู้คนยกย่องชื่นชมเจ้าเองก็สามารถปรับปรุงตนเองได้ไม่ยากเริ่มจากคิดดีพูดดีทำความดี
2: เพคะหม่อมฉันจะพยายามคราวหน้าน่ะอาจจะได้อาบน้ำก่อนคนอื่นมั่งเนี่ยรอสะจนเหนียวตัวไปหมดแล้วนะเพคะ
1: เอาเถอะระหว่างนี้ก็ไม่ต้องร้อนรนบ่นไปข้ามีงานให้ช่วยหน่อย
2: โอ้ยได้สิเพคะงานอะไรล่ะเพคะ
1: ช่วยพาเจ้าโกรงไปอาบน้ำหน่อย
2: คะเจ้ากล่องเป็นใครเหรอเพคะ
1: นั่นไงมาแล้ว
4: บักบักบักบักบัก
2: สุนัขสุนัขของพระอินทร์เหรอเพคะพาไปอาบน้ำไงนะ
4: บักบักบักบักบัก
2: อย่ากระจอน
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญนั้นแข่งกันไม่ได้เพราะเป็นของใครทำใครได้และบุญนั้นจะพิพากษาตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครตัดสินคนมีบุญก็คือคนที่ทำดีนั่นเอง
5: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

คนคดท่านว่าคลองที่ว่าคดเขียวมีตอระเกะระกะก็ยังสามารถพายถ่อผ่านไปได้แต่คนคดนี่สิร้ายยิ่งกว่าคลองคดในพระอภัยมณีของสุนทรภู่ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแปลว่าจิตใจมนุษย์นั้นยากที่จะหยั่งรู้ได้เถาวัลย์แม้จะพันคดเคี้ยวสักเท่าไหร่ก็ยังไม่คดเคี้ยวเท่าน้ำใจมนุษย์

ได้กล่าวถึงคนหน้าเนื้อใจเสือไว้อีกว่าถึงคลองนาม32คดคุ้งชะวากวุ้งเวียนซ้ายมาฝ่ายขวาให้หนูน้อยคอยนับในนาวาแต่หนึ่งมาท่วน32คดอันคดอื่นหมื่นคดกำหนดแน่เว้นเสียแต่ใจมนุษย์สุดกำหนดทั้งหลวงล่องอเงี้ยวทั้งเลี้ยวรถถึงคลองคดก็ยังไม่เหมือนใจคนสรุปแล้วคนใจคดคือไม่ซื่อสัตย์สุจริต

ำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศ

0: ต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้

ใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัด

พุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474 หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลา

0: เรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราได้มีโอกาสได้มาฝึกสมาธิหรือว่าอบรมกรรมฐานเป็นอุบายส่วนหนึ่งที่จะขัดเกลาจิตใจเราให้เกิดความสงบเยือกเย็นใจคนเราถ้าไม่ฝึกให้สงบแล้วก็มีแต่ความวุ่นวายเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจึงว่าการมาฝึกใจให้มีสมาธินี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ฝึกเราจะได้นำเอาไปใช้ในการควบคุมใจของเราการที่คนเราได้ควบคุมใจตัวเองให้เป็นได้นี่เราว่าเป็นยอดคนดีคนที่จะดีได้ก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่ถ้าขาดสติขาดสมาธิก็ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์เราให้สงบเยือกเย็นได้ก็ย่อมนำมาถึงความวุ่นวายใจอยู่ทุกวันทุกเวลาคนเราทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เบื่อหน่ายความทุกข์ยากลำบากใจแต่ความทุกข์ยากลำบากใจก็จะอยู่กับทุกคนเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นจึงว่าทุกคนก็ต้องยอมรับว่าไม่มีความสงบได้จากใจเราทุกเวลาคนที่จะได้รับความสงบได้ก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องหยุดเหนี่ยวรั้งใจของเราทำหาไม่แล้วก็คงวุ่นวายทุกวันการที่เราได้รับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หาทางสงบให้หาที่พึ่งทางใจนั้นก็ถูกแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ไปนานวันก็รู้สึกว่าปัญหามันก็มากขึ้นไม่ใช่ไม่มากคนเราไม่เป็นได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้จำได้ทำอะไรอะไรไว้เนี่ยมันบันทึกไว้ในใจตัวเองจนหมดไม่เคยว่ามันจะสบายไม่เคยว่ามันจะเบาไม่ใช่ว่าเราไปเห็นอะไรอะไรแล้วจะสบายนะไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีไปเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะไปเห็นสิ่งที่มันเป็นอกุศลไปได้ยินได้ฟังมันกลับมาจำเอาไว้แล้วมันก็มาปรุงมาแต่งมาคิดจนให้เรานี่ต้องหนักอกหนักใจบางทีเราเลิกทำงานแล้วเรายังต้องไปนั่งคิดนอนคิดไอ้เรื่องอันนั้นเนี่ยอันนี้คือว่าเมื่อไรเราจะเลิกคิดถ้าเราเลิกคิดได้เราก็สบายใจได้ไอ้สิ่งนี้มนุษย์ทุกคนไม่มีทางแสวงหาดับเลยไม่มีใครแสวงหาทางดับเลยมีแต่แสวงหาความคิดกลัวไม่คิดแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นคนเฉยชาจะเป็นคนตายด้านอะไรคิดอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าความคิดตัวเองเนี่ยมันสอนใจให้เร่าร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาแล้วบางทีก็ถ้าคิดดีก็ดีไปถ้าไม่ดีมันก็ใช้ให้ทำไม่ดีให้ทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรไปก็มีแต่ถ้าเราได้มาฝึกกรรมฐานอบรมธรรมะเนี่ยมันก็จะอยู่ในขอบของความคิดมันก็จะมีเหตุมีผลคิดอะไรมันก็ยังมีขอบของความดีจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นผิดๆได้หรือทำอะไรก็ทำให้มันสบายใจได้เรื่องการที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเป็นอุบายอย่างยอดยิ่งที่พุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ามนุษย์ทุกคนจำเป็นที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติใจตัวเองเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องควบคุมให้มันมีความสุขเหมือนกับเราเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์ไว้อย่างเงี้ยทำมันเป็นของเราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษามันก็ยังต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องหมดไปถ้าเราเลี้ยงของเราไว้ดูแลรักษาให้ดีมันก็ได้กินอิ่มอยู่ได้ไม่เจ็บไม่ไข้มันก็เป็นของเราที่ดีของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาแล้วมันจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนนำมา
ใจเราเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาในใจเราก็ไปตามเรื่องตามราวใครจะชวนไปท่านไหนก็ไปตามอารมณ์บางทีไม่มีหลักของตัวเองเลยอาศัยหลักของคนอื่นดึงไปทางโน้นดึงไปทางนี้ตัวของตัวก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตใจทีนี้ถ้าเรามาฝึกจิตใจนี่เราจะหยุดความคิดนึกไอ้ที่มันวุ่นวายได้มันจะเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอุบายที่ให้เราออกไปในทางถูกต้องเราไม่ดิ้นรนไปในทางผิดแต่สมาธิที่เราฝึกนี่จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาว่าเวลานั่งเนี่ยเวลานั่งเราเป็นอย่างไรเราชอบคิดเรื่องอะไรเวลาเราภาวนาแล้วมันหยุดคิดได้ไหมแต่เวลาภาวนาเนี่ยใจมันยังคิดอยู่แต่ว่าบางทีมันก็หยุดได้อันนั้นเนี่ยที่จะทำให้เราเกิดสติสมาธิขึ้นมาบ้างแล้วเราก็เพียรทำอันนี้บ่อยๆทำจนใจของเราเนี่ยเคยชำนิชำนาญช่ำชองในความระลึกรู้อารมณ์สมาธิตอนนี้เวลาเรามีปัญหาชีวิตมีเรื่องราวอะไรเข้ามาประดังในหัวใจเราก็ระลึกธรรมะข้อนี้เอามาเป็นเครื่องดับไม่ให้มันเล่าร้อนเหมือนคนโทสะจริตเนี่ยเป็นคนมักโกรธบางทีมันก็หาสาเหตุไม่ได้เพราะเมื่อมันโกรธแล้วก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ถูกไว้ซึ่งความโกรธความพยาบาทใครพูดดีเป็นร้ายอะไรเงี้ยบางทีมันไปหาทางออกถูกๆไม่ได้ก็หาทางออกผิดๆทำคนนี้ไม่ได้ก็ไปทำคนอื่นว่าคนนี้ไม่ได้ไปว่าคนอื่นแสดงออกไปอย่างหนึ่งเพราะว่าคนมีอารมณ์โทสะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่เคยฝึกเลยเราไม่เคยมีสติสมาธิเลยก็กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ถ้าเราได้ฝึกสมาธิไว้บ้างหนึ่งก็จะหยุดยั้งชั่งใจจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พออะไรเกิดขึ้นมันก็ยังรู้จักดับได้การฝึกฝนทางศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องดีที่สุดที่นำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเหมือนอย่างว่าเราเนี่ยมีครอบครัวแล้วเนี่ยเกิดมามีเพศตรงกันข้ามมาเกี่ยวข้องกับเราเงี้ยไอ้เราหรือมันยังไม่แก่ไม่เท่าทำไงเกิดอารมณ์แล้วเกิดพอใจในเพศตรงกันข้ามแล้วถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นไงสามารถที่จะทำผิดศีลได้ทำบาปทำกรรมได้ทันทีทั้งที่เราก็มีครอบครัวแล้วแต่ถ้าเราได้มาฝึกกรรมฐานเคยพิจารณากรรมฐานไว้แล้วเคสาผมโลมาขนนาคาริปทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหาลูเอ็นอติกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาความไม่สวยไม่งามก็พิจารณาตัวเราพิจารณาตัวเขาพิจารณาเห็นเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นเป็นของเปื้อนเป็นของเน่าเปื่อยได้ร่างกายเราร่างกายเขาไอ้สิ่งที่จะทำผิดศีลผิดธรรมมันก็หยุดอยู่แค่นั้นถ้าเราไม่ได้มาฝึกอย่างนี้นะทำแล้วเพราะไม่มีเครื่องห้ามเพราะมองเห็นเป็นของดีไปหมดพอทำผิดไปแล้วเป็นทุกข์ที่หลังเสียใจที่หลังเก็บความรู้สึกไว้เร่าร้อนที่หลังไม่สบายใจก็ไม่มีเครื่องห้ามพอเจออีกก็ทำอีกอันนี้ที่ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ใจเราได้จะเป็นอารมณ์โทสะก็ดีจะเป็นอารมณ์โลภะก็ดีจะเป็นโมหะก็ดีจะเป็นราคะก็ดีหรือจะเป็นพยาบาทก็ดีเราไม่ชอบใจคนเนี่ยเราเห็นหน้าเราก็เกลียดอยู่เรื่อยชิงชังอาฆาตอยู่เรื่อยเห็นเมื่อไรมันก็ไม่สบายใจเมื่อนั้น
ได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีนึกถึงก็ดีมันเกิดความไม่ชอบใจทันทีเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไงมันก็ยิ่งสร้างอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นจึงกลายเป็นรุนแรงแต่ถ้าเรารู้จากธรรมะเกิดเจริญเมตตากับตัวเองขึ้นมาว่าโกรธเขามันทุกข์ที่เราพยาบาทเขามันไหม้ใจเราอิจฉาเขาริษยาเขามันมาร้อนที่ใจเราเรามันเป็นผู้แพ้ใจตัวเองมันได้เดือดร้อนใจตัวเองไม่ใช่เดือดร้อนคนที่ถูกเราโกรธเราว่าเลยการที่มามองเห็นตัวเองมามากขึ้นนี่จะทำให้เราเกิดเมตตามากขึ้นเมื่อเจริญเมตตามากขึ้นนี่ทำให้เราเนี่ยไม่พยายามทำกรรมอันนี้พอเห็นหน้าก็สงสารคนเราพอเห็นหน้าศัตรูสงสารได้นะถือว่าเราเข้าถึงธรรมถ้าเห็นหน้าศัตรูเลยยังโกรธเลยยังไม่เข้าถึงธรรมพอจิตใจมันเข้าถึงธรรมแล้วตอนนี้ก็มีแต่เมตตาเคยโกรธเคยแค้นกันมาจะครั้งไหนอภัยอโหสิจนหมดเพราะใจมันเข้าถึงธรรมพอได้ปฏิบัติพวกนี้ไปแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตัวเองจากคนรุนแรงโหดร้ายก็กลายเป็นคนเยือกเย็นสงบทำอะไรมันก็เกิดความพอดีเกิดความสบายใจขึ้นมาฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปแกะไม่ใช่ไปทำให้โลกนี้วุ่นวายไม่ใช่ไปทำให้โลกนี้ซบเซาเลยบุคคลใดถือได้บุคคลนั้นจะมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะคนเรานี่มันมีสิ่งผลักดันที่เข้ามาทุกวันเรื่องอารมณ์คนเราเนี่ยบางครั้งก็ตั้งสติได้บางครั้งก็ตั้งสติไม่ได้บางคนถ้าตั้งสติได้ก็ยังนับว่าใจเย็นพอยังทำใจตัวเองได้ในเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่บางคนทำสติไม่ได้เลยพอเรื่องไม่ดีเข้ามาเมื่อไรก็พังทุกทีแสดงออกทุกทีเสียใจทุกทีเรียกว่าทำใจไม่ได้ไม่มีหลักธรรมไม่มีหลักสติไม่มีหลักสมาธิไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองจึงว่าเรามาเข้าวัดเนี่ยเรามาฝึกใจเราให้เข้มแข็งเราจะได้ออกไปต่อสู้กับชีวิตที่มันรุนแรงพอสัมผัสกับทางโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนที่ใช้ชีวิตชาวโลกเนี่ยต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเพราะโลกเนี่ยมันมีโลกกระทำมีนินทามีสรรเสริญมีทุกข์มีสุขมีดีใจเสียใจมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศทุกคนได้รับหมดผลอันนี้ที่พุทธเจ้าสอนนั้นเป็นสัจธรรมเป็นของจริงไม่มีใครเลยที่จะไม่มีใครเลยที่จะไม่พบสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็เตรียมใจของเราไว้เตรียมใจตั้งแต่อายุยังไม่มากเกินไปพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ทำใจของเราได้แล้วก็อาจจะทำดีขึ้นไปกว่าที่เราคาดไม่ถึงแต่จิตใจของเราถ้า

เข้าวัดไม่หาศีลธรรมนะมันจะเสื่อมลงไปทุกวันมันจะเสื่อมลงไปจะทำไอ้ที่มันไอ้เรื่องที่ดีมันทำไม่ได้ไอ้ที่ไม่ดีมันทำได้ทุกวันเพราะความคิดนึกของคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองทางทวนกระแสก็ไหลตามกระแสคนโดยมากก็ไหลไปตามกระแสกรรมก็เรียกว่าไปตามผมลิขิตชีวิตที่ปรุงแต่งชีวิตที่ให้ไว้โดยมากคนเราชอบอย่างไรก็ไปอย่างนั้นจะไหลไปตามอารมณ์ไม่เคยฝืนเลยมีรักโลภเกลียดชังก็ไปตามรักโลภเกลียดชังไม่มีใครห้ามโลภเกลียดชังได้แต่บุคคลที่ได้ปฏิบัติธรรมที่จะทวนกระแสบ้างที่รู้ไอ้ที่มันไม่ดีที่มันไม่เป็นทุกข์ที่มันไม่ทำแล้วไม่สบายใจก็จะพยายามชนะใจพยายามทำให้มันเกิดความสงบให้ได้เพราะไม่งั้นแล้วใจเราก็จะไหลลงไปเรื่อยเลยคนที่ทวนกระแสคือคนมาหาธรรมะอย่างที่ญาติโยมมานั่งสมาธิก็เรียกว่ามาทวนกระแสกรรมจะไม่ไหลไปตามกรรมเรียกว่าทำกรรมดีจะเสวยกรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลเกิดความสุขสงบต่อไปในชีวิตภาคหน้าไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนใจเพราะรู้ว่าความสงบเป็นของดีศีลธรรมเป็นของดีนั่นเรียกว่าไหลทวนกระแสไม่ไหลไปตามกระแสกรรมแต่คนเราไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมนะมันก็ไปตามอารมณ์กรรมคิดนึกอะไรก็ทำมันเรื่อยไปก็เป็นเกิดมาแล้วก็เหมือนคนกินบุญเก่าได้รูปมนุษย์ก็ใช้รูปมนุษย์ไปในทางที่เสื่อมที่ไม่ดีไม่เคยที่คิดจะสร้างบารมีทำจิตใจให้สงบอยู่เหนือสิ่งพวกนี้ได้ไม่เกิดความเพียรไม่เกิดความพยายามก็เลยจิตใจก็ตกต่ำแล้วก็ไหลไปตามกรรมคนที่จะตัดกรรมได้เหนืออยู่เหนือกรรมได้ก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างโจรองคุลิมานโจรองคุลิมานอยู่เหนือกรรมได้เพราะเจอพุทธเจ้าพาไปโจรองคุลิมานฆ่าคนเป็นพันคนถ้าไม่เจอพุทธเจ้าพาทวนกระแสนะก็ต้องฆ่าคนตัวเองก็จะต้องรับกรรมแต่พอพบพุทธเจ้าแล้วทวนกระแสกรรมได้พ้นกรรมไม่ต้องรับกรรมพอเข้าวิปัสสนากรรมฐานจิตมันเหนือสิ่งพวกนี้เหนือความรู้สึกพวกนี้สามารถดับความรู้สึกพวกนี้ได้ใจคนเรานี่สำคัญนะถ้าเรามาฝึกเราจะรู้ว่าเนี่ยทำไปแล้วจิตใจเราจะเยือกเย็นกว่าคนเก่าการตัดสินใจการทำการงานก็จะรอบคอบขึ้นมั่นคงขึ้นก็ต้องลองปฏิบัติต้องศึกษาพอเรื่องมาเข้าถึงตัวแล้วเราก็ต้องทำถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่รู้ไม่ได้ของพวกนี้เรื่องสมาธินี่เป็นของละเอียดอ่อนเป็นของสำหรับคนมีปัญญาทำคนโง่จะทำไม่ได้เพราะว่าเห็นว่าเป็นของที่ไม่จำเป็นสมาธินี่เป็นของคนมีปัญญาทำคนยิ่งมีภูมิปัญญาเท่าไรมีบารมีเท่าไรยิ่งจะทำได้เร็วยิ่งจะทำได้ง่ายเพราะว่ามันสงบและสบายใจอันนี้เราก็ต้องเพียรพยายามฝึกให้เกิดขึ้นถึงเราจะมีเวลาน้อยก็ไม่เป็นไรขอรู้ว่าแค่5นาที10นาทีเนี่ยเราก็จะต้องทำจิตเข้าให้เป็นกลางเวลาเอาจิตมารวมก็ต้องเอาให้เป็นหนึ่งนั่งแล้วต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์ที่เรื่องการคิดเรื่องราวต่างๆเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องการเรื่องงานเรื่องหน้าที่อะไรเราตัดไปเลยนี่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราหายใจอยู่ตรงนี้เราจะไปคิดทำไมเรื่องอย่างนั้นเอาไปคิดตอนกลับบ้านดีกว่าเรานั่งตรงนี้ก็เอาใจไว้ตรงนี้เราดูลมหายใจก็มีลมหายใจเท่านั้นเองคนเราไม่มีอะไรไปมากกว่าลมหายใจจะมีทรัพย์มีสมบัติมีอะไรมากมายก็ไม่ได้ตามตัวเรามามันมีอยู่แค่ลมหายใจนี่เองเราก็หัดไม่มีอะไรบ้างแล้วตัวตนเราจะได้เบาลง

ความยึดถือสิ่งที่ผิดๆมันจะได้น้อยลงคนเราก็มาด้วยลมไปด้วยลมไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ลมเองก็ยังอาศัยอยู่เท่านั้นเองต่อไปเราก็ไม่มีลมอีกร่างกายเราก็อาศัยอยู่ต่อไปเราก็ไม่มีร่างกายอีกแล้วเราจะมีอะไรตอนนี้เราต้องมีศีลธรรมจึงจะเป็นของเราไปได้แม้แต่ลมดูไปแล้วลมยังไม่เป็นของเรากายก็ไม่เมื่อลมไม่เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยใจที่คิดนึกเนี่ยมันสูญอยู่แล้วคิดเดียวก็หายคิดเดียวก็หายพอเราไปยึดถือมันเลยเป็นตัวเราแต่พอเราปล่อยแล้วไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงความคิดนึกมันคนตามอีเงานั่นเองมันคนตามอีเงาจับอีเงาไม่ได้ตัวสักทีความคิดนึกเราก็ไม่มีตัวตนเหมือนอีเงาน่ะลมก็ไม่มีตัวตนอย่างนั้นจับเอาไว้ไม่ได้มันจะต้องเป็นของสลายไปหมดที่สุดอันนี้เป็นการนึกให้มันเข้าถึงนึกก็มันเป็นการปล่อยวางนึกเพื่อเป็นการปลงถ้าเราไม่ปลงไม่นึกมันก็จิตใจเราก็ไม่มองเห็นอันนี้เรามาปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาเรื่องตัวเราให้มากคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติตามก็หลงกันยันตายแล้วก็ไม่ได้อะไรกันเลยชีวิตหนึ่งก็ถูกหลอกกันอยู่เรื่อยเลยขนาดบางคนนี่นะมีทุกอย่างแล้วมียศมีบ้านมีตำแหน่งไม่สามารถจะเอาธรรมะไปได้เวลาไอ้ตัวเองก็นึกว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่พอเจ็บเป็นโรคมะเร็งไอ้เพื่อนปูงมาก็หลอกตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองเป็นมะเร็งหมอก็บอกขีดเส้นตายอีกไม่กี่เดือนก็ต้องตายไอ้เพื่อนมาก็ไม่เป็นไรละคุณอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ทำใจให้ดีคนเราก็ปลอบใจคนนึงปลอบใจตัวเองก็อยู่ในโรคปลอบใจกับท่านเองเหมือนหลอกกันอยู่ไอ้ตัวเองไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้ว่าอาการอย่างนี้มันถึงขั้นตายไหมตัวเองก็นึกว่าตัวเองนี่จะหายจะกลับบ้านมันกลับไม่ได้ซะแล้วหมอเขาบอกว่าไม่มีทางหายขนาดนอนจนท้องโตแล้วน่ะตัวจนผอมไปไหนไม่ได้เมื่อตอนมาโรงพยาบาลเดินมาได้เดินมาได้เข้าโรงพยาบาลที่ตอนนี้เรานอนลุกไปไหนไม่ได้แล้วจะกลับบ้านได้อย่างไรอันนี้คนเราเมื่อไม่ได้ปฏิบัติธรรมะนี่ก็ถูกหลอกกันตลอดผลสุดไม่ได้ทำใจเลยไม่มีพุทโธไม่มีธรรมโมไม่มีสังโฆทำใจไม่ได้พอเกิดเวทนามากๆขึ้นก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายทุรนทุรายไขว่คว้าหาที่พึ่งก็เอาอะไรไม่ได้เลยที่ตอนดีๆเราก็หลงอยู่กับตำแหน่งอยู่กับการงานอยู่กับหน้าที่นึกว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมีแต่คนเอาอกเอาใจเราก็เลยลืมตัวเขาอกเอาใจเรายันตายเลยนะแต่เราก็ช่วยตัวเองไม่ได้มาเห็นเราเขายังมาปลอบใจเราซะอีกไม่เป็นไรจะกลับบ้านได้เดี๋ยวก็หายแต่ตัวเองไม่เคยมีความสุขมันทรมานทุรนทุรายกระสับกระส่ายคนที่สุดก็ต้องตายด้วยการทรมานเพราะไม่มีที่พึ่งทางใจไม่ได้มาเข้าวัดกันไม่ได้มาปฏิบัติกันหลอกล่อกันไปจนถึงตายตัวเองก็ทรมานที่สุดเลยในชีวิตที่ไม่ที่ทำไปก็ไม่ได้อะไรกลับไปเลยสู้กับเวทนาก็สู้ไม่ได้สู้กับความเจ็บปวดไม่ได้สู้กับความอะไรอวรต่อความรู้สึกไม่ได้เราเคยมีนั่นเราเคยมีนี่เราเคยเป็นอย่างนั้นเป็นนี้พอมาเจออย่างนี้ก็มันพลัดพรากจากความรักไปหมดมันก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจอย่างเดียวไม่เคยทำใจได้เลยแต่ถ้าคนมีธรรมะล่ะเขารู้ตัวเราคิดไว้แล้วนี่เราเคยดูลมเราไว้แล้วลมคนเรามาได้ลมไปกับลมแม้แต่จิตใจยังไม่เป็นของเราเราจะเชื่ออะไรว่าโลกนี้เป็นของเรา
เราเตรียมตัวไปหมดแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพัดพากจากเราแต่เราจะอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองและทำประโยชน์ให้คนอื่นจะสร้างบุญกุศลบารมีให้แก่ตัวเราทำให้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ทุกข์ใจมีความสุขใจมั่นคงตอบพระพุทธตอบพระธรรมพระสงฆ์เราจะตายเมื่อไรเราก็ไม่กลัวตายเพราะอะไรเพราะคนมีธรรมประจำใจ

ความสุขใจมั่นคงตอบพระพุทธตอบพระธรรมพระสงฆ์เราจะตายเมื่อไรเราก็ไม่กลัวตายเพราะอะไรเพราะคนมีธรรมมีธรรมประจำใจพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ไม่กลัวเข้มแข็งต่อสู้ได้การปฏิบัติกรรมฐานนี่เราจะต้องยกจิตเราให้มีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เพียงว่าเราเดินเนี่ยเราก็เอาจิตมาไว้ที่การเดินเดินขวาพุทธซ้ายโถเวลานั่งเราก็เอาจิตมาไว้กับนั่งเวลานอนเราก็เอาจิตไว้กับการนอนเวลากินเวลาเดินเวลานั่งเอาจิตมาไว้กับการทำงานของเราเราจะไม่ปรุงซ่านจะสงบได้เร็วและการควบคุมตัวเองจะทำให้มีสมาธิได้มากแต่ถ้าเราว่ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะมาควบคุมแต่เวลานั่งแต่เราไม่เคยระลึกตัวเองเลยเนี่ยทำอะไรเราไม่เคยระลึกตัวเองเลยก็เรียกว่าคนขาดสติตลอดเวลาพอเรานั่งแล้วใจก็ไม่ค่อยสงบใจมันก็ล่องลอยไปเรื่องราวต่างๆคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันก็เลยไม่หยุดได้สมาธิก็เลยไม่ค่อยได้ผลพื้นฐานใจนี่สำคัญแล้วมาวัดเป็นไงบ้างได้รับความสะดวกไหมมานอนแบบพระทุดงนี่นอนกันดินเนี่ยพุทธเจ้านอนมาก่อนพวกเราพุทธเจ้านี่มีปราสาทสามฤดูพระองค์เสียสละมานอนโคนไม้มันมีออกซิเจนพุทธเจ้าจึงให้นอนคนนอนกับดินกินกับดินเนี่ยไม่ค่อยมีโรคคนเรายิ่งอยู่ตึกสูงเท่าไหร่ยิ่งมีโรคมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะไม่เคยบริหารร่างกายมันไม่มีธาตุไม่มีธาตุสมบูรณ์มันคนนิ่งอยู่ในห้องแอร์ทลายออกมาในตัวซีดหมดอะมาแข็งแรงพุทธเจ้าทรงเดินด้วยพระบาทเปล่าในต้อง40กว่าพรรษาก็แข็งแรงคนในสวนนี่พวกคนไม่แก่ในแข็งแรงคนหนึ่งก็มีธรรมะอายุ90กว่ายังเดินไปสวนทุกวันเหรียญอันหนึ่งพายเรือไม่ใช้เรือเครื่องเลยต้องเอามือพายออกกำลังกายชอบคุยธรรมะสวดมนต์นี่สวดได้หมดธรรมจักรอาทิตย์นัดแกบวชแล้วแกศึกษาออกมาแกก็ยังศึกษาแกยึดธรรมะเป็นหลักแต่งงานแล้วภรรยาตายตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไหร่แกก็เลี้ยงลูกส่งลูกร่ำเรียนเป็นเจ้าเป็นนายคนหมดแกยึดหลักธรรมะไม่กินเหล้าเมาสุราไม่ไปทางอื่นตั้งตัวได้แล้วแกก็ใช้แบบบริหารแล้วแกชอบเหมือนกันเช้าแล้วทานข้าวแล้วเข้าสวนถากก็ตำทองร่องแล้วบริหารร่างกายตัวเองไม่ยอมนอนอยู่เฉยอายุ90กว่าจึงได้ตายอยู่แข็งแรงเดินได้พายเรือได้90ไปยังดูแล้วยังเหมือนคนสัก70เหมือนดูเหมือนไม่แก่ตอนนั้นแกดีๆก็มาคุยด้วยนะมาวัดมาทำบุญมาคุยธรรมะธรรมะนี่นะมันเป็นยารักษาโรคเป็นธรรมะเป็นธรรมโอสถถ้าเราคิดอะไรมากๆเนี่ยเราพยายามเอาธรรมะเข้ามาคิดหาหนังสือเข้ามาอ่านหรือทำสมาธิเพื่อพยายามควบคุมอารมณ์เนี่ยมันจะใจเย็นความเจ็บความปวดความเมื่อยความชราเนี่ยจะน้อยลงสมาธินี่เขาบอกว่าถ้าทำตั้งแต่อายุหนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะไม่ค่อยแก่เพราะมันปรับระบบจิตใจไว้ดีคนเวลาไม่มีสมาธินี่เวลาโกรธเนี่ยหายใจจะแรงใช่ไหมหายใจเนี่ยฟืดฟาดแสดงว่าเลือดนี่ต้องสูบฉีดเข้าหัวใจเข้าปอดเต็มมากต้องวิ่งต้องใช้พลังมากเหมือนเครื่องยนต์ที่คนขับมันรถยนต์คนที่ขับไม่เป็นใช้ไม่เป็นตีนหนักในการเหยียบคันเร่งปล่อยคลัตช์อะไรเงี้ยแบบใช้เร่งมากๆ
เครื่องก็พังเร็วแต่ถ้าคนรู้จักใช้เนี่ยเครื่องก็ทนุถนอมใจคนเราเหมือนกันนะถ้ามีความคิดอะไรที่มันรุนแรงขึ้นมาถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนั่นแหละทุกข์มากผายผอมซูบซีดแก่เร็วเลยบางคนมีปัญหาครอบครัวเนี่ยพอไม่ได้เจอกันปีทั้งปีไม่เห็นโอ้ยทำไมจึงแก่เร็วเหลือเกินคิดจนผมงอกเลยนั่นเพราะไม่มีสมาธิเพื่อนไม่ได้เจอไม่กี่ปีแล้วกลับมาเจอคนหนึ่งยังไม่แก่เลยคนหนึ่งแก่แล้วเพราะคิดจะจนแก่เลยตอนนั้นเรียกว่าพลังของสมาธินี่ไปปรับระบบหัวใจไม่ให้คนเราเนี่ยเสียพลังเกินไปจะทำให้ใจในเยือกเย็นอยู่เรื่อยๆคนหนึ่งหมอเขาตัดปอดแล้วแกก็นึกว่าแกตายตัดปอดออกเราตายแล้วอยู่ไปก็ต้องตายแน่นอนทำสมาธิเลยเลิกลาออกจากงานเลยทำสมาธินึกว่าตัวเองตายตลอดเวลาทำไปทำไปหมอเขาบอกว่าไม่มีทางรอดหรอกอยู่ต้องสองสามปีเข้ามาโรงพยาบาลมาตรวจหมอบอกอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้โรคอย่างนี้อยู่ไม่ได้ตัดปอดทิ้งอย่างนี้ต้องตายอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ยังอยู่เลยเขาบอกเขาไม่มีลมหายใจไอ้เพื่อนๆเอานิ้วไปรอที่จมูกไม่มีลมจริงๆบอกลมเป็นไงบอกลมมันอยู่ข้างในมันอยู่ทุกคุ้มขนเลยไอ้คนบางคนไม่เชื่อเอ๊คนที่เอามือไปรอที่จมูกเนี่ยเขาก็บอกมันไม่มีลมออกมากระทบที่จมูกจริงแสดงว่าลมมันละเอียดสมาธิมันถึงขั้นไม่ตายได้เหมือนกันรักษาโรคได้เพราะคนเราเนี่ยมันพอคิดมากๆเนี่ยมันต้องใช้ลมแรงใช้หัวใจสูบฉีดมากใช้สมองมากใช้ประสาทตึงเครียดไปหมดมันเป็นเรื่องของความคิดกดดันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มาจากใครเลยเพราะร่างกายที่จะต้องทรุดโทรมที่จะต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะมาจากความคิดรุนแรงที่จะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยไม่ลาทำให้เกิดทุกข์เนี่ยแต่ถ้าจิตของเราได้ปฏิบัติควบคุมสติเนี่ยมันจะไม่รุนแรงมันเก็บพลังเอาไว้ใช้ฝึกสมาธินี่มีประโยชน์ทุกอย่างอย่างน้อยเนี่ยเราเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยได้ผลมากเลยลองเอาไปใช้กันเลยครับการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาสติไปใช้กับการงานกับใช้ชีวิตครอบครัวเราพอทำอะไรต้องมีสติก่อนต้องยังคิดต้องพิจารณาก่อนไอ้วู่วามที่เคยทำมาแล้วนั้นมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็นำหลักธรรมนี้ไปใช้เลยเริ่มต้นได้เลยมันก็จะดีขึ้นไปเองไอ้ความโกรธความโลภโมโทสันอะไรมันก็น้อยลงคนเราพอมานึกถึงความตายในความโลภมันก็เบาคนเราไม่นึกถึงความตายเนี่ยโอ้มันโลภอยากจะได้ทุกอย่างเลยอะไรๆมันก็ไม่พอสักทีได้บ้านหลังนึงมันอยากจะได้ใหญ่กว่านั้นได้รถขี่คันมันอยากจะได้ยี่ห้อดีกว่านั้นได้เงินเดือนเท่านี้มันก็อยากจะได้มากกว่านั้นได้คันเท่านี้ก็อยากจะได้คันมากกว่านั้นไม่มีพอหรอกโยมแต่เรารู้จักธรรมะเนี่ยมันอิ่มพอหรือว่าคนเราเกิดมาก็แค่นี้เนี่ยเนี่ยเราไปเผาคนใหญ่คนโตเห็นไหมไปงานศพนะไปเผาคนใหญ่แค่ไหนพระราชทานเพลิงศพใหญ่ยังไม่แค่ไหนก็ตายหมดเผาหมดไอ้ลาภยศก็หายไปหมดไอ้เงินทองก็หายไปหมด

เห็นเอาอะไรไปได้สักคนเดียวแหมไปตอนเป็นใหญ่ๆตอนเป็นคนระวางตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยแต่พอตายปุ๊บไม่มีอะไรเลยได้หลงเดียวเท่านั้นเองคนเราก็ต้องคิดอย่างนี้นะจะได้ไปปลงได้บ้างลบโมโทสันมันจะได้มันน้อยลงถ้าเผื่อว่าบาปมันมีจริงเผื่อว่าบุญมันมีจริงเผื่อว่านรกกรรมเวรมันมีจริงเราก็จะได้แก้ไขจะได้ไม่ต้องไปรับกรรมรับเวรเนี่ยคนอื่นเขารับกันคนที่อยู่ดีกินดีมีความสุขเนี่ยกรรมยังดีอยู่ผลกรรมที่เราทำไว้ยังให้ผลเราดีอยู่แต่คนที่เกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนกรรมดีไม่รักษาใช่แล้วกรรมที่ไม่ดีให้ผลเราต้องเป็นโน่นเป็นนี่ถ้าจะแก้กรรมคือการเข้าปฏิบัติธรรมเข้ามาสร้างกุศลสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นพอจิตใจมันดีขึ้นก็แก้กรรมได้หมดเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีทุกคนเราไม่ใช่ไม่กลัวนะเกิดมานี่กลัวกันทุกคนกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวความทุกข์กลัวสิ่งที่มีจะหายไปทุกคนหวงแหนสิ่งที่เราได้มาที่เป็นที่รักทุกคนเนี่ยแต่ว่าความกลัวอย่างเงี้ยมันติดอยู่ในกมลสันดานของมนุษย์ทุกคนแต่จะมาจะแก้ได้ความระวิตกกังวลพวกนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีธรรมะเนี่ยไม่มีหายเลยวิตกกังวลนั้นนี่เราจะเห็นเลยใช่ไหมเห็นพวกนักการเมืองใช่ไหมนักการเมืองบ้านเรานักการเมืองต่างประเทศเนี่ยโอ้เวลาจะเป็นใหญ่กันทีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องลงทุนกันด้วยชีวิตจิตใจเลยล่ะเอาตัวชีวิตเข้าไปเสี่ยงเลยล่ะต้องให้หลายป้ายสีกันต่อสู้กันสุดฝีมือมีสติปัญญาเท่าไหร่ก็ต้องไปแข่งขันกันไม่ใช่เรื่องว่าเราเป็นได้ง่ายๆมันก็เป็นทุกคนเนี่ยไม่มีใครว่าเป็นแล้วจะสบายถ้าไม่มีธรรมะแต่เป็นบางคนเป็นได้บุญบารมีไม่ลำบากนะเป็นได้บุญบารมีเนี่ยเขาเติมแต่งมาตั้งแต่บุญของเขาเนี่ยเขาไม่ลำบากใจหรอกเขาไม่อยากเขาก็ได้เหมือนอย่างเจ้าไปดินใช่ไหมอย่างเจ้าไปดินอย่างในหลวงเราเนี่ยพระองค์ไม่อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นยิ่งทำใจให้สบายเท่าไหร่ยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งพระองค์ทำศีลสมาธิให้เกิดเท่าไหร่ยิ่งเป็นสุขเท่านั้นเพราะอะไรมันเป็นมีบุญอยู่แล้วนี่บางคนไม่อยู่ในฐานะที่ดีที่พอดีก็อยากจะเหมือนคนอื่นอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นทั้งที่เราก็เป็นไม่ได้แต่เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เดือดร้อนมากคนอย่างนี้เขาเรียกว่าจมไม่ลงโอ้โหเดือดร้อนเลยในชีวิตนี้แต่ถ้ายินดีในชีวิตที่เราได้มาเนี่ยเราทำอย่างนี้เราเป็นความสามารถของเราเราภูมิใจกับเราก็พอใจแล้วนี่เป็นความสามารถเป็นบารมีของเราเราก็ยินดีแค่นี้ก็สบายได้อะไรมาก็เป็นสุขหมดไม่ดิ้นรนถือว่าเป็นบุญที่เราทำได้แค่นี้แหละไม่เอาที่ได้มากก็คือว่ามันเป็นผลที่เราทำดีไปมากถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเราไม่ได้ทำไว้เหมือนคนหนึ่งเขาขุดหม้อขุดไทยกันที่ราชบุรีสมัยก่อนนะสมัยเมื่อ 3-40 ปีนู่นนะขุดปลูกผักกันขุดสร้างบ้านกันอะไรทั้งที่สุพรรณที่อ่างทองก็มีคนบางคนก็ขุดปลูกกล้วยปลูกอะไรไปเจอไอ้นั่นเจอหายเงินหายทองอ่ะบางคนเลิกจนไปเลยกลับเข้าไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในตลาดได้เลยทองแท่งบางคนสมัยก่อนมีถึง 3-40 บาทแท่งๆเนี่ยแล้วก็มีเยอะๆจริงๆเลยคนสมัยก่อนมีเงินมีทองเยอะขวางไว้ไอ้คนนี้ก็อยากได้บ้างคนอยากได้ทรัพย์นะทำไงมาล่อล่ะเหมือนคนอยากถูกหวยเนี่ยขอให้ฝันดีเธอขอให้ได้ถูกหวยงวดนี้เธอแต่ถูกรางวัลที่หนึ่งจะทำบุญสักครึ่งหนึ่งจะเอาไว้กินสักครึ่งหนึ่ง
จะสร้างโน่นสร้างนี่ยังไม่ถูกเลยเราบอกแหละขอให้ถูกเลยจะทำบุญสักครึ่งหนึ่งเอาบุญมาล่อเอาบุญมาอันนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนคงยังไม่ค่อยเล่นหวยเท่าไหร่เขาบอกว่าพอตกเย็นกันหน่อยก็สวดมนต์ปักธูปเทียนกันบอกเจ้าที่เจ้าทางขอให้มาช่วยบอกที่มาบอกที่หลุมศพหลุมขอให้ได้เงินหม้อทองหม้อเถอะถ้าขุดไปเนี่ยเขาจะสร้างศาลาบ้างสร้างโบสถ์บ้างเหลือนั่นถึงจะไว้กินจะทำแต่บุญก็บอกทุกวันนะพอตกกลางคืนก็มีคนนุ่งขาวห่มขาวเป็นคนแก่นุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันมาเห็นตัวเลยมานุ่งขาวเขาบอกกูรำคาญมึงอ่ะจะมาบอกให้มึงเลิกบอกกูสักทีเจ้าที่บอกงั้นมาบอกกูทุกวันทุกวันเนี่ยจะเอาเงินหม้อทองหม้อไอ้เจ้าที่มันรำคาญไอ้นี่บอกทุกวันบอกโคตรพ่อโคตรแม่มึงทำไปแต่ครั้งไหนเนี่ยมึงจะมาเอาเงินหม้อทองหม้อกันไอ้คนที่เขาได้มันทำไว้ตั้งหักมึงไม่ต้องมาร้องขอลงกันไอ้จากเจ้าที่มาด่าไอ้คนนั้นมาเข้าวันด่าตั้งแต่วันนั้นไม่ร้องขอเลยกูคงไม่ได้ทำไปไอ้คนที่จะได้เงินหม้อทองหม้อแสดงทำมาชาติก่อนเป็นเจ้าของทรัพย์ทำบุญมาก็เลยรับจ้างเขากินไปตลอดชีวิตดีกว่าแสดงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำบุญไว้เลยจึงขุดไม่เจออะไรเลยไอ้คนนี่บางคนเนี่ยไม่น่าได้เขาขุดได้เงินหม้อทองหม้อที่สุพรรณบุรีนั้นมีคนหาบของขายเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนคนจีนนี่แปลกนะมันทำบุญเก่าไว้เขาคนขยันเขาคนซื่อสัตย์แล้วเขาคนกตัญญูไอ้ธรรมะคนนี้จึงทำให้เขารวยได้ซื่อกตัญญูรู้จักบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ไม่เบียดเบียนใครจะไปลักไปจี้ไปปล้นไปกินเหล้าเมายาไปทำความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยไม่มีพวกคนจีนเนี่ยมาอยู่เลยจะเป็นคนดีทำมาหากินจริงๆแกก็หาบไอ้นั่นน่ะหาบปลาถูอ่ะหาบของขายจากหนองยะไซไปผ่านหนองอะไรสะเดาไอ้บ้านป่าสะแกแล้วก็ผ่านวัดลางๆไอ้วัดนี่เป็นวัดไอ้นั่นน่ะเขาเรียกวัดสะเมืองเท้าเขาเรียกเป็นวัดเมืองเก่าเป็นวัดล้างมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คนก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นน่ะก็พอผ่านมาก็เจอวัดล้างก็มานอนกราบๆแล้วก็ทีก็นอนหลับไปสบายวัดล้างทีก็มาไหว้แล้วก็เลยผ่านไปทุกวันนะถ้าผ่านทางนั้นก็จะมาไหว้พระแล้วก็ไปตัวเองจนเลยต้องหาปลาถูขายหาของขายข้ามทุ่งไม่มีเวลาเป็นสุขหรอกเพราะตัวเองไม่มีมาจากเมืองจีนก็ลำบากเสร็จแล้วก็คนที่สุดพอตกกลางคืนไปเข้าฝันเป็นพระพุทธรูปมาเออกูสงสารมึงนะมึงลำบากกูจะให้ถอมมึงสักแท่งนึงมึงจะได้สบายพวกมึงไปเอานะตรงหน้าแข้งกูนั่นน่ะมันเราล้าวอยู่ตรงนั้นน่ะกูมึงไปเอาตรงไปแค่ตรงหน้าแข้งนั่นแหละมันเราล้าวจะเห็นตรงนั้นมันแงะแล้วก็จะเห็นไปเอาก็แล้วกันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอ๊ะเราไม่เคยสังเกตไปไม่เคยสังเกตคราวนี้ไปพอผ่านก็ไปไหว้ไปสังเกตเออมีรอยร้าวตรงหน้าแข้งก็เลยลองแงะดูพอแงะดูก็ไปเจอทองขวางอยู่ตรงเท้าตรงหน้าแข้งผะโหเงินต้องหลายทองแท่งเบลอเลยยาวด้วยแกก็เก็บได้ก็ไปกลับบ้านเอาไปขายก็ตั้งตัวได้แกก็เอาเงินส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งมาสร้างวิหารซ่อมพระพุทธรูปแกก็ทำบุญแกก็เลยพ้นจากจนจากวันนั้นเลยอันนี้คนเขาทำไปไม่โลภก็ได้แล้วก็ที่เนี้ยเสร็จแล้วไอ้พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาล่ำลือกันว่าต
ะแพะเนี่ยมารวยจากตรงเนี้ยพวกเราเอาดีกว่าเอาให้หมดทุกองค์เลยงั้นฝันพวกนักแข่งเนี่ยมันคงน้อยคงจะฝันบนศีรษะนะมากวางแผนกำนันก็จ้างพวกขี้ยาไงตัดเสียนพระเลยพวกขี้ยาก็เอาสิถ้าตัดเสียนมันจะมากพระพุทธรูปจะมีทองคำอยู่ตรงเสียนนะเยอะสมัยก่อนจ้างขี้ยาเอาเลยขี้ยาเขาได้เงินก็เอาพวกกำนันก็วางแผนแล้วจะเอาให้รวยกับตะแป๊ะนั่นอีกพอตกกลางคืนก็มาวางแผนตัดคอพุทธรูปฝันเลยฝันปั้งตรงคอพุทธรูปร้องโอ้ยเลยร้องขึ้นมาได้ตกใจร้องเหมือนคนร้องโอ้ยไอ้พวกขี้ยานั้นพละพอพละออกวิ่งเป็นแม่น้ำท่วมหมดเลยท่วมพื้นหมดเลยโอ้ว่ายน้ำก็จะไม่มีคราวนี้อีตอนมาเนี่ยมาแดงมาไม่มีน้ำหรอกพอขากลับนี่ว่ายบางคนถึงตายเลยบางคนก็เจ็บเป็นไข้หัวโกนบางคนก็ตายหน้าอกนี่ปอกหมดเลยมันเห็นเป็นน้ำแต่มันตะเกียกกระดินนั่นเนี่ยความรู้สึกมันกลายเป็นน้ำไปได้ไอ้กำนันก็ไม่ดีเลยคันนี้กำนันก็พิกนักเข้าก็เป็นแบบอัมพาตพิการไปแล้วก็พวกนี้ก็งอยเปียดที่ตายก็ตายส่วนมากจะตายมากก็เลยวันนั้นก็เลยไม่มีใครเอาอีกเลยจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ตอนหลังมีพระกรรมฐานพวกเราเนี่ยไปสร้างวัดกันยอมเชื่อเนี่ยให้เล่าอันนี้ยอมเชื่อไหมนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะเรื่องจริงๆอยู่เรื่องอย่างเรื่องมันเรื่องในประวัตินี่วัดก็ยังอยู่ทุกวันเนี่ยตอนนี้เขาไปสร้างเป็นวัดกรรมฐานนะถึงว่าเนี่ยคนเราไม่ได้สร้างไว้นะบุญเนี่ยไม่ได้ทำไว้เอาไปไม่ได้หรอกคนเราต้องมีบุญมีบารมีสร้างกุศลของเราไว้จึงจะเอาไปได้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันจะเป็นของเราเองถ้าเราทำของเราไว้ถ้าเราไม่ทำเราถ้าเจอทยานเท่าไรมันก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทรัพย์ที่จะเกิดได้ก็ปัจจุบันทรัพย์ก็คือมีความขยันสะสมทรัพย์ไว้ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในอบายมุขในปัจจุบันนี้จึงจะพ้นจากความยากจนอันนี้ก็เป็นส่วนดีในชาติปัจจุบันแต่คนเราจะมีทรัพย์เท่าไหร่แต่ถ้าตกไม่ขยันไม่รักษาทรัพย์และใช้ทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ตกอยู่ในอบายมุขกินเหล้าเล่นการพนันเล่นหวยใต้ดินอะไรอะไรเดี๋ยวก็หมดตัวเป็นนักเลงเล่านักเลงสุรานักเลงการพนันเจ้าชู้มีเมียคนเดียวไม่พอมีมาอีก2คน2คนไม่พอมาอีก3คนหมดทุกข์ทุกตายกันนี่เดือดร้อนกับตัวเองนะมันไม่สันโดษพอไม่สันโดษก็เป็นทุกข์กันนี่ไอ้คนมีคนเดียวแม่เป็นทุกข์ทับตายไม่มี2คนทุกข์ใหญ่เลยหาว่าเป็นสุขไม่มีสุขหรอกแต่ทำไงขี่หลังเสือแล้วโดดลงไม่ได้ต้องก็ต้องไปไหลไปตามกระแสทุกข์ก็ต้องทนถ้าคนไหนไม่มียิ่งสบายใหญ่คนไหนไม่มีครอบครัววันนั้นสบายยกนิ้วให้เลยเป็นพ่อปวงมาลัยถ้าเป็นผู้หญิงก็บานไม่รู้โรยเป็นสาวบานไม่รู้โรยเมื่อไรก็ไม่โรยสักทีเป็นนอสออยู่นั่นเองสวยอยู่นั่นเองสาวนั่นเองเพราะอะไรเพราะไม่มีพันธะผูกพันไม่มีใครมาทำใจเราให้ไม่มีใครมาเหยียบย่ำใจเราเพราะมันเป็นตัวของตัวเองพอมีครอบครัวแล้วโอ้รับผิดชอบท่วมตัวเลยทำไมรับผิดชอบก็ไม่น่าก็เป็นคนไม่ดีอีกมีลูกก็ต้องหวังให้ลูกมีอนาคตอีกจะต้องพยายามให้ลูกดีอีกให้ทัดเทียมคนอื่นอีกจะต้องอยู่โรงเรียนดีๆจะต้องใช้เสื้อผ้าดีๆจะต้องเรียนไปในให้เรียกว่าส่งเสริมให้มันถึงที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
จึงว่าธรรมะนี่เป็นของแก้ปัญหาได้แต่นี้ถ้าเราเชื่อบุญใช่ไหมเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมชีวิตเราก็สามารถลงทุนปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ท้อถอยเพราะว่าเอาบุญนี่มีจริงเราต้องทำบาปนี่มีจริงเราอย่าไปทำกรรมเวรนี่มีจริงให้ผลจริงในชาตินี้พอใครทำแล้วได้รับผลทันทีเห็นไหมเป็นหนังสือพิมพ์ลงอะไรไอ้เท่าแก่อะไรนะที่มันเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะตกอับเพราะความลืมตัวความหลงตัวไอ้กิเลสตัณหาตัวเองพอกปูนมาก็เลยนึกว่าตัวเองสำคัญแม้แต่ตำรวจก็ยังต้องโสหกจะต้องยอมเป็นระดับผู้ใหญ่มาก็เพราะยอมเงินแต่เงินมันเป็นมิจฉาชีพมันสร้างกรรมมาแล้วมันต้องให้ผลเป็นทุกข์ที่หลังใช่จะว่ากรรมไม่มีถ้าอย่างถ้าหากว่าถ้าไม่ให้ชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องมีแต่ส่วนมากมันจะให้ชาตินี้เลยให้ผลทันทีวันนี้ทำไงโอ้ยคนมีหน้ามีตานะโยมแค่เขาเอากุญแจใส่มือเนี่ยมันทุกข์ที่สุดในชีวิตเลยนะยังไม่ต้องไปเข้าห้องขังหรอกคนเคยมีหน้ามีตาเคยตำรวจเคยเป็นลูกน้องเคยเป็นโจหกไปไหนคุ้มครองแต่เขาเอาไอ้คนคนนั้นเอากุญแจมาใส่มือเราหมดอิสรภาพเลยมันโอ้ยิ่งแกจะมาทำลายร่างกายกันอีกมันทำลายจิตใจที่สุดแหละตกนรกทั้งเป็นเลยฉะนั้นจึงว่าเราไม่ทำพอเราเชื่อกรรมแล้วว่าให้ผลเราก็ไม่ทำเอาคุณพระเป็นที่พึ่งเราไว้บ้างดีกว่าบางทียังจะช่วยได้ทางไหนธรรมะทางไหนคุณธรรมทางไหนเนี่ยเป็นของลึกลับก็จริงแต่มันมีอานุภาพเอาแค่มดวัสังฆทานนะโยมแค่มดวัสังฆทานยังรู้ภาษาคนนะโยมใช่ไหมโยมต้องทำอะไรไม่ดีมันขึ้นโยมตายนอนไม่หลับเมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมแล้วมาบอกเล่ามันโอ้ยหลวงพ่อโตเจ้าที่เจ้าทางลูกกลัวแล้วต่อไปนี้ลูกจะไม่ถามขอให้หมดไปจะขอสำนึกผิดเดี๋ยวหายเกลี้ยงเลยโยมเอาสิมดมันยังรู้ภาษาคนเลยพระบางองค์เนี่ยมันนอนไม่หลับทั้งคืนเลยมดขึ้นเต็มกุฏิหมดต้องบอกเราผมบอกเราหายไปเหมือนไอ้รู้ดีกับคนอีกมดจังกฐานเนี่ยไม่ได้มดจังกฐานงูจังกฐานพวกสัตว์พวกนี้มันรู้ภาษาคนเขาเรียกว่ามันมีญาณของมันญาณของสัตว์ มันรู้ว่าคนนี้ถ้าคิดดีกลิ่นมันก็ดีถ้าคิดไม่ดีกลิ่นมันดีมันเล่นเลยคนนี้กลิ่นไม่ดีมันต้องกัดแล้วคนนี้พระธุดงค์กลัวมดที่สุดเลยเพราะธุดงค์เจอมดทุกทีสมัยก่อนตมาเนี่ยจะปักตรงไหนต้องพิจารณาก่อนถ้าเข้าพิจารณาแม่ก็ต้องปักตรงมดก็ต้องปักแต่ก็แปลกนะถ้าเราทำใจดีๆเราบอกเล่าอะไรดีมดรอบกรดไม่ขึ้นหรอกองนั้นจะไปแสวงหาเงินเอาเครื่องรางของขังน้ำมนต์หมอดูเพื่อไปจำหน่ายจ่ายแจกหมดขึ้นเต็มกรดทั้งคืนไม่นอนไม่หลับหรอกบาดเบิดนี่เต็มหมดเลยแต่เราไม่เอาอะไรไม่มีหมดต้องหมดนี่แสนรู้นี่ทุกกลัวกันดิวันหนึ่งไปปักที่บ้านเขมรมันมีผู้หญิงเขมรสาวสองคนมาตักน้ำให้เราส่งคนหนึ่งมันขาวคนหนึ่งมันดำแต่เราก็ยังอายุเพิ่งบวชใหม่ๆนึกเขมรก็ขาวกันนะหน้าตาดีเรานึกว่าเขมรจะดำคืนนั้นไม่ต้องนอนแล้วหมดขึ้นทั้งคืนนะต้องออกจะเกิดไปขอขมาขมาปรงอบัติหมดจึงได้หายไปคิดถึงเขมรขาวเพราะนั้นนะเราไม่เคยรู้แต่ว่าเขมรเมืองสุพรรณตัวดำๆอันนี้ไปเจอเขมรสุรินทร์บุรีรัมย์ตัวขาวเราไปคิดเท่านั้นนะหมดขึ้นเลยถ้าเป็นเขมรดำมันคงไม่โดนหมดหรอกถ้าเจอเขมรขาวหมดขึ้นเลยต้องบอกเล่าเลยหมดไปแปลกจริงๆที่แรกเรานึกว่ามันจะไปนะปล่อยมันขึ้นเรื่อยๆมันก็ขึ้นมาเรื่อยเอ๊ะมันไม่ยอมไปทำ

เราก็ต้องหาทางแก้ออกจากกฎนะตรงอบัติสารภาพบาปว่าจะไม่ทำอีกแล้วมันก็หายไปลดอย่างรู้ภาษาคนเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องสภาพวิญญาณจิตใจของคนเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนแต่ถ้าเรามองด้วยตาเนื้อหยาบๆเราก็ไม่เชื่อหรอกว่าของพวกนี้จะมีบุญบาปจะมีจริงกรรมเวรจะให้ผลจริงชาติหน้าชาตินี้จะมีจริงหรือไม่อะไรมันก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ใช้ญาณไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ถ้าเราได้ฝึกเรามีญาณมีปัญญามันก็มองเห็นไปได้อย่างที่พระบอกจริงๆเมื่อก่อนพระบอกให้เราไม่เชื่อเลยเราหัวล้อเยาะเลยเฮ้ยมันจะมีอะไร

มองเห็นไปได้อย่างที่พระบอกจริงๆเมื่อก่อนพระบอกให้เราไม่เชื่อเลยเราห่อล่อเยาะเลยเฮ้ยมันจะมีอะไรสมัยนี้มันหมดไปแล้วแต่พอเราปฏิบัติไปเรากลับมาห่อล่อเยาะตัวเองอีกว่าไอ้เรานี่มันงมงายมันหลงผิดถ้าไม่เชื่อแต่เราก็เจ็บเลยคันนี้หลงทำบาปแน่นอนเลยไม่เอาอะไรไปเลยอาตมาอยู่ดึกทุกคืนอยู่เที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองทุกคืนไม่ได้นอนดูค่ำเป็นปกติยังไม่คุยกับโยมก็อยู่ดึกทุกคืนแต่ก่อนนี้ต้องนอนแค่วันละสองชั่วโมงถือว่าตีสองไปสถานีไปออกรายการตีสามออกรายการทีก็หลับไปในรถแต่ว่าตีห้ากลับวัดมาพักได้หน่อยนึงคือไม่ใช่ว่าโอ้คนเราจะต้องนอนอย่างเดียวจึงจะมีความสุขไม่ใช่กินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนะคนเราไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเลยจะมีความสุขคนเราต้องมีธรรมะมีจิตใจที่ทำให้ตนเองเกิดความสบายใจเกิดความพอใจในชีวิตในการงานในใจตัวเองนะจึงจะมีความสุขไอ้ความสุขที่คนปรารถนาอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกอันนั้นเป็นเพียงขายความทุกข์กินมากนอนมากมันไม่ใช่เป็นความสุขหรอกมันเป็นเพียงบำบัดทุกข์เท่านั้นเองแต่สุขที่แท้จริงนะสุขคือการไม่วุ่นวายใจทำไงเราจะไม่วุ่นวายใจในเมื่อเรากินเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่วุ่นวายใจนั่นแหละคือความสุขในชีวิตทำงานก็ไม่วุ่นวายทำงานก็ไม่โกรธคนในงานของเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชิงชังไม่วุ่นวายในงานของเราทำใจดีเสมอไปนั่นแหละเป็นความสุขในชีวิตที่บางคนจะต้องหาหรือบางคนหาไม่ได้ก็มีพอเริ่มทำงานแล้ววุ่นวายทันทีแต่ถ้าเรามีธรรมะก็แก้ไขได้ปัญหาพวกนี้จะเจอความสุขที่แท้จริงดีนะข้าราชการเข้าวัดเนี่ยต่อไปบ้านเมืองจะเจริญบอกถึงผลความดีที่จะเอาศีลธรรมไปใช้วันนั้นที่โรงพยาบาลอะไรที่มินบุรีพวกระดับฝ่ายบริหารทั่วประเทศเนี่ยต้องเป็นหมอบริหารโรงพยาบาลทุกทั่วประเทศมาประชุมทั้งหมดเลยเขาก็นิมนต์พระไปอบรมเอาธรรมะไปสอนเขาก็เอาธรรมะนี่อบรมทั้งหมดเลยระดับผู้บริหารทั่วประเทศอบรม3 เดือนที่เอาธรรมะไปอบรมเนี่ย3 เดือนแล้วเสร็จแล้วเขาให้ไปดูงานออสเตรเลียรู้สึกเขาเอาจริงจังระดับผู้บริหารก็นึกดีแล้วนะต่อไปนี้ผู้นำได้มาสัมผัสกับความสงบสุขทางใจนี้เขาจะนำไปใช้บริหารบ้านเมืองได้สงบสุขคนทุกวันนี่วุ่นวายมากเลยเรื่องใจทำไม่ได้นี่โอ้เราปัญหาเยอะคนเราทำใจไม่ได้นี่ต้องมีปัญหากันแล้วก็ยุ่งตรงไม่ตกใช่ไหมเราก็จะเอาอย่างนั้นแล้วนี่เอานี่เกิดแข่งแย่งจริงดีกันมันก็เป็นไม่เป็นธรรมมันก็เดือดร้อนในสังคมแบบเหมือนนายอำเภอคนหนึ่งนายอำเภอคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพ่อปัญญานันทะแกเอาธรรมะสมัยก่อนแกไปเป็นนายอำเภอที่ไหนแกเอาธรรมะไปด้วยธรรมะตัวนั้นแกเอากระทุกติดไปด้วยย้ายไปไหนก็ธรรมาสพระไปด้วยพอไปอยู่อำเภอไหนก็นิมนต์พระมาเทศให้ข้าราชการฟังทุกวันพระทุกวันเสาร์อะไรเงี้ยแล้วก็

เกณฑ์พวกข้าราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่การฟังพระพระบอกอาตมาเทศไม่ได้บอกไม่เป็นไรครับท่านหาหนังสืออ่านแล้วท่านก็พยายามให้เข้าใจศาสนาแกก็ไปฝึกพระเทศได้ประโยชน์อำเภอไหนก็ส่งเสริมอำเภอนั้นแล้วพวกโจรขโมยก็ไม่มีเพราะอะไรมันรู้ตัวหมดผู้ใหญ่บ้านกำนันมามีธรรมะซะมาฟังเรื่องบุญเรื่องบาปมันก็เบาลงข้าราชการที่จะช่อราชบังหลวงอะไรก็เบาลงเพราะอะไรเพราะมารู้ว่ามันเป็นบาปมันเป็นกรรมอย่างในอำเภอมีธรรมะไปที่ไหนก็เอาธรรมะไปด้วยแม้แต่เปิดกระเสียงก็อย่าเอาธรรมะติดไปที่บ้านแกแกปกครองแบบเหมือนพ่อปกครองลูกมีความสุขร่มเย็นมากเลยแต่มันมีคนเดียวไม่ได้เอาธรรมะไปใช้กันทุกคน

0: ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: มานั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้สมาธิฟังธรรมภาวนาว่าพุทธลมเข้าโทลมออกก็ได้หายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทเอาจิตมาไว้ที่สองช่องจมูกของเราด้วยการระลึกอานาปานุสติกำหนดลมผ่านเข้าผ่านออกทำให้ชำนาญในการกำหนดรูลมที่สองช่องจมูกของเราลมเราจะระบายออกตลอดเวลาเราก็พยายามภาวนาทั้งหลับตาและลืมตาเพื่อให้จิตของเรานั้นอยู่กับลมหายใจเป็นดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจของเราให้ว่างปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราตัดความกังวลตัดความห่วงใยทั้งอดีตอนาคตทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่จนกว่าใจของเราจะเป็นหนึ่งเดียวการที่พวกเราได้มาฝึกสมาธิทำใจให้เป็นเอกคตาลมเพื่อจะค้นหาความเป็นหนึ่งของใจเพื่อจะตั้งสติไว้กับใจของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องราวหลายๆอย่างเพื่อให้รวมใจพระพุทธเจ้าของเราได้ค้นคว้าหาทางสงบพบแล้วก็นำความรู้อันนี้มาสอนให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระองค์ได้แสดงธรรมจักรกับวัตนสูตรเรื่องของกายกับใจสัพพัญจวัคคีย์ฟังแล้วก็เพลิดเพลินในสุภาษิตในธรรมที่พุทธเจ้าให้มองดูตัวเองพระองค์ยกอุทาหรณ์ต่างๆมาเปรียบเทียบว่าลมของเราที่หายใจนั้นดุจลักษณะเหมือนช่างกึ่งหรือช่างชักช่างกึ่งหรือช่างชักนั้นย่อมกึ่งชักนั้นย่อมดึงกลับไปกลับมาเพื่อจะทำรูปแก้วรูปกึ่งให้กลมจากไม้ที่เป็นเหลี่ยมมาให้เป็นกลมดึงไปดึงมาจากสั้นและยาวไม่สม่ำเสมอกันพระองค์ก็บอกให้ทำจิตของเราดูลมของเราเหมือนกับผู้ที่กลึงรูปชักจนเพลินจนปราณีตจนละเอียดจนผ่องใสจนเบิกบานจนเลื่อนเลิศว่าสำเร็จแล้วในการกำหนดรู้ลมทำคำสอนพุทธเจ้าที่สอนให้แก่ปัญจวัคคีย์บรรลุได้ที่บรรลุได้เพราะอะไรเพราะปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ตองตามที่พระพุทธเจ้าแสดงว่ากายยาวาหนาหนึ่งคือว่างกรรมมาสัญญามีใจครองให้เอาจิตมากำหนดตั้งไว้ในกายยาวา หนาหนึ่งคือกว้างกามาสัญญาคือจิตใจเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองเมื่อมากำหนดกายในสติเอากายเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้ว่ากายของเรานั่งอย่างไรกายของเรานอนอย่างไรกายของเรากินอย่างไรกายของเราเดินอย่างไรกายของเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำกายอย่างไรก็ให้รู้จักกายตัวเองจิตที่อยู่กับกายถ้าเขาคิดอะไรก็ทำความรู้ความคิดอันนั้นไปด้วยว่าจิตเขาคิดอะไรเขาจะต้องคิดในขณะที่ลมเขาให้ใจเข้าที่ลมเขาให้ใจออกท่านก็บอกให้จับความรู้สึกจนจิตใจนั้นสงบละจากนิวรณ์ละจากความง่วงละจากความฟุ้งซ่านรำคาญใจละจากความท้อถอยขี้เกียจขี้คร้านละจากความเห็นแก่ตัวด้วยการปวดเมื่อยอยากลุกอยากเลิกหรือให้ละจากความวิตกกังวลละจากความคุ้นคิดเรื่องราวต่างๆที่พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีเป็นราคะก็ดีเป็นโทสะก็ดีจงเอาจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราเราก็จะดูรู้เหมือนกับเรายืนอยู่ในที่สูงซึ่งใครผ่านไปใครผ่านมาเราก็มองเห็นได้ชัดเพราะบุคคลนั้นมาในท่าใดลักษณะใดแต่งตัวอย่างใดกับกิริยาการเดินการปฏิบัติอย่างไรการที่เรายืนอยู่ที่สูงเราเห็นชัดบุคคลที่มาผ่านไปผ่านมาในทางสี่แท่งนั้นจิตของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเกิดความเข้าใจความลื่นเลงบันเทิงใจว่าเราได้รู้แล้วหนอเราได้เห็นแล้วหนอเมื่อก่อนเราอยู่ที่ต่ำเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่ที่สูงเราไม่ได้สวดมนต์เราไม่ได้นั่งสมาธิเราไม่เคยทำจิตให้มีความรู้มีแต่ความไม่รู้อยู่ตลอดเวลาเราก็เหมือนกับคนตกอยู่ในที่ต่ำบางคนต่ำไม่สามารถจะมองขึ้นไปที่สูงได้หรือคนอยู่ในหลุมไม่สามารถจะมองเห็นคนบนหลุมได้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมยกจิตใจขึ้นมาสู่อารมณ์สมาธิด้วยการฝึกสติควบคุมใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆก็ยอมเห็นจิตคิดผ่านไปคิดผ่านมาผ่านไปสู่อดีตเก็บอดีตมาคิดก็เห็นชัดว่าเราคิดเรื่องอดีตที่แล้วมาแล้วคิดเรื่องอะไรก็รู้ชัดอดีตดับเมื่อเราเห็นแล้วว่าอดีตคิดเราก็ละความคิดเรื่องเก่าเราก็มาภาวนากำกับพุทโธต่อไปแล้วมันก็ย้อนคำหนึ่งลึกตรงแต่งไปเรื่องอนาคตว่าเราจะไปอย่างนั้นเราจะไปอย่างนี้เราก็จงรู้ทันว่าเราคิดเรื่องใหม่อีกแล้วตรงแต่งมาใหม่แล้วซึ่งยังไม่มีเรื่องจริงเมื่อเรารู้ชัดว่าจิตมันผ่านไปคิดถึงเรื่องอนาคตก็รู้ใจตัวเองเห็นใจเห็นจิตตัวเองว่าคิดนึกก็กลับมาวางไว้กับพุทโธต่อไปมันก็จะโยกย้ายความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้สับสายไปมาตลอดเวลาเราก็ต้องกำกับด้วยการคิดนึกจนจิตของเรานั้นเป็นอนุสติเป็นอนุสติมาไว้ที่ลมหายใจเรียกว่าพุทธานุสติ ธัมมานุสติสังขานุสติจนมีพุทธะอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อพุทธะคือพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตัวเฉพาะตาเฉพาะใจของเราเราก็เกิดความสบายใจเกิดการปล่อยละวางซึ่งเป็นความคิดอดีตที่ยุ่งยากอนาคตที่สับสนมันก็จะหมดไปสิ้นไปในเมื่อเราพิจารณาตัวเราใจเราลมหายใจของเราตามความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในที่สูงสามารถมองคนเดินในที่ต่ำการที่เรามีภาวนานี่แหละเราจะเห็นใจเห็นความคิดนึกเห็นความปรุงแต่งนั่นแหละการที่เราเห็นความคิดนึกเห็นความปรุงแต่งเห็นทั้งตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวรักตัวชังตัวอิจฉาริษยาตัวปรุงแต่งคิดนึกปรุงสร้างลำคาญใจพวกนี้แล้วเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็อยู่ที่สูงซึ่งมองเห็นใจตัวเองได้ชัดถ้าเราเปิดสติเท่ากับเราตกไปในที่ต่ำเราเผลอไปคิดเรื่องราวต่างๆเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านมาคิดเท่ากับเราตกไปอยู่ในที่ต่ำอีกเราก็ลืมตัวเราก็ไม่เห็นความคิดของตัวเองมันก็เพลิดเพลินไปตามความคิดของตัวเองทำให้ใจนั้นเป็นทุกข์ต่อไปพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพื่อให้รู้เรื่องสุขกเวทนาเกิดขึ้นที่ใจยินดีก็เป็นสุขเป็นบ่อเกิดที่เป็นเชื้อเชื่อมโยงทุกขเวทนายินร้ายก็เป็นทุกข์เกิดเวทนาไม่พอใจอุเบกขาเวทนาไม่ยินดียินร้ายก็เป็นการกระทบสัมผัสเกิดเวทนาเป็นอุเบกขาพระพุทธองค์ทรงให้เป็นบุคคลที่พยายามรวมจิตใจเข้าไว้เป็นเอตคตาลงไม่ยินดีในสุขในทุกข์แม้แต่ว่ายินดีความสงบเราก็ทำใจของเราวางเฉยเพราะมันสงบแล้วถ้าเราไม่ยินดีมันก็สงบทุกข์แล้วถ้าไม่ยินร้ายมันก็ทุกข์

เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูใจของเราดูจิตของเราไปตามญาณความรู้ที่เกิดขึ้นตื้นลึกหนาบางตามวาระสติปัญญาของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงให้ดูเรื่องจิตอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ก็ย่อมรู้ชัดที่ว่าอัญญาสิวัตโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้อะไรรู้สภาวะธรรมสภาวะมีอะไรบ้างสภาวะก็มีสังขารสังขารคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งการฉาบตาทั้งที่เป็นความโลภทั้งที่เป็นความโกรธทั้งที่เป็นความหลงทั้งที่เป็นความรักชังที่มันปิดบังไม่ให้ปัญจวัคคีย์มองเห็นปัญจวัคคีย์ได้มองเห็นอนิจจลักษณะเห็นทุกข์เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นดับไปในวาระจิตของตัวเองเห็นความเกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปทุกขณะที่ปัญจวัคคีย์ได้พิจารณามองเห็นก็ได้ปลงปล่อยละวางด้วยการไม่ยึดว่าตัวเราตัวเขาการที่โกฏัญญะไม่ยึดในสังขารทั้งภายในภายนอกด้วยการปลงปล่อยว่าไม่มีเราไม่มีเขามันเป็นสักแต่ว่ารูปที่ตั้งอยู่มันเป็นสักแต่ว่านามที่คิดนึกพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาการที่ปัญจวัคคีย์มองเห็นพุทธเจ้าจึงทรงรับรองว่าเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้ไม่หลงในตัวตนแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงอบรมบ่มอินทรีย์ให้ปัญจวัคคีย์นี่มีกำลังแก่กล้าขึ้นด้วยการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นทำให้อดทนด้วยการเร่งความเปลี่ยนให้มากขึ้นจะกินจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็เพื่อการภาวนาให้มากขึ้นเมื่อมีศรัทธาเริ่มใสในคำสอนพุทธเจ้ามากความเปลี่ยนก็มากขึ้นเมื่อความเปลี่ยนมากขึ้นสมาธิก็ตามมาความสงบก็เกิดขึ้นในจิตความอดทนก็มีมากขึ้นเพราะสามารถต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองได้สามารถต่อสู้กับเวทนาได้แล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็มองเห็นสภาพสังขารทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรจริงจังไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นของเราของเขาเป็นของสมมุติเป็นของใช้กันอยู่ชั่วครู่ยามเท่านั้นเองปัญจวัคคีย์เองก็ไม่อยู่ถึง100ปีไม่อยู่ถึงหลายร้อยปีทุกคนก็ไม่มีใครจะยืนได้ยาวนานเมื่อมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมไปสิ้นไปอย่างนี้แล้วก็หมดความสงสัยในตัวตนที่เราไม่รู้ธรรมที่เราไม่เห็นธรรมเพราะเราหลงกายเราหลงกายเขาหลงว่ารูปอันนั้นยังเป็นของเราเสียงอันนั้นยังเป็นของเรากลิ่นอันนั้นยังเป็นของเรารสอันนั้นยังเป็นของเราความคิดอันนั้นยังเป็นเราเมื่อเรายึดถืออย่างนี้มันก็เป็นตัวตนมีอุปาทานก็มาแทรกซ้อนให้เป็นเราเป็นเขาจึงเกิดบำรุงกิเลสคือเกิดความพอใจและความไม่พอใจในสิ่งนั้นขึ้นมาการที่ปัญจวัคคีย์ได้ฟังสุภาษิตธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่ปล่อยมีแต่ละมีตะวางมีจะกำจัดความยึดตัวตนออกไปแล้วพระพุทธเจ้าได้ยังสอนว่ากายของเราเกิดจากข้าวเกิดจากน้ำเกิดจากทุก

วเกิดจากงาเกิดจากถั่วต่างๆเกิดจากพืชผักผลไม้ทุกชนิดทั้งเนยใสเนยข้นทั้งน้ำตาลน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยมาประชุมรอเรียงกายของเราถ้าปัญจวัคคียังสงสัยก็ให้แยกออกสิถ้าสงสัยว่ายังเป็นกายเราก็ให้แยกกายออกเสียให้แยกกายอย่างไรให้เอาหนังออกไปเอาหนังลอกออกไปไว้กองหนึ่งเอาหนังที่สะในลอกไว้กองหนึ่งแล้วก็เอาเนื้อไว้กองหนึ่งแล้วก็เอาตับไตไส้พุงอวัยวะภายในหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่นั้นกองไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำมันสมองลูกตาอวัยวะทั้งหมดนี้มากองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงเส้นเอ็นออกจากที่มันลอยรัดกระดูกกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วกระดูกกองไว้ส่วนหนึ่งก็มีน้ำเลือดส่วนหนึ่งน้ำเหลืองส่วนหนึ่งเมื่อมีน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็ให้แยกออกไปว่าเกิดจากอะไรเกิดจากข้าวเกิดจากน้ำเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวสุกขนมสดให้พิจารณาแยกกายของตัวเองอย่างนั้นบ่อยๆให้มองเห็นเป็นธาตุไม่กายเราไม่ได้สร้างมาจากอื่นที่มาเป็นเลือดเนื้อกายใจก็สร้างมาจากข้าวสุกขนมสดถั่วงานี่เองเมื่อพิจารณาแยกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้นานๆกายนี่ก็จะเริ่มบูดเน่าส่งกลิ่นมีหนอนมีความน่าเกลียดน่าชังในสัดส่วนในร่างกายเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆก็ย่อมสลายกลายไปเหลวกลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นดินอบอุ่นกลายเป็นไฟที่พัดผ่านไปที่เป็นลมเข้าออกนั้นก็กลายเป็นธาตุลมกลายเป็นน้ำส่วนหนึ่งกลายเป็นดินส่วนหนึ่งกลายเป็นลมส่วนหนึ่งกลายเป็นธาตุไฟส่วนหนึ่งกายไข่ไข่ก็เหมือนกันทั้งหมดคือให้ปัญจวัคคีย์นี้ปรงตามภาษิตถ้าเรายังไม่เชื่อเราก็น้อมดูว่าใครตายบ้างใครตายไปก่อนเราบ้างมีคนตายมีตายเก่าก็ดีก็พิจารณาคนตายเก่าเป็นยังไงเมื่อก่อนเคยรู้จักกับเราเคยพูดคุยกับเราตายแล้วเขาเป็นอะไรเขาเหลือแต่กระดูกแล้วเอามาใส่ไว้ในโกรธแล้วทิ้งไว้กับดินแล้วเพื่อฝังไปแล้วเพื่อจมดินไปแล้วแต่ตายใหม่ยังไม่ได้เผาได้ฝังกำลังขึ้นอืดกำลังน่าเกลียดก็พิจารณาว่าเมื่อก่อนเขาก็พูดคุยกับเราเขาก็รู้จักเราเขาก็เป็นเหมือนอย่างเรากินเดินนั่งนอนได้เหมือนเราแต่เขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในสภาวะซึ่งเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมภาษิตของพุทธเจ้าจึงทำให้ปัญจวัคคีย์นั้นเกิดความปล่อยละลงวางเห็นความจริงในอริยสัจธรรมสามารถที่จะข่มกิเลสภายในใจตัวเองนั้นให้สงบระงับจะไปใช้ปัญญาพิจารณาตองตามความเป็นจริงจึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมจักรที่ผู้ฟังสามารถที่ทำให้บรรลุมรรคได้ในฉับพลันฉะนั้นหลักปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าได้ทำแล้วอานาปานุสติที่พระองค์ทำมาตั้งแต่วันตรัสรู้อยู่ที่โคนโพธิ์พระองค์ทรงค้นคว้าหาถึง6ปีไม่สามารถบรรลุก็เพราะพระองค์เลยข้ามอนาปานุสติไปนั่นเองแต่พระองค์กลับหวนมาทำตามที่พระองค์เคยทำเมื่ออายุ7-8ขวบ
ที่แรกหนาฝันพระองค์ก็เข้าสมาธิทำจิตเป็นหนึ่งได้แล้วก็สามารถเจริญวิปัสสนาญาณบรรลุอาสวะคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจพระองค์ได้จึงเรียกว่าสัพพัญญูยุตญาณมีญาณอย่างรู้อาสวะกิเลสและยังรู้อาสวะกิเลสของผู้อื่นอีกเพราะเรื่องจิตใจนั้นเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องเข้าไปศึกษาในเรื่องของสติกับสมาธิจึงจะสามารถตามอารมณ์ตัวเองได้ตามจิตตัวเองได้ที่มันไปไหนคิดนึกอะไรมันอยู่กับเราอย่างไรมันเป็นสุขแค่ไหนเป็นทุกข์แค่ไหนเมื่อเราตามดูรู้จิตใจของเราแล้วเราก็ย่อมไอ้ที่รู้นั่นเนี่ยที่รู้นั่นเนี่ยมันละไอ้ที่รู้นั่นเนี่ยวางไอ้ที่รู้นั่นเนี่ยปล่อยไอ้ที่มันติดมันยึดนั่นเพราะมันไม่รู้มันไม่จึงไม่ละจึงไม่ปล่อยจึงไม่วางถ้ารู้เมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นเหมือนเรานั่งสมาธิอยู่ขณะเนี่ยถ้าเรารู้พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกจิตอยู่กับพุทโธพอความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าคิดอะไรอ๋อนี่เราชอบใจไม่ชอบใจเราคิดกังวลเรื่องอะไรพอรู้ทันทีก็ดับทันทีพอไม่รู้ก็ปรุงไปยาวแต่พอรู้ปุ๊บก็ดับปุ๊บไอ้ที่รู้ปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยรู้บ่อยๆบ่อยๆมันก็จะสามารถดับเป็นสมุเฉทหรือดับเป็นเอตคตาขึ้นมาได้แต่ที่เราไม่สามารถจะรู้ทันเข้าทันความคิดของเราจึงดับไม่ลงจึงปล่อยปุ้งจึงปล่อยให้เดือดร้อนกังวลอยู่ในอารมณ์ตัวเองตอนนี้การปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลควบคุมจิตของเราอยู่เสมอไปก็จะเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ในที่สูงไม่ตกอยู่ไปในที่ต่ำย่อมดูตามเห็นตามรู้ความเกิดรู้ความดับรู้การปรุงแต่งจิตของตัวเองอยู่ได้เสมอไปเขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้จิตเห็นจิตรู้จิตภายในจิตตัวเองรู้ทั้งโทสะเกิดที่มากระทบจิตแล้วก็รู้ทั้งโทสะดับที่ดับไปจากจิตรู้ทั้งพยาบาทเกิดในจิตแล้วก็รู้ทั้งพยาบาทดับไปในจิตรู้ว่าพอใจเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าพอใจเกิดขึ้นก็รู้ทันว่าความพอใจปรุงแต่งเกิดขึ้นการรู้เนี่ยดับทั้งพอใจและไม่พอใจคนที่ไม่รู้ก็เพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติพูดอย่างใดเขาก็ไม่รู้เพราะไม่เป็นนามธรรมแต่มันมีอิทธิพลที่ทำลายจิตใจคนเราให้ทุกข์มากเดือดร้อนมากวุ่นวายมากนี้เพราะเขาไม่รู้จิตของเขาเขาไม่เคยหยุดยั้งชั่งจิตของเขาได้ไม่เคยห้ามใจของเขาได้เขาปล่อยไปตามกิเลสปล่อยไปตามอารมณ์ที่มันเกิดการที่เขาไม่รู้ทันนั้นเข้ากับเขายอมแพ้ความคิดของเขาตลอดวันตลอดคืนการที่เรารู้ทันจิตของเรานั้นเป็นการชนะอยู่ตลอดวันตลอดคืนถือยังชนะไม่เด็ดขาดแต่ก็ยังเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดวันที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุเมื่อรู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเทียวประตูพระนิพพานก็อยู่ที่รู้จิตเห็นจิตนั่นเองหรือว่าเข้าสมาธิออกสมาธิก็ใกล้ประตูพระนิพพานเพราะจิตที่ฝึกสมาธินั้นย่อมละกิเลสได้ดีได้ละเอียดอ่อนเพียงแต่ใช้ปัญญาก็ไปพิจารณาที่นอนเนื่องอยู่ในหัวใจที่ลึกอยู่ในก้นบึ้งเท่านั้นเอง
เมื่อเรารู้ชัดก็สามารถจะถอดถอนอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจของเราได้ว่าเรามีราคะมีโทสะมีโมหะมากน้อยอย่างไรถ้าดูแล้วมันจะปรากฏให้เราดูไม่ต่างอะไรก็เหมือนพยับแดดหรือเหมือนคนไปนั่งดูปลาในน้ำถ้าปลามันมีน้ำมากทั้งที่ปลามากแต่เราก็ไม่เห็นมันถ้ายิ่งน้ำขุ่นเราก็ไม่เห็นตัวมันถ้าน้ำใสเราจะเห็นตัวมันชัดแต่ด้วยอาการที่น้ำมากนั่นแหละมันทำให้มองไม่ชัดว่ามีมากน้อยอย่างไรแต่ถ้าเราพยายามดูวิทย์เอาน้ำนั้นออกเราจะเห็นปลานั้นมีมากมายการที่เราทำจิตของเราให้สงบมากๆขึ้นก็เหมือนกับเราเอาน้ำออกไปเห็นตัวปลาแต่เราก็สามารถจะจับปลานั้นได้หมดเพราะเราเอาน้ำออกได้แล้วเมื่อเราจับปลานั้นออกก็เหมือนเรารู้จักจริตจิตใจของเราแล้วว่าเรามีอะไรมีความคิดอย่างไรตลอดวันเวลากินเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเนี่ยเราคิดอะไรเรานึกอะไรพอเราสอบสวนด้วยการฝึกจิตของเรามากๆขึ้นเราก็จะไปเห็นหมดในจิตใจของเราก็เหมือนกับเราจับปลาออกจากบ่อจากสระแล้วเราก็ปล่อยน้ำไปใหม่คราวนี้น้ำมันจะไม่ขุ่นแล้วจะมองเท่าไรมันก็เป็นน้ำตลอดเวลาเพราะปลามันหมดมันจะไม่มาก่อกวนให้น้ำของเราขุ่นหวั่นไหวได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำจิตรู้จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่เหมือนกับเราได้คราวนี้น้ำมันจะไม่ขุ่นแล้วสมองเท่าไรมันก็เป็นน้ำตลอดเวลาเพราะปลามันหมดมันจะไม่มาก่อกวนให้น้ำของเราขุ่นหวั่นไหวได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำจิตรู้จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่เหมือนกับเราได้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไปแล้วจะเอามาใช้เมื่อไรมันก็ได้ประโยชน์เราจะเอามากินมาอาบเราจะมาละชำระล้างเมื่อใดมันก็เกิดความสบายใจเกิดความสบายกายฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเพื่อให้มองเห็นกายาวาหนาหนึ่งคืบกลางกรรมาสัญญามีใจเขาแล้วให้หยุดรู้จักหรือเอาออกเรียกว่าให้ปัญจวัคคีย์รู้จักประกอบเข้าประกอบออกหรือออกประกอบเข้าหมายถึงว่ากายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้นึกคิดแยกสัตว์แยกส่วนออกไปได้โดยที่ให้กายไปเป็นของไม่สวยไม่งามและให้เป็นอนัตตาไปแล้วก็ปล่อยให้มาประกอบมาเป็นกายหนึ่งเมื่อการชำนิชำนาญในการทำจิตใจด้วยการพิจารณาเข้าออกอย่างนี้จึงทำให้เพลิดเพลินในการปฏิบัติทำให้เราละลืมเรื่องราวต่างๆนิวรธรรมทั้งหลายก็จะดับไปสิ้นไปจะเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความเบิกบานกับผู้ปฏิบัติได้เพราะไม่ลืมกายไม่หลงกายเห็นกายตามความเป็นจริงผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปสงสัยอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตถาคตเราได้เป็นผู้ดำเนินปฏิบัติมาแล้วโดยถูกต้องแต่วิธีกรรมการปฏิบัติซึ่งเป็นกรรมฐานครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งกรรมฐานต่างๆทั้ง40กว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอุบายเพื่อจะมาดูใจตัวเองอุบายเพื่อจะมาชำระใจตัวเองอุบายเพื่อจะมาจับจิตใจตัวเองให้ถูกตรงตรงนี้เองจะเป็นกรรมฐานบทใดอาจารย์ใดก็เพื่อต้องการที่จะมารู้ฐานที่ตั้งของจิตนี้เองพระพุทธเจ้าก็มารู้เรื่องของ

เลสรู้เรื่องของใจแล้วก็ละกิเลสก็ละที่ใจนี่เองฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติยืนภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินคิดนึกภาวนาก็ต้องการหาอุบายที่จะเข้าไปรู้เรื่องจิตรู้เรื่องใจเรื่องกิเลสของเรานี่เองจึงว่าภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตยอมใกล้พระนิพพานเที่ยวที่เราไม่ถึงเพราะเราไม่ได้ตามดูเวลาโกรธเราปล่อยให้มันโกรธโกรธเลิกแล้วเราจึงรู้สึกว่ามันโกรธไม่ดีเราโลภปล่อยให้มันโลภพอมันทำมันสำเร็จแล้วเราจึงว่ารู้ว่าโลภไม่ดีเราไม่ทันมันเมื่อมันหลงไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปเพิดพลนพอเรามารู้ตัวที่ไหนมันปล่อยมันหลงไปซะแล้วมาลืมตัวไปตั้งนานแล้วต้อง10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงก้อนชั่วโมงไปแล้วเราจึงมารู้ตัวว่าเราหลงคิดไปซะแล้วเมื่ออันนี้ดับเดี๋ยวอันอื่นก็เกิดขึ้นมาอีกเราไม่เคยตามทันการที่เรารู้จิตตามจิตไม่ทันนั้นไม่สามารถจะรู้จิตตามจิตทันนั้นจึงตกอยู่ในโมหะไม่ใกล้พระนิพพานจึงเหมือนกับคนที่อยู่ในที่ต่ำไม่สามารถจะมองเห็นบุคคลที่เดินบนภูเขาหรือตายในที่สูงแต่คนที่ยืนอยู่บนภูเขาตายในที่สูงย่อมเห็นบุคคลในที่ต่ำฉะนั้นการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติผ่านอย่างนี้ไปเราก็หมดความสงสัยในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็เกิดความมั่นใจว่าเราทำมาอย่างนี้ถูกหรือไม่อ๋อเราทำก็มาถึงความสงบบางคนเนี่ยนั่งสมาธิไปสมาธิไปเนี่ยสงบมากเลยสงบจนเหลือจิตนิดเดียวแต่การที่ตัวเองไม่รู้เท่าทันนั่นแหละมันมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบสมถะมันเกิดขึ้นเต็มสมบูรณ์เลยพอจิตหลงผิดเข้าใจผิดขนาดเองว่าไอ้ความสงบอันนี้คงจะทำให้เราเป็นอะไรไปได้เพราะมันสงบซะจนน่ากลัวพอคิดอย่างนั้นไอ้จิตทุกดวงมันก็โผล่มามันก็คิดเกิดกังวลโน่นเกิดกังวลนี่มันเอาไม่อยู่มันคิดสารพัดจะคิดขึ้นมาแทนจากที่สงบแสนสงบสุขไม่รู้อะไรจะมาสุขเท่าสงบไม่รู้อะไรมาสงบเท่าแต่พอเราไม่รู้ทันจิตปั๊บเดียวคราวนี้นั่งเมื่อไหร่มันก็ไม่สงบนั่งมาอะไรมันก็ฟุ้งซ่านเลยกลัวความสงบอันนั้นเราขาดปัญญาผู้รู้มีปัญญาก็บอกว่านั่นแหละจิตที่เป็นสมถะสมบูรณ์แล้วมันก็จะต่อญาณวิปัสสนาขึ้นมาได้ให้ตามดูจิตดวงนั้นสิเมื่อก่อนนั่งไม่รู้จักใจตัวเองรู้แต่ว่าใจสงบแต่พอนั่งแล้วมันเกิดความไม่สงบขึ้นมาในจิตอีกชนิดหนึ่งบอกจับเอาจิตชนิดนั้นเป็นอารมณ์ดูมันเกิดดูมันดับดูมันปรุงมันจะปรุงสร้างหงุดหงิดยังไงบอกให้ตามทันรู้ทันนะเข้านะเข้าจิตพวกนั้นมันจะดับเป็นวิปัสสนาญาณได้มันจะเห็นความเกิดความดับขึ้นมาในจิตนั้นอีกทีหนึ่งคราวนี้มันจะสุขมันจะสงบยิ่งกว่าอารมณ์ที่สงบคราวที่แล้วมาดังนั้นการปฏิบัติเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์มีผู้แนะนำคอยแก้ใจของเราเพื่อเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงไปตามธรรมแต่ถ้าเรารู้ได้เห็นได้โดยมีสติปัญญาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ภาวนาอย่างเดียวยอมตายสวายกับการภาวนามันก็ผ่านอารมณ์พวกนี้ไปได้จึงว่าธรรมะที่เราปฏิบัตินั้นทุกคนมีอยู่แต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจบางทีเราผ่านไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราผ่านหรอกธรรมะทำไปทุกคนได้ผลทุกคนแต่ไม่รู้ก็นึกว่าตัวเองยังไม่ได้อยู่นั่นเอง
ตนเองยังไม่ถึงอยู่นั่นเองก็เลยมุ่งที่จะไปเอาข้างหน้าอยู่เรื่อยไปแต่หารู้ไหมว่าปัจจุบันนั้นเรารู้ใจของเราแล้วเราควบคุมของเราแล้วเราก็รู้ตรงปัจจุบันนั่นเองไม่ต้องไปหวังว่าข้างหน้าเราจะทำเอาอย่างโน้นทำเอาอย่างนี้เพราะว่าพระนิพพานนั้นไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้าเราเพราะพระนิพพานนั้นอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่ใจรู้ใจนั่นเองรู้ความเกิดได้รู้ความดับได้นั้นถือว่าเรารู้ถูกต้องแล้วถ้าคนเราถ้าปฏิบัติรู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังเราไม่มีอะไรที่จะมาปิดเป็นกำแพงปิดบังนักปฏิบัติได้เลยเพราะสามารถรู้ทะลุในจิตใจของเรารู้ถึงกิเลสในใจของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกขณะตาเห็นรูปเราก็รู้ว่าใจเราคิดอะไรหูได้ยินเสียงเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรยินดีได้ยินร้ายในเสียงนั้นกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นจิตคิดอะไรเมื่อรู้อย่างนี้นั่นไม่มีอะไรปิดบังตัวเราได้เลยไม่มีอะไรปิดบังใจเราเลยนั่นเรารู้แล้วซึ่งธรรมอันนั้นจงประคับประคองรู้ต่อไปถ้าเรายังไม่รู้ต้องพยายามทำความรู้นั้นให้เกิดขึ้นเราจะก็ได้เข้าถึงซึ่งนามธรรมเพราะนามธรรมจิตนี้มันละเอียดอ่อนเราต้องใช้ฝึกใช้อบรมให้มีสมาธิขึ้นมาแล้วสติมันก็จะแก่กล้าปัญญาก็จะสอดส่องเห็นนามธรรมความคิดนึกปรุงแต่งของเราอันนี้แหละเป็นตัวที่ว่าเราจะละกิเลสเราจะรู้กิเลสก็รู้กันตรงจิตใจนี่เองแต่ถ้าเราไม่ภาวนาจะเห็นหรือไม่เห็นได้เลยเพราะปัญญาเราไม่พอสมัยก่อนพระสารีบุตรมีปัญญาเลิศบริวาร500ตามพระสารีบุตรมาฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าชี้สมุทัยปั๊บเดียวนั่นคือสมุทัยที่เธอคิดโน่นที่เธอคิดนี่ที่เธออยากไปโน่นที่เธออยากไปนี่ที่ไม่รู้ทันความอยากของเรานั่นแหละคือสมุทัยไอ้ตัวที่ไปเห็นสมุทัยตัวเองคิดไปโน่นคิดไปนี่แล้วไม่ตามนั่นน่ะเห็นแล้วละเห็นแล้ววางที่ไม่ตามจิตนั่นน่ะที่ไม่ตามความอยากนั่นน่ะคือตัวมรรคสัตว์ที่เข้าไปหารประหารสมุทัยแล้วไอ้ตัวที่รู้ทันเห็นทันนั่นตัวดับนั่นน่ะคือนิโรธสัตว์บริวาร500ไม่ได้คิดอะไรพุทธเจ้าชี้ตรงไหนก็เห็นตรงนั้นบอกสมุทัยก็เห็นสมุทัยบอกมรรคก็รู้มรรคบอกผลก็รู้ผลบอกนิโรธก็รู้ว่านิโรธฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์500องค์เพราะไม่กังวลใจไม่ห่วงใหญ่ใครแต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลายังห่วงความรู้สึกอยู่ยังคิดว่าอันนั้นเรายังรู้ไม่ถึงอันนี้เรายังรู้ไม่ถึงอันนั้นยังไม่ได้แยกแยะอันนั้นเรายังไม่เข้าใจถี่ถ้วนการปฏิบัติจึงทำให้ไม่ไปตรงตามที่เห็นที่รู้คือเห็นก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่เข้าไปถึงไม่ไปถึงสมุทัยอันแจ้งชัดการที่เห็นแล้วดับการที่เห็นแล้วดับนั่นน่ะเห็นความอยากแล้วดับเห็นความอยากแล้วดับนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่ตัดความกังวลกว่าพระสารีบุตรจะตัดความกังวลด้วยการเห็นแน่นอนว่านี่คือสมุทัยสัตว์15วันโดยการพิจารณาสอบสวนทวนไปทวนมาด้วยการอาศัยกำลังปฏิบัติสมาธินั่นทำให้พระสารีบุตรมีปัญญาเลิศเพราะเป็นผู้ไต่ตรองสอบสวนทวนญาณมากมายแต่แท้ที่จริงถ้าจะเอาปฏิบัติกันไปถึงตรงถูกก็เหมือนกับพระผู้ไม่ได้คิดอะไรฟังธรรมซึ่งเป็นบริวารพระสารีบุตรนั่นเองฟังแล้วเข้าใจทันทีอ๋อความอยากเป็นสมุทัย
ไอ้ที่รู้ความด่านั่นคือละสมุทัยคือมรรคสัจเป็นตัวประหารรู้จิตเห็นจิตนั่นเองรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่านึกอะไรรู้ว่าเกิดอะไรรู้ว่าดับอะไรก็อยู่กับความดับเป็นอารมณ์ความดับก็คือนิโรธนั่นเองก็ยึดความดับที่จิตนั่นเองเพราะไม่สงสัยอะไรจะปฏิบัติสักกี่ร้อยครูบาอาจารย์ก็มาปฏิบัติเรื่องจิตทั้งหมดเลยไอ้เรื่องเห็นรู้เป็นวิปัสสนูญาณพวกนั้นเมื่อถึงวิปัสสนามันก็เป็นวิปัสสนาไปเมื่อมีปัญญาก็เป็นวิปัสสนาไปที่ว่าหูทิพย์ตาทิพย์มองเห็นโน่นเห็นนี่ระลึกชาติหน้าเห็นนรกสวรรค์รู้วาระจิตคนนั้นนั่นเป็นวิปัสสนูญาณแต่พอกำลังสติสมาธิแก่กล้าก็เป็นวิปัสสนาญาณสามารถนำเอามาใช้ได้ในญาณโลกีนั้นมาเป็นโลกุตระไปแต่ตัวที่จริงจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีก็มุ่งไปสู่จิตตัวเองนั่นเองเข้าไปรู้จิตภายในจิตตัวเองนั่นเนี่ยทั้งหมดมาสรุปรวมนี่เรียกว่าความดับทุกข์ความรู้ทุกข์รู้จักที่เกิดที่ดับของทุกข์เรียกว่าถึงพระนิพพานตรงที่จิตนั่นเองเข้าใจว่าญาติโยมคงจะพอจะมองออกว่าที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็คงพอจะรู้ว่าเรามีอะไรเราได้ถึงไหนเราเข้าใจแล้วหรือยังซึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่พระปัญจวัคคีย์และพระอริยสาวกต่างๆได้บรรลุกันมากมายเพราะมีความเข้าใจในจิตตัวเองนั่นเองเมื่อเข้าใจในจิตตัวเองก็ไม่เป็นธาตุของโมหะคือหลงปล่อยตามอารมณ์ไอ้การที่รู้เนี่ยเป็นการสกัดกั้นเป็นการตัดละเหมือนว่าเราจะตายอย่างเนี้ยสมมติว่าเราเจ็บอย่างเนี้ยเราจะตายอย่างเงี้ยเราจะจิตไว้ที่ไหนบางคนนึกไม่ออกว่าจะจิตไว้ที่ไหนเอาไว้กับเวทนามันก็เจ็บเอาไปไว้กับลูกกับหลานกับครอบครัวมันก็เป็นห่วงเล่าร้อนแล้วเราจะเอาไว้ที่ไหนถ้าสมมุติว่าฝนจะตกเครื่องบินตายอย่างเงี้ยทำไงเราขึ้นเครื่องบินภายในวินาทีเดียวเนี่ยเครื่องบินมันจะตกอย่างเงี้ยเราจะจิตไว้ที่ไหนล่ะถ้าเราไม่เคยฝึกสมาธิทำได้ไหมไม่ได้เราก็วิ่งหาทางรอดตายอย่างเดียวทุกคนก็ร้องทุกคนก็เศร้าโศกทุกคนก็ขับแค้นทุกคนทรมานจิตใจมากที่ไม่อยากจะตายและไม่ได้คิดว่าจะตายวันนี้เราจะเห็นสภาพจิตของบุคคลนั้นวุ่นวายมากสับสนมากเลยไม่มีที่พึ่งที่เกาะเลยถ้าบุคคลนั้นไม่เคยฝึกสมาธิไว้จะต้องเดือดร้อนทุกคนไม่เคยให้ทานไว้ไม่เคยรักษาศีลไว้ไม่เคยเจริญภาวนามันจะต้องทุรนทุรายอย่างมากมายเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ว่าจะตายวันนี้นี่ผลจากการที่เราไม่ได้ฝึกจิตของเราแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราไว้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าถึงวาระนั้นมันจะรู้ทันทีว่าเราจะทำใจอย่างไรเราจะทำใจอย่างไรเท่ากับคนเราเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วโอ้ถึงวาระแล้วเหมือนกับเราเกาะเราตกเรือล่มอยู่ในกลางทะเลเราเกาะศพลอยมาเราเกาะศพลอยมานานเนแล้วหลายวันแล้วแต่พอมาเจอฝั่งของเราพอมาเจอฝั่งแล้วเนี่ยเราจะทิ้งศพนั้นทันทีเราจะดีใจที่ทิ้งศพเข้าหาฝั่งทันทีก็หมายถึงว่าเมื่อเราถึงวาระนั้นแล้วเราก็ต้องปลงว่านี่ไม่ใช่ของเรากายนี่เรายึดถือไม่ได้ว่าของเรา
เราก็จะต้องทำจิตของเรานั้นไม่ยึดทั้งกายไม่ยึดทั้งการปรุงแต่งก็จะพยายามรวมจิตของเรานั้นมองว่าความตายไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราทำจิตของเราให้ปกติทำจิตของเราให้ว่างเสียไม่เป็นยินดีกับการเสียหายของรูปนามอันนี้มันก็ไม่ดิ้นทุรนทุรายสามารถที่จะตายได้อย่างปกติก็เรียกว่านั่นแหละความดับแต่ใครจะทำได้แต่พูดง่ายมันทำยากพูดง่ายเหลือเกินแต่ถึงวาระแล้วมันทำยากเหลือเกินอันนี้พวกเรานักปฏิบัติโชคดีที่เตรียมตัวกันไว้ก่อนที่จะไม่เสียใจจะไม่ตกใจจะไม่ทุกข์ไม่ดิ้นรนเพราะรู้จักที่ตายของตัวเองแล้วได้เตรียมตัวไว้แล้วว่าจะทำใจอย่างไรการฝึกสมาธิที่จะให้ผลกับเราก็คืออย่างนี้เองที่เราจะรักษาจิตรักษาใจของเราไว้ประสบพบกับทุกข์ยากลำบากใจหรือจะประสบพบอะไรต่างๆนานาเราก็จะยืนอยู่เป็นธรรมได้ตลอดไปเราจะไปยึดความคิดว่าเราไม่น่าจะตายจะไปยึดว่าเราไม่ควรจะตายมันต้องบอกว่าสมควรแล้ววาระนี้ถึงแล้วที่เราจะทำใจของเราให้สบายเราทิ้งแล้ววาระนี้บางคนปฏิบัติธรรมะปฏิบัติไปปฏิบัติไปมานานแล้วแต่เวลาเจ็บป่วยแล้วอยากจะหายเป็นมะเร็งก็อยากจะหายอยากจะหายากินหายมันน่าจะดีใจว่าเออสังขารนี้เราแบกมานานแล้วจบกันเสียทีให้คนอื่นเขาแบกต่อไปถ้าบุคคลนั้นได้ปฏิบัติว่ามันสมควรแล้วมันถึงวาระของมันแล้วเท่านั้นเองสบายใจทุกคนทั้งคนอยู่ก็สบายใจคนไปก็สบายใจแต่คนเราทุกคนนี่ไม่เป็นเงินตะเกียบตะกายดิ้นหล่นอยากจะได้ชีวิตนี้ไว้ตลอดเวลาทั้งที่จะอายุมากเท่าไหร่ก็ยังไม่อยากจะทอดทิ้งสังขารนี้ไปเลยเขาเรียกว่าคนยังไม่รู้จักอิ่มในสังขารไม่เบื่อในสังขารคือมันยังติดรสที่อยากจะได้ยินยังอยากจะเห็นอยู่บางคนบอกว่าฉันยังไม่อยากตายฉันอยากจะดูลูกดูหลานดูความเจริญของเมืองไทยต่อไปก่อนแต่หารู้ไหมว่าเราอยู่ไปเราก็ยังเจ็บเราก็ยังป่วยเราก็ยังทรมานเนี่ยต้องทุกข์อยู่เรื่อยไปถ้ามันถึงวาระนั้นเราเอาของไว้ไม่ได้เราก็ควรจะดีใจว่าเออสมควรแล้วโหปัสสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอก็จบกันปฏิบัติก็ได้แค่นี้เองอันนี้ญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราเพื่อฝึกจิตของพวกเราให้เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่สัจธรรมก็ต้องการให้พวกเราเนี่ยรู้จักทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานเพื่อจะนำพวกเราเนี่ยออกจากทุกข์ในวัฏฏะในสังขารเพราะมันมีสังขารแล้วมันจะต้องมีทุกข์ทรมานอยู่ทุกรูปทุกนามพอสังขารเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนมันจะค่อยๆเก่ามันจะค่อยๆกร่อนมันจะค่อยลาค่อยสุดไปทีละน้อยๆจนรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในการจะอยู่กับเขาพอเราใช้เข้าไปนานๆมันจะเสื่อมไปหมดทุกอย่างพระองค์เห็นอย่างนี้ว่ามันเป็นทุกข์อนนท์เกียรเก่าถือซ่อมเอาเนื้อไม้มาใส่ใหม่ไอ้เนื้อเก่ามันยังอยู่มันก็ดีไม่ได้ฉะนั้นจงปล่อยมันไปเถอะนั่นมันไปตามวาระของเขาอย่าไปฝืนธรรมชาติเขาเลยถ้าเรามีธรรมะเราก็จะปลงได้ว่าโอ้ความทุกข์นี่มีอยู่ในขันห้าเราแล้วเราก็ต้องปล่อยวางแต่เราไม่ใช่ไปทรมานเราต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องรักษาหยุดยาให้เขาแต่เราอย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปหลงว่ามันจะต้องให้เป็นดีขึ้นมาตลอดเวลาถ้ามันเป็นไม่ดีขึ้นมาก็รู้ว่านี่มันแสดงของเขาแสดงอาการ32ซึ่งเป็นโทษเป็นทุกข์
เกิดเวทนาที่พุทธเจ้าแสดงธรรมะนั้นตรงทุกอย่างโอ้พระองค์แสดงไว้จริง

พระองค์ทุกข์ก่อนเราพระองค์จึงได้ไปนิพพานก่อนเราเราไม่เบื่อไม่นายเราจึงต้องเวียนว่ายอยู่กับกองสังขารอันนี้เพราะเรายังอยากได้มันอยู่เราปฏิบัติธรรมะก็เข้าไปถึงอย่างนี้แล้วก็ทุกคนก็ต้องรู้จักช่วยจิตใจของเราเมื่อมีทุกข์อย่างใดนั่นแหละคือธรรมะยิ่งเราเจ็บปวดเท่าไรเราจะเห็นธรรมะมากเท่านั้นถ้าคนเราติดสุขไม่มีเจ็บไม่มีปวดมันก็ประมาทมันก็ไม่รู้จักว่าทุกข์จะเกิดขึ้นกับเราเวลาใดเวลาหนึ่งเหมือนกับคนที่ตกเครื่องบินตายนั่นแหละเพราะไม่เคยพิจารณาทุกข์เลยไม่เคยเห็นทุกข์ในสังขารตัวเองเลยพอไหลโกรมคราวเข้ามาก็ทุรนทุรายกระสับกระส่าย

0: ไม่สังขารตัวเองเลยพออะไรโกงคาเข้ามาก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่มีที่พึ่งทางใจเลยแต่ถ้าจะเอาเราไปตกเครื่องบินเป็นไงพวกเราก็ต้องมีพุทโธใช่ไหมอย่างครูบาอาจารย์ที่ไปตกเครื่องบินน่ะท่านก็มีพุทโธมีการปล่อยวางสังขารมีการจงสังขารมันก็ได้ชัยชนะเหมือนกันไม่ไปเศร้าโศกเสียใจคร่ำครวญอยู่ในอาการอย่างนั้นการปฏิบัติก็ต้องรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้มันจึงจะเป็นธรรมแห่งการดับทุกข์ของเราเอาละการบรรยายธรรมะมาก็มองดูเวลาก็สมควรวันนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังด้วยประกาศฉนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุภพุทธกุฏฐิอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังสุภพุทธกุฏฐิเป็นอริยะอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งมีความพิการทางร่างกายอย่างมากและมีความยากจนเข็นใจเป็นที่สุดจนเป็นที่รังเกียจของสังคมแต่ท่านพยายามทำใจไม่ให้พิการเหมือนร่างกายและท่านก็สามารถประสบกับชัยชนะดังผู้ที่ตั้งใจฝึกจิตให้ยกระดับสูงขึ้นจากกระแสฝ่ายต่ำจนกระทั่งท่านได้รับผลดีมาแล้วและชีวประวัติของท่านมีบันทึกไว้ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันชาติและอดีตชาติชีวประวัติในปัจจุบันชาติของสุภพุทธกุฏฐิมีอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีคัมภีร์ขุทกนิกายอุทานว่าสุภพุทธกุฏฐิเป็นบุรุษอยู่ในกรุงราชคฤห์ชื่อเดิมของเขามีว่าสุภพุทธแต่คำว่ากุฏฐิที่ต่อท้ายชื่อของเขาเพราะว่าเขาเป็นโรคกุฏฐิจึงมีคนเรียกชื่อของเขารวมกับโรคที่เป็นอยู่ดูเป็นเหมือนเขามีสัญลักษณ์ประจำตัวว่ากุฏฐิแปลว่าโรคเรื้อนหรือคุธราชสุภพุทธกุฏฐินอกจากจะเป็นโรคเรื้อนอย่างแรงแล้วเขายังเป็นคนยากจนขัดสนกว่าบรรดาบุคคลทั้งหมดในกรุงราชคฤห์อีกด้วยการดำรงชีวิตเป็นอยู่ประจำวันของเขาโดยเขาได้เที่ยวหาผ้าขาดที่คนทั้งหลายทิ้งไว้ตามกองขยะและตามรั้วบ้านเป็นต้นนำมาเย็บประติดประต่อกันทำเป็นผ้านุ่งผ้าห่มถือกระเบื้องเป็นเครื่องมือเที่ยวขอทานอาศัยเลี้ยงชีพด้วยข้าวตังและอาหารอันเป็นเดนที่ผู้อื่นทิ้งแล้วแต่ข้าวตังและอาหารอันเป็นเดนนั้นก็หาได้ไม่เพียงพอแก่การบริโภคทางนี้เป็นเพราะเหตุแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้เคยกระทำไว้ในอดีตชาติเขาจึงตกอยู่ในฐานะเป็นคนกำพร้าหาที่พึ่งไม่ได้มีความยากไร้ขัดสนยิ่งกว่าคนทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากแวดล้อมได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์เสวยอาหารบิณฑบาตที่พระภิกษุแสวงหามาด้วยดีแล้วหลังเสวยเสร็จจึงเสด็จกลับจากบิณฑบาตและพระพุทธองค์ทรงมีพระภิกษุ 2-3 รูปตามเสด็จไปประทับในที่รื่นรมแห่งหนึ่งในภายในพระนครเพื่อทรงรอพวกอุบาสกผู้ถวายทานกับพระภิกษุทั้งหลายที่ยังตามเสด็จมาไม่ทันเมื่อพระภิกษุทั้งหลายตามเสด็จมาทันแล้วจึงพากันยืนห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในสถานที่นั้นฝ่ายพวกอุบาสกก็พร้อมกันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยตั้งใจว่าจะฟังอนุโมทนาเสร็จแล้วก็กราบถวายบังคมลากลับไปบ้านของตนในเวลานั้นประชาชนได้ไปร่วมประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระอาการจะประทับนั่งในขณะนั้นพระภิกษุทั้งหลายได้ปูลาดอาสนะอันสมควรถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำบริเวณที่นั้นทั้งสิ้นให้สว่างสวยรุ่งเรืองด้วยพระสิริโฉมโดยจะหาสิ่งทั้งหลายใดๆมาเปรียบเทียบมิได้ความรุ่งโรจน์ด้วยพระมหาบุรุษลักษณะคือลักษณะของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่32ประการทั้งประดับด้วยพระ
อนุพยัญชนะคือลักษณะน้อยๆ80ประการและรุ่งเรืองแวดล้อมด้วยพระรัศมีข้างละ1วาโดยฉายพระพุทธรังสีมีวรรณะ6ประการอันได้แก่1สีเขียว2สีเหลือง3สีแดง4สีขาว5สีหงสบัดคือมีสีคล้ายเท้าหงหรือสีแดงปนเหลืองคือสีแดงเรื่อหรือสีแสด6สีเลื่อมประพัดสอนแวดล้อมด้วยหมู่พระภิกษุดุจดวงจันทร์เพ็ญที่แวดล้อมด้วยหมู่ดวงดาวพระพุทธองค์ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสน์ที่ได้บรรจงจัดไว้แล้วและพระองค์ทรงบรรลือสีหนาถดุจไกรสอนราชสีที่อยู่ณภาคพื้นมโนศิลาจึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาด้วยพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมที่ไพเราะดังเสียงร้องของนกกาเรเวกฝ่ายพระภิกษุทั้งหลายผู้มีความมักน้อยสันโดษก็หมายถึงผู้ยินดีในปัจจัยสี่ที่หามาได้ด้วยความเพียรที่สุจริตไม่อยากได้ของเขาไม่ริษยาใครชอบที่สงัดไม่ชอบคลุกคลีมีจิตมุ่งต่อความเพียรมีใจเป็นสมาธิเป็นผู้ตักเตือนตนด้วยตนเองเป็นผู้ติเตียนบาปเป็นผู้บอกกล่าวสั่งสอนผู้อื่นเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและวิมุตติญาณทัศนะคือความเห็นด้วยปัญญาในวิมุตติห่มผ้าบางสกุลจีวรมีสีดังเมฆดุจช้างตระกูลคันทะที่สวมเกราะไว้ดีแล้วได้นั่งห้อมล้อมฟังธรรมะอยู่ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนอุบาสกทั้งหลายนุ่งห่มผ้าสะอาดเรียบร้อยถวายมาทานในเวลาเช้าแล้วจึงพากันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและแสดงความนอบน้อมแก่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วพากันนั่งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์สำรวมระวังมือและเท้าตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาโดยเคารพอยู่ในสถานที่นั้นเรื่องของสุปพุทธกุฏิในตอนต่อไปนี้มีกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานในสุปพุทธกุฏิสูตรที่ว่าด้วยการตรัสอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐแก่สุปพุทธกุฏิดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเวรวันมหาวิหารกลันทกะนิวาปัสสถานคือสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตเขตเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นในเมืองราชคฤห์มีบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งชื่อว่าสุปพุทธะเป็นมนุษย์ขัดสนทั้งเป็นคนกำพร้าอนาถาคือไม่มีที่พึ่งในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งทรงแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางระหว่างพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากสุปพุทธกุฏิมีความหิวครอบงำได้เที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นเดนของบุคคลทั้งหลายอยู่ได้แลเห็นหมู่มหาชนประชุมกันอยู่นั้นแต่ในที่ไกลทีเดียวเขาจึงเข้าใจเอาเองว่าหมู่มหาชนจะมีการเลี้ยงดูแจกแบ่งอาหารกันเป็นแน่แท้เราจะต้องไปหาหมู่มหาชนในที่นั้นเพราะเราจะต้องได้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจากหมู่มหาชนนี้เป็นแน่นี่ก็เป็นความคาดหวังที่สุปพุทธกุฏิคิดเอาเองโดยยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าที่ประชาชนเขา
ประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นเขาประชุมกันเพื่ออะไรแต่ท่านก็คาดหวังคิดเดาเอาในใจว่าเขาคงเลี้ยงอาหารกันอยู่เมื่อท่านไปในที่นั้นก็อาจจะได้อาหารบ้างเมื่อสุปพุทธะกุฏฐิคิดแน่ใจดังนี้แล้วจึงไปที่มหาชนประชุมกันอยู่พอสุปพุทธะกุฏฐิไปถึงสถานที่ประชุมนั้นก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่และพระองค์กำลังประทับนั่งทรงแสดงธรรมอยู่ดังนั้นจึงคิดว่าหมู่มหาชนคงจะไม่แบ่งอาหารอะไรให้แก่กันและกันในที่นี้แต่พระสมณะโคดมกำลังทรงแสดงธรรมให้หมู่มหาชนรับฟังอยู่ถ้าใครถึงตัวเราก็ควรจะรับฟังธรรมะบ้างเขาคิดดังนี้แล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งของบริษัทนั้นด้วยคิดว่าเราจะฟังธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งพระญาณคำว่าญาณก็คือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษดูใจของบริษัททุกหมู่เหล่าว่าบริษัทนี้มีใครบ้างเนาะที่พอสามารถจะรู้แจ้งพระธรรมได้พระองค์ได้ทรงเล็งเห็นสุปพุทธกุฏฐิผู้นั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นว่าบุรุษผู้นี้จะรู้แจ้งพระธรรมได้และพระองค์จึงทรงแสดงอนุปปิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับได้แก่ 1. ทานกถาคือกล่าวเรื่องทาน 2. ศีลกถาคือกล่าวเรื่องศีล 3.สักขกถาคือกล่าวเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาคือกล่าวเรื่องโทษของกามที่ต่ำสามเศร้าหมอง 5. เนกขัมมานิสังสกถาคือกล่าวเรื่องอานิสงส์หมายถึงผลของความดีในการออกบวชหรือออกจากกามครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าสุปพุทธกุฏฐิมีใจอันควรมีจิตอ่อนโยนจิตไม่มีนิวรณ์คือกิเลสที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีจิตฟูขึ้นมีจิตผ่องแผ้วแล้วจึงได้ทรงแสดงสามุกกังสิกธรรมเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องทรงปรารภคำถามของผู้อื่นหมายถึงทรงเทศนาอริยสัจ4ได้แก่1ทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้2สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาแปลว่าความทยานอยากมี3ประการ3นิโรธคือความดับทุกข์ได้แก่ดับตัณหาได้สิ้นเชิง 4. มรรคแปลว่าทางก็หมายถึงองค์ประกอบได้แก่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกเต็มว่าอริยอัตถังคีกมรรคแปลว่าทางมีองค์8ประการ

ประเสริฐธรรมจักขุได้แก่ดวงตาคือปัญญาที่รู้เห็นธรรมอันปราศจากธุลีมนทินมนทินก็คือหมดกิเลสที่มัวหมองได้เกิดขึ้นแก่สุปพุทธกุฏิในที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็หมายถึงท่านใดเป็นพระโสดาบันแล้วเปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากจุดด่างดำควรรับน้ำย้อมได้ดีมีสีติดได้ง่ายฉะนั้นฝ่ายสุปพุทธกุฏฐิผู้ได้เห็นธรรมะแล้วได้บรรลุธรรมะได้รู้แจ้งธรรมะแล้วได้อย่างถึงธรรมะแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงได้บรรลุถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในเรื่องคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเขาจึงลุกขึ้นไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นสุปพุทธกุฏฐินั่งลงในที่ที่สมควรแก่ตนแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์เป็นที่แจ่มแจ้งน่าพอใจยิ่งนักพระเจ้าค่ะเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดออกบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังให้คนมีตาดีและเห็นสิ่งต่างๆได้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมโดยมีหลายอย่างฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกและขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นวาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะท่านผู้ฟังครับพระพุทธศาสนานับว่าเป็นศาสนาที่เปิดโอกาสกว้างให้สิทธิเสรีภาพในการเข้าสู่พระศาสนาโดยที่ไม่ได้จำกัดบุคคลทั้งหลายเอาไว้เพราะการเรียนรู้และการได้ผลดีแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคทีเดียวไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในชาติชั้นวรรณะอะไรไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระรามผู้เป็นวรรณะนักบวชและเป็นเจ้าพิธีที่ถือตนว่าเป็นวรรณะสูงสุดเกิดจากปากพรหมก็ตามแพทย์คือพวกพ่อค้าหรือชาวนาสูตรคือพวกลูกจ้างหรือกรรมกรหรือใครจะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมายจนนับไม่ถ้วนหรือจะเป็นยาจกยากจนเข็นใจไม่มีอาหารจะกินหรือในด้านความรู้ไม่ว่าใครจะมีวิชาความรู้ในทางโลกสูงระดับไหนหรือต่ำที่สุดไม่มีความรู้เลยแต่การเรียนรู้หรือรับรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้นั้นมีต้นทุนคือบุญบารมีที่สร้างสมอบรมมาพอแล้วและมีความตั้งใจจริงย่อมเรียนรู้และได้รับผลดีเต็ม 100% โดยสามารถบรรลุอริยธรรมและได้เป็นพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐด้วยความดีมีศีลธรรมประจำจิตติดอย่างมั่นคงไม่หลงไปกระทำชั่วอีกต่อไปทั้งมีความเชื่อถือพระพุทธศาสนาอย่างไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนได้เหมือนกันหมดทุกคนดังเช่นสุปพุทธกุฏฐินี้เป็นตัวอย่างทางพระพุทธศาสนา

ม่ใช่เอาความรู้หรือฐานะมาเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่จะยึดถือเอาความตั้งใจเต็มใจที่จะกระทำความดีมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์หรือเป็นที่ตั้งเพราะความดีจะช่วยทำให้ใจผ่องใสสะอาดหมดจดจากกิเลสที่เป็นต้นเหตุให้มัวหมองเหมือนผ้าขาวที่สะอาดไม่เปรอะเปื้อนย่อมจะย้อมสีได้ติดดีใจที่มีความดีอยู่แล้วมีความตั้งใจจริงแล้วเมื่อนำเอาดีใหม่ใส่เข้าไปใจก็รับรู้เรื่องธรรมะเหล่านั้นได้ดีเพราะความดีที่มีอยู่ในใจเป็นพื้นฐานพร้อมกับการตั้งใจจริงที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือตั้งใจที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอันเป็นทุนเดิมที่มีอยู่มั่นคงแล้วนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมนั้นได้ดังที่ใจมุ่งมาดปรารถนาพร้อมกับด้วยมีบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมอบรมมาในอดีตชาติช่วยเกื้อหนุนให้ก็สำเร็จสมประสงค์ได้ดังสุปพุทธกุฏินี้ต่อไปนี้เป็นคำสรรเสริญด้วยอุปมาคือสิ่งหรือข้อความที่พึงยกมาเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นหรือข้อความอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งโดยมีข้อความอุปมาตามในแห่งอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทิปนีว่าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนานั้นเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดฉะนั้นสุปพุทธกุฏฐิกราบทูลสรรเสริญอุปมาว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงนำข้าพระองค์ผู้เบือนหน้าหนีจากพระสัทธรรมคือธรรมของคนดีเป็นผู้ตกไปในอาสัทธรรมคือธรรมของคนชั่วให้กลับใจจากอาสัทธรรมนั้นเปรียบเหมือนกับบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่ขึ้นมาฉะนั้นบุคคลเปิดของที่ปิดออกมีอาการชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเปิดคำสั่งสอนที่ปิดสันดานของข้าพระองค์ด้วยอาการที่ถือมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเริ่มแต่สิ้นพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมาฉันนั้นบุคคลบอกทางให้แก่คนหลงทางชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบอกทางสวรรค์และพระนิพพานให้แก่ข้าพระองค์ผู้เดินทางผิดฉะนั้นบุคคลส่องไฟในที่มืดเพื่อให้คนมีตาดีแลเห็นสิ่งต่างๆได้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศนาธรรมะแก่ข้าพระองค์ผู้อยู่ในที่มืดคือโมหะที่หมายถึงความโง่เขลาผู้ไม่เห็นรูปพระรัตนะทั้ง3ประการคือพระพุทธรัตนะแปลว่าแก้วคือพระพุทธเจ้าพระธรรมรัตนะแปลว่าแก้วคือพระธรรมและพระสังฆรัตนะแปลว่าแก้วคือพระสงฆ์ให้ได้เห็นรูปพระรัตนะทั้ง3ประการฉันนั้นสุปพุทธกุฏิอุบาสกได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาดังกล่าวมาแล้วนั้นเรื่องของสุปพุทธกุฏิอุบาสกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อแสดงอริยคุณได้แก่คุณคือความเป็นพระอริยะที่ตนได้แล้วให้ปรากฏคือแสดงออกมาให้เห็นได้มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งภาลวรรคในเรื่องสุปพุทธกุฏิว่าในเวลาที่สุปพุทธกุฏิ
นั่งอยู่ที่ท้ายบริษัทฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้บรรลุพระโสดาปัตติผลคือผลได้แก่การถึงกระแสธรรมหรือกระแสนิพพานมีความปรารถนาจะกราบทูลถึงคุณธรรมที่ตนได้แล้วกับพระบรมศาสดาแต่เขาไม่อาจเพื่อจะเข้าไปในถ้ำกลางบริษัทได้จึงได้ไปที่พระวิหารในเวลาหลังจากหมู่มหาชนถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไปหมดแล้วในขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าสุปพุทธกุฏิอุบาสกมีความประสงค์จะกระทำคุณธรรมที่ตนได้รู้เห็นแล้วในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ปรากฏพระองค์จึงทรงพระดำริว่าเราจะทดลองใจของสุปพุทธกุฏิเพื่อทดลองดูว่าสุปพุทธกุฏินี้จะมีความจริงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงไรแล้วพระองค์เสด็จไปประทับยืนอยู่ในอากาศและตรัสว่าดูก่อนสุปพุทธะเธอเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นคนกำพร้าเราจะให้ทรัพย์อันหาที่สิ้นสุดมิได้แก่เธอโดยเธอจงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ควรแก่เราพระธรรมไม่ควรแก่เราพระสงฆ์ไม่ควรแก่เราสุปพุทธกุฏิได้ฟังพระดำรัสของพระอินทร์ดังนี้แล้วยังไม่ทราบว่าเป็นเสียงของใครก็จึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านเป็นใครน่ะท้าวสักกะเทวราชตรัสตอบว่าเราเป็นท้าวสักกะสุปพุทธะสุปพุทธกุฏิได้กล่าวว่านี่นะท่านผู้เป็นอันธพาลคำว่าอันธพาลก็หมายถึงคนโง่ดังคนตาบอดหรือคนเกะกะระรานผู้ไม่มียางอายท่านไม่สมควรจะพูดกับเราท่านว่าเราเป็นคนเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าแต่เราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเลยเราเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีทรัพย์มากทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจเหล่านี้ได้แก่1ทรัพย์คือศรัทธาได้แก่ความเชื่อถือ2ทรัพย์คือศีลได้แก่การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ3ทรัพย์คือหิริหมายถึงความละอายต่อบาป4ทรัพย์คือโอตตัปปะหมายถึงความเกรงกลัวบาป5ทรัพย์คือสุตตะหมายถึงการฟัง6ทรัพย์คือจาคะหมายถึงการเสียสละ7ทรัพย์คือปัญญาหมายถึงความรอบรู้ย่อมมีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญถึงบุคคลนั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของบุคคลนั้นไม่เป็นโมฆะคือไม่ปล่าประโยชน์ด้วยเหตุนั้นอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐหรือทรัพย์ที่ติดตัวอยู่ในจิตใจมี7ประการนี้มีอยู่กับชนเหล่าใดชนเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เรียกว่าผู้ขัดสนท้าวสักกะเทวราชทรงสดับถ้อยคำของสุปพุทธกุฏิแล้วทรงละทิ้งสุปพุทธกุฏิไว้ในระหว่างทางเสด็จไปสำนักของพระบรมศาสดาทรงกราบทูลถึงการโต้ตอบถ้อยคำทั้งหมดแด่พระบรมศาสดาให้ทรงทราบท่านผู้ฟังครับเมื่อท้าวสักกะเทวราชเสด็จไปฝ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องราว

ที่พระองค์ตรัสกับสุปพุทธกุฏิและสุปพุทธกุฏิก็กล่าวโต้ตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสเรื่องนั้นอย่างไรให้ท้าวสักกะเทวราชได้ทรงสดับก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็น

เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรูปเดสวาโสจะปุบเบจกตปุญญตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตังมังกลมุตตมันติบัดนี้จากวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเรื่องกตปุญญกถาอนุรูปแก่กุศลจริยาทักษิณานุประธานกิจซึ่งคณะศิษยานุศิษย์สำนักวัดสังฆทานกับทั้งท่านผู้มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานได้มีสมานฉันท์ร่วมใจกันบำเพ็ญเป็นกุศลกิจตลอดมานับแต่วันที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ละสังขารเมื่อวันศุกร์ที่24สิงหาคม2555เพื่อน้อมจิตอุทิศสวนกัลปนาผลคือผลที่สำเร็จแต่การบุญการกุศลนี้ถวายตามวิสัยของสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเบื้องหน้าเพราะมารำลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีแก่วัดพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ทั่วไปวัดสังฆทานและวัดในสาขาที่มีอยู่มากมายทั้งในและต่างประเทศไม่เฉพาะแต่ริเริ่มสร้างขึ้นมาโดยหลวงพ่อสนองแต่ยังได้อาศัยท่านปกป้องปกปักรักษาทำนุบำรุงในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แม้ท่านมรณภาพไปแล้วก็ตามแต่บารมีคุณงามความดีก็ยังไม่สิ้นสุดดังที่เห็นประจักษ์อยู่แก่ใจจึงเป็นผู้สมควรแก่ความเคารพนับถือและบำเพ็ญปัจจุปการกิจตอบสนองอย่างแท้จริงทั้งนี้ก็เพราะหลวงพ่อสนองได้เป็นผู้ที่อบรมสร้างสมคุณธรรมนั้นด้วยกายวาจาใจเป็นเนติแบบอย่างให้ดำเนินตามโดยเฉพาะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยกตปุญญธรรมนำมาซึ่งความเป็นที่รักเคารพนับถือสนิทใจไม่คืนคลายสมตามกระแสพระพุทธภาษิต ที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปฏิรูปเทสวาโซจะเป็นต้นแปลความว่าการอยู่ในประเทศอันสมควร 1. ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อน 1. การตั้งตนไว้ชอบ 1. นี้เป็นอุดมมงคลต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความพระพุทธภาษิตนี้พอที่จะเป็นข้อชักนำในการปฏิบัติโดยทั่วไปสืบไปปฏิรูปเทสวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรหมายถึงถิ่นที่อยู่อันสมควรโดยความทั่วไปก็ได้แก่อยู่ในถิ่นอันใดให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถิ่นอันนั้นก็ได้ชื่อว่าประเทศอันสมควรถิ่นอันใดสมควรสำหรับประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นเช่นต้องการศึกษามีโรงเรียนมีครูบาอาจารย์จะให้การศึกษาได้ในถิ่นอันใดถิ่นอันนั้นก็เป็นถิ่นอันควรเป็นปฏิรูปเทศะสำหรับการศึกษาการประกอบการงานก็เช่นเดียวกัน
อยู่ในที่ใดจะได้การได้งานให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถิ่นหรือที่นั้นก็เป็นปฏิรูปประเทศะสำหรับการงานที่จะประกอบการกระทำนั้นแม้แต่ในพุทธศาสนิกชนที่มานั่งฟังอยู่ที่นี้มีสถานที่เป็นสัปปายะในการปฏิบัติธรรมก็ถือได้ว่าเป็นปฏิรูปเทศะคืออยู่ในถิ่นที่บังเกิดความสุขความเจริญต่อตนถิ่นอันนั้นก็ได้ชื่อว่าปฏิรูปเทศะนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเมื่อแสดงเชื่อมความกับมงคลที่ตรัสไว้ในคาถามงคลสูตรประเทศถิ่นซึ่งเป็นที่อยู่ของบัณฑิตทั้งหลายของสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายเป็นประเทศถิ่นที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีผู้ปกครองที่ดีตั้งอยู่ในธรรมมีศาสนาที่ดีเช่นพระพุทธศาสนาให้นับถือและมีที่ประกอบอาชีพการงานให้ได้รับประโยชน์สำหรับดำรงชีวิตมีเครื่องแวดล้อมที่ทำให้เกิดความสุขความสงบเหล่านี้เป็นต้นก็รวมเรียกว่าเป็นปฏิรูปเทศะถิ่นอันสมควรนั่นเองเมื่อย้อนศึกษาประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะเห็นได้ชัดว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วตามนามฉายาของหลวงพ่อที่ว่ากตปุญโญเป็นเหตุให้พบพานแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตครั้นจะออกบวชอุปสมบทก็ได้พบครูบาอาจารย์และวัดที่ดีครั้นจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมต่างๆก็เป็นไปด้วยดีและเกื้อแก่การศึกษาของหลวงพ่อยิ่งครั้นจะสร้างวัดในที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและพุทธศาสนิกชนก็พบถิ่นที่ต่างๆที่สมควรเป็นสัปปายะเป็นที่ตั้งของศรัทธามหาประชาชนเป็นที่ปรากฏให้เห็นว่าหลวงพ่อได้สนองคุณพระศาสนามากมายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองนอกจากจะได้สนองคุณพระศาสนาและแผ่นดินแล้วและยังได้ชื่อว่าอยู่ในถิ่นที่อยู่อันควรตลอดชีวิตของหลวงพ่อนับว่าเป็นอุดมมงคลของชีวิตของหลวงพ่อตามพระพุทธภาษิตที่มีมาในมงคลสูตรปุเบจกตปุญญตาความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อนก็หมายถึงว่าบุญคือความดีต่างๆซึ่งได้กระทำแล้วในการก่อนย่อมเป็นเครื่องอุปถัมภ์ให้บังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและในข้อนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าแม้บุญคือความดีต่างๆที่ได้กระทำไว้แล้วในวันนี้ก็ย่อมจะเป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับในวันพรุ่งนี้เหมือนอย่างความดีที่ได้กระทำแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นปุเบจกตปุญญตาสำหรับวันนี้ความดีที่ได้กระทำไว้แล้วในปีนี้ก็เป็นปุเบจกตปุญญตาสำหรับปีหน้าหรือว่าความดีที่ได้กระทำไว้แล้วในปีที่แล้วก็ได้เป็นปุเพจกตปุญญตาสำหรับในปีนี้เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงไม่ได้หมายความว่าให้พึ่งบุญเก่าก็แล้วกันถ้าบุญเก่าไม่มีก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ความสุขความเจริญไม่ใช่หมายความถึงอย่างนั้นหมายความว่าในวันนี้ก็ให้ทำความดีซึ่งเป็นความดีในปัจจุบันและความดีในปัจจุบันนี้เองก็จะเป็นปัจจัยอุดหนุนให้เกิดความสุขความเจริญในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ดังนี้เป็นต้นเพราะว่าเราก็จะต้องถึงวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้สำหรับวันที่ล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีในวันนี้และทำความดีอยู่เสมอๆอยู่เรื่อยๆไปและในข้อนี้จะเห็นได้ว่า
ทุกๆคนต้องอาศัยความดีเก่ากันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเช่นว่าการสอบไล่ในปลายภาคเมื่อเรียนมาครบภาคหนึ่งก็มีการสอบไล่เลื่อนชั้นการสอบไล่เลื่อนชั้นนั้นก็เป็นผลของความดีคือการศึกษาเล่าเรียนที่ได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นปีโดยลำดับและเมื่อมาถึงปลายปีถึงคราวสอบไล่ก็เป็นความดีเก่าคือเป็นปุพเพจกตปุญญาตาใครที่มีปุพเพจกตปุญญาตาดีคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาดีการสอบไล่ในปลายภาคก็ย่อมจะได้ผลตามที่ต้องการมากกว่าคนที่เกียจคร้านเพราะฉะนั้นแม้ในปัจจุบันนี้เองทุกคนก็ต้องอาศัยความดีเก่าคือต้องทำความดีกันเรื่อยๆมาแล้วจึงจะให้ผลกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งในการเลื่อนขั้นในการเลื่อนขั้นของการงานก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยความดีเก่าที่ได้ปฏิบัติกระทำมาในปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็เลื่อนขั้นกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นต้นไปในนัยเดียวกันแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมเองนั้นสำหรับหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะเป็นการยากแต่ผู้ที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรมเป็นลำดับก็สามารถที่จะปฏิบัติทำได้โดยไม่ยากเป็นการพัฒนาจากไม่มีอะไรไปสู่มีอะไรก็คือมีจิตใจที่พัฒนาเมื่อพูดถึงคำว่าบุญในนามฉายาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่แปลว่ากตปุญโญที่แปลกันว่าผู้ที่ได้ทำบุญแล้วหรือว่าผู้ที่มีบุญเก่าคำว่าบุญเป็นสิ่งที่น่าสนใจในหมู่ชาวพุทธด้วยกันเพราะว่าคำว่าปุญญะที่แปลว่าบุญในภาษาไทยนั้นถ้าเราพินิจพิจารณาอาจจะเห็นได้ว่ามีนัยยะที่ต่างกับความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปคำว่าบุญแปลตามศัพท์หาได้เป็นอย่างที่พวกเราเข้าใจไม่โดยทั่วไปพวกเรามักเข้าใจว่าการทำบุญก็ไม่ต่างอะไรกับการลงทุนหรือว่าการเอาทรัพย์สมบัติไปฝากธนาคารเพื่อที่จะรอดอกเบี้ยเรามักจะใช้คำว่าทำบุญเพื่อหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ตามรากศัพท์ของคำว่าบุญในภาษาบาลีนั้นแปลว่าชำระฟอกล้างท่านแสดงว่าบุญในสองนัยยะนัยยะแรกก็คือบุญที่เป็นส่วนเหตุซึ่งได้แก่ความดีต่างๆที่เรียกว่าบุญเพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่วในนัยยะที่สองบุญที่เป็นส่วนผลคือความสุขมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขแสดงให้เห็นว่าบุญเป็นได้ทั้งวิธีการและเป็นได้ทั้งเป็นผลเป็นเป้าหมายคือความสุขคำว่าบุญความจริงแล้วหาใช่เป็นคำที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาไม่คำว่าบุญนั้นมีมาใช้ก่อนพุทธกาลพวกพราหมณ์ก็ใช้คำว่าบุญพวกเชนก็ใช้คำว่าบุญเช่นเดียวกันแต่ความหมายที่พวกพราหมณ์พวกเชนใช้นั้นมีความหมายที่แตกต่างไปจากการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในความหมายของต่างศาสนาคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาเชนนั้น
บุญก็คือหมายถึงการล้างบาปแต่การล้างบาปของพวกพราหมณ์ก็คือการล้างบาปทางกายซึ่งสำหรับผู้ที่เคยไปสังเวชนียสถานอาจจะคุ้นเคยกับภาพที่มีสาธุชนของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนั้นจุ่มแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเพื่อที่จะทำการล้างบาปดังนั้นในการก่อนพราหมณ์จึงเรียกท่าที่เขาไปล้างบาปกันว่าเป็นปุญญติรถะคือท่าล้างบาปเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นเช่นนั้นจึงได้ให้นิยามความหมายใหม่ของคำว่าปุญญะหรือคำว่าบุญว่าหาใช่เป็นการล้างบาปจากน้ำในแม่น้ำนั้นไม่ถ้าเป็นการล้างบาปด้วยแม่น้ำในแม่น้ำด้วยน้ำในน้ำแม่น้ำก็คงจะเห็นว่าผู้ที่มีบุญหรือว่าสัตว์ที่มีบุญก็คงมีอยู่มากมายตามแม่น้ำดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้นิยามความของคำว่าบุญว่าเป็นการล้างใจแทนหาได้เป็นการล้างกายอย่างที่นิยมปฏิบัติในหมู่พราหมณ์ไม่เพราะฉะนั้นในความหมายดังกล่าวนี้นามฉายาของหลวงพ่อที่ว่ากตปุญโญนั้นย่อมมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเป็นสมณะที่ได้ชำระฟอกล้างใจของตนจากกิเลสทั้งปวงการที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติศาสนธรรมมาตลอดชีพและการปฏิบัติของหลวงพ่อที่เห็นชัดไม่ว่าในด้านการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าในด้านการสั่งสอนผู้คนให้อยู่ในศีลธรรมเป็นคนดีไม่ว่าช่วยเหลือสังคมเป็นการเกื้อสังคมเป็นโลกานุกัมปายะล้วนเป็นวิธีแห่ง

การชำระฟอกล้างมลทินคือโลภโกรธหลงออกจากใจทั้งสิ้นสมกับนามฉายาว่ากัตตปุญโญผู้ได้กระทำซึ่งฟอกล้างกิเลสแล้วส่วนบุญส่วนผลมีแสดงไว้ว่ากัตตปุญโญคือผู้มีบุญอันทำแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองท่านเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงทั่วในนิธิกันทสูตรตรัสแสดงผลวิบากแห่งบุญนิบุญญนิธิโดยพิสดารไว้ว่านิธิคือบุญนี้

นิธิคือบุญนี้อันบุคคลฝังไว้ดีแล้วอันใครชนะไม่ได้มีปกติไปตามละไปย่อมถือเอาบุญนิธินั้นไปในที่พึ่งไปทั้งหลายไม่ทั่วไปแก่ชนเราอื่นบุญญานิธิโจรนำไปไม่ได้นิธินั้นให้สิ่งที่ใครจะได้ทั้งปวงแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดใดสิ่งนั้นทั้งหมดอันมีอันผู้มีบุญนิธิย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นความมีผิวพรรณงามความมีเสียงไพเราะสันฐานสวดทรงงามความมีรูปงามย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินั้นความเป็นใหญ่บริวารย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินั้นราชสมบัติแห่งประเทศความเป็นใหญ่จักรพรรดิสุขอันเป็นที่รักแม้ราชสมบัติแห่งเทพในทิพยะทั้งหลายย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินั้นสมบัติอันเป็นของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและในนิพพานสมบัติย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินั้นความที่อาศัยบุญได้มาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโภคสมบัติไม่ว่าจะเป็นทิพยสมบัติไม่ว่าจะเป็นนิพพานสมบัติก็เป็นสิ่งที่แยบคายมีความชำนาญในวิชาวิมุตติย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้เช่นเดียวกันปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในธรรมะวิโมกคือความหลุดพ้นจากกิเลสและสาวกบารมีปัจเจกโพธิพุทธภูมิล้วนย่อมได้ด้วยการทำบุญหรือว่าบุญญาณิธินั่นเองสัมปทานั้นคือบุญญสัมปทาความถึงพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์ผลที่ต้องการใหญ่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้ทรงปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นกตปุญโญคือผู้มีบุญอันทำแล้วดังนี้เมื่อพูดถึงบุญมีคำอยู่สองคำที่พูดกันอยู่เนืองๆในหมู่พุทธศาสนิกชนคำทั้งสองคำนี้เรามักจะใช้เป็นประจำแทบทุกคนทุกวันคำทั้งสองนี้ก็คือคำว่าบุญกับคำว่ากุศลและปกติก็พูดคู่กันไปว่าบุญกุศลบ้างเช่นทำบุญทำกุศลแต่ก็คงจะมีไม่น้อยที่ไม่เข้าใจคำว่าบุญและกุศลนี้ถูกต้องเพียงพอเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจะขอวิสัชนาโดยสังเขปดังนี้สำหรับคนทั้งหลายหรือคนส่วนใหญ่คำว่าบุญและคำว่ากุศลอาจมีความหมายที่เหมือนกันลองถามใจตัวเองดูคำว่าบุญคำว่ากุศลเป็นคำเดียวกันหรือไม่เป็นคำพ้องหรือไม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอาจจะตอบว่าทั้งสองคำก็คือเหมือนกันนั่นเองแต่เมื่อได้มีการพิจารณาการให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อนั้นจะพบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าบุญกับสิ่งที่เรียกว่ากุศลไม่มากก็น้อยแล้วแต่ความสามารถในการพินิจพิจารณาแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วบุญกับกุศลควรจะเป็นคนละอย่างหรือเรียกได้ว่าตรงกันข้ามตามความหมายของรูปศัพท์ของคำสองคำนี้ทีเดียวคำว่าปุญญะหรือว่าบุญถ้าพูดอีกในย่าหนึ่งมีความหมายว่าทำให้ฟูหรือพองขึ้นบวมขึ้นนูนขึ้นส่วนคำว่ากุศล

นั้นแปลว่าแผ้วทางให้ราบเจียนไปโดยความหมายเช่นนี้เราย่อมเห็นได้ว่าเป็นคนละอย่างหรือเดินคนละทางบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ฟูใจพอใจชอบใจเช่นทำบุญให้ทานหรือรักษาศีลก็ตามแล้วก็ฟูใจอิ่มเอิบหรือแม้ที่สุดแต่รู้สึกว่าตัวได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากในกรณีที่ทำบุญเอาหน้าเอาเกียรติอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเหมือนกันแม้จะเป็นบุญชนิดที่ไม่สู้จะแพ้หรือแม้ในกรณีที่ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเอาบุญกันจริงๆก็ยังอดฟูใจไม่ได้ว่าตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ในภพนั้นภพนี้อันเป็นภวตัณหานำไปสู่การเกิดในภพใหม่เพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่ตนจะปรารถนาไม่ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้แม้จะไปเกิดในโลกที่เป็นสุคติก็ตามฉะนั้นความหมายของคำว่าบุญจึงหมายถึงสิ่งที่ทำให้ฟูใจและเวียนไปเพื่อความเกิดอีกไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่แผ้วถางสิ่งกีดขวางผูกรัดหรือรกรุงรังไม่ข้องแวะกับความฟูใจหรือพอใจเช่นนั้นแต่มีความมุ่งหมายจะกำจัดเสียซึ่งสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้พัวพันอยู่ในกิเลสตัณหาอันเป็นเครื่องนำให้เกิดแล้วเกิดอีกและจะมีจุดมุ่งหมายกวาดล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัวในเมื่อบุญตั้งการโอบรัดเข้ามาหาตัวให้มีเป็นของตัวเองมากขึ้นในเมื่อฝ่ายที่ถือข้างบุญยึดถืออะไรเอามาไว้มากๆและพอใจดีใจนั้นฝ่ายที่ถือข้างกุศลก็เห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นความโง่เขลาขนาดเข้าไปกอดรัดงูเห่าทีเดียวฝ่ายข้างกุศลหรือที่เรียกว่าฉลาดนั้นตั้งการจะปล่อยวางหรือผ่านพ้นไปทั้งช่วยผู้อื่นให้ปล่อยวางหรือผ่านพ้นไปด้วยกันฝ่ายข้างกุศลจึงถือว่าฝ่ายข้างบุญนั้นยังเป็นความมืดบอดอยู่หรืออีกนัยยะหนึ่งทำบุญเป็นเรื่องของกายเช่นให้ทานเป็นเรื่องของวัตถุที่หยิบยกมาให้กันได้แต่ทำกุศลนั้นเป็นเรื่องของใจเป็นการอบรมใจให้งดงามผ่องใสห่างไกลจากกิเลสโดยควรบุญกุศลเป็นของคู่กันไม่ควรจะแยกจากกันคือไม่ควรเลือกทำแต่บุญหรือไม่ควรเลือกทำแต่กุศลควรต้องทำทั้งบุญและกุศลควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์ถ้าเปรียบเหมือนกินข้าวแล้วก็ต้องกินน้ำไม่เช่นนั้นจะไม่รู้สึกว่าอิ่มทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วยทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วยก็คือเมื่อให้ทานทั้งหลายรวมทั้งการถวายอาหารพระให้อาหารเป็นทานแก่ผู้ต้องการหรือให้เงินทองแก่ผู้ขาดแคลนเหล่านี้เป็นต้นเมื่อให้ทานดังกล่าวแล้วควรต้องทำกุศลด้วยคืออบรมใจตนเองให้มีกุศลกุศลหมายถึงความฉลาดฉลาดในการอบรมใจให้มีกุศลก็คืออบรมใจให้ฉลาดให้มีปัญญาความสามารถพาตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจให้ได้การอบรมใจให้ฉลาดนี้แหละคือการทำกุศลอย่างไรก็ตามบางทีบุญและกุศลก็เกี่ยวพันกันอยู่อย่างแยกกันไม่ออกเช่นการทำทานบางครั้งก็เป็นเรื่องของบุญ
แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของกุศลเช่นการให้อภัยทานอภัยทานนี้เป็นเรื่องของกุศลก็ได้เป็นเรื่องของบุญก็ได้ถ้าผู้ใดมีโทษต่อกันเช่นทำให้ตนโกรธแค้นขัดเคืองแม้ว่าจะให้อภัยโทษให้ยังเสียไม่ได้นั่นก็เรียกว่าเป็นบุญได้แต่ไม่เรียกว่าเป็นกุศลแต่ถ้าใจมีเหตุผลมีเมตตาแล้วให้อภัยโทษให้เป็นการอภัยโทษด้วยความเต็มใจด้วยใจที่ประกอบด้วยเหตุผลอันใคร่ครวญแล้วนั่นเป็นกุศลเป็นการทำกุศลทั้งที่เป็นการให้อภัยโทษหรือเป็นอภัยทานด้วยกันแต่ก็แยกจากกันได้ในเรื่องเป็นบุญหรือเป็นกุศลจึงเห็นได้ชัดว่าเรื่องของกุศลถ้าใจสว่างขึ้นมีปัญญาขึ้นนั่นเป็นกุศลถ้าใจไม่เกิดผลเป็นความใสความสว่างความมีปัญญาอย่างใดเลยนั่นก็เป็นเรื่องของบุญเท่านั้นที่ประณีตยิ่งกว่านั้นก็คือแม้ว่าจะไม่สามารถให้อภัยทานที่เป็นบุญได้แต่ถ้าใจไม่ถือโทษเพราะสว่างแล้วด้วยปัญญาด้วยเหตุผลด้วยเมตตานั่นก็เป็นอภัยทานนั่นก็เป็นกุศลบุญกับกุศลไหนมีความสำคัญกว่ากันยกข้อนี้ขึ้นมาพิจารณาก็น่าจะเห็นได้ว่ากุศลมีความสำคัญมากกว่ากุศลเปรียบเทียบเหมือนข้าวบุญเปรียบเหมือนน้ำอิ่มข้าวแล้วไม่ได้กินน้ำแม้จะรู้สึกไม่อิ่มสมบูรณ์แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้กินข้าวเลยอิ่มแบบกินแต่ข้าวกับอิ่มแบบกินแต่น้ำแตกต่างกันอย่างไรเข้าใจความนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ด้วยว่าทำแต่กุศลกับทำแต่บุญแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นแม้เมื่อเป็นไปได้แล้วทุกคนจึงควรทำทั้งบุญกุศลไปพร้อมกันแต่ถ้าจะต้องเลือกระหว่างการทำบุญกับการทำกุศลคือไม่ทำทั้งสองอย่างได้พร้อมกันก็ต้องเลือกทำกุศลกุศลเป็นสิ่งที่ทำได้เสมอเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของทุกคนไม่เกี่ยวกับผู้คนอุปสรรคอื่นไม่อาจห้ามการทำกุศลของใครได้เลยโดยเด็ดขาดตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองไม่ได้ทำกุศลฉะนั้นจึงควรพิจารณาในเรื่องนี้ให้รอบคอบและอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นอุปสรรคกีดขวางตนเองไม่ให้ทำกุศลคือการอบรมใจให้สว่างสะอาดฉลาดพร้อมด้วยสติปัญญาเมตตากรุณาเป็นต้นผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งควรทำนั้นถูกต้องจักไม่เกิดผลไม่ดีอย่างใดแต่ผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีต่างๆเช่นนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะมีทางจะก่อให้เกิดโทษได้ไหนๆจะทำบุญทำกุศลทำดีกันทั้งทีก็ควรเข้าใจและควรทำใจให้ถูกต้องเพื่อจะได้เสวยผลแห่งการทำนั้นเต็มบริบูรณ์เป็นอานิสงส์ถ้าจะปล่อยนกปล่อยปลาสักทีก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อให้ชีวิตแก่สัตว์ไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองหายเจ็บหายไข้มีอายุมั่นขวัญยืนถ้าจะให้เงินทองให้กับคนยากคนจนเมื่อใดก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อช่วยบรรเทาความลำบากยากไร้ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่เพื่อไม่ให้ตัวเองขาดแคลนหรือถ้าเกิดขาดแคลนขึ้นเมื่อใดก็ขอให้มีผู้มาช่วยถ้าจะสวดมนต์ภาวนาก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อให้ใจเกิดสมาธิหรือให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่ใช่เพื่อให้เกิดผลอย่างอื่นที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เพียงส่วนน้อยยังมีการทำบุญทำกุศลทำความดีอีกหลายอย่างที่ผู้ทำ
ควรทำใจให้ถูกต้องและทำใจเสียให้ถูกแล้วผลที่เกิดขึ้นจะดีเองจะปราศจากโทษเองเพราะผลดีผลร้ายนั้นไม่ได้เกิดจากใจมุ่งมาดปรารถนาผลเกิดแต่เหตุเท่านั้นเหตุสมควรแล้วผลก็ต้องเกิดแน่การไปมุ่งผลแม้ทำเหตุสมควรแก่ผลที่มุ่งนั้นไม่ถูกต้องแท้จริงการอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจทะเยอทะยานรวมทั้งความโลภโกรธหลงทั้งหลายเกิดได้จากการทำใจไม่ถูกเมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีอธิบายเช่นนี้อย่าคิดผิดยิ่งขึ้นไปว่าถ้าเช่นนั้นก็อย่าทำบุญทำกุศลเสียเลยดีกว่าการทำบุญการทำกุศลทำคุณงามความดีเป็นสิ่งดีแน่ดีแท้ควรทำด้วยกันทุกคนแต่เมื่อทำแล้วทั้งที่ก็ควรพยายามทุกอย่างที่จะให้ได้ผลบริสุทธิ์ปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองขอให้ทุกๆคนลองดูแต่บัดนี้แล้วสังเกตดูจิตใจของตนให้เห็นผลชัดแจ้งว่าเมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีด้วยการทำให้ถูกดังกล่าวจะสบายใจกว่าหรือไม่จักได้รับผลดีเพิ่มขึ้นกว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้ให้ดีทำใจให้ถูกทุกครั้งที่จะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีซึ่งทุกคนมีโอกาสทดลองด้วยกันทั้งนั้นออกจากบ้านไปพบขอทานสักคนหยิบเงินออกส่งให้ทำใจให้ถูกว่าเพื่อช่วยให้เขาขาดแคลนน้อยลงทำใจให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นให้ได้จริงๆพยายามทำให้ได้ทุกครั้งไม่ว่าจะให้อะไรใครก็ตามแล้วจะพบความรู้สึกอย่างใหม่ในใจเป็นความรู้สึกที่มีค่าเกินกว่าค่าของการบริจาคเป็นอันมากผู้ที่ยิ่งบริจาคทำบุญทำกุศลมากเพียงไรยิ่งจำเป็นต้องทำใจให้ถูกมากเพียงนั้นไม่เช่นนั้นแล้วบุญกุศลที่ทำโดยตั้งใจไว้ไม่ถูกนั่นแหละจะพาไปให้ต้องเป็นทุกข์ในภพภูมิต่อไปเพราะจะพาให้ต้องเกิดนั่นเองบริจาคแล้วก็วางเสียอย่าไปยึดมั่นเอาไว้ว่าได้ทำนั้นบริจาคนี้มากมายจะมีวิมานในเมืองฟ้าใหญ่โตมโหฬารยิ่งขึ้นทุกทีอย่าทำไปโดยยึดมั่นไปเป็นอันขาดจะได้พ้นทุกข์สิ้นเชิงในวันหนึ่งความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนี้เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งและก็อย่าเห็นว่าการปรารถนาความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเป็นโลภะโลภะนั้นหมายถึงปรารถนาต้องการในสิ่งที่จะพาให้เกิดกิเลสเช่นยึดอยู่หลงอยู่ปรารถนาต้องการความบริสุทธิ์หลุดพ้นหาได้เป็นโลภะไม่บุญในความหมายส่วนผลคือการได้ซึ่งสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดของสรรพสัตว์อาจต่างกันที่วิธีการได้มาซึ่งความสุขเท่านั้นความสุขนั้นมีอยู่หลายระดับตั้งแต่ความมั่งคั่งการรู้จักบริโภคการไม่มีหนี้การมีอาชีพที่สุจริตจนถึงความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบและความสุขสูงสุดคือการดับทุกข์คือนิพพานในชีวิตโลกียวิสัยความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและการงานเป็นความสุขอันน่าปรารถนาของทุกคนเพราะฉะนั้นความสำเร็จก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของความสุขคือบุญนั่นเองที่สำคัญก็คือว่าบุญหรือความสุขสำเร็จนั้นได้มาได้อย่างไรสำหรับเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องการพัฒนาบุญซึ่งไม่ต่างอะไรกับ
การบริหารชีวิตของเราเองนั่นเองเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างครบถ้วนถ้าเราเอาหัวข้อธรรมะที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นวิธีการทำบุญที่เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการเอามาพินิจพิจารณาในเชิงของการพัฒนาชีวิตบริหารชีวิตของเราเองก็จะเห็นได้เป็นขั้นเป็นตอนว่าความจริงวิธีการทำบุญที่แท้จริงนั้นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องนั้นก็คือการบริหารชีวิตที่ถูกต้องนั่นเองในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการข้อที่1ก็คือทานการกระทำบุญอันสำเร็จด้วยการให้ทานถือว่าเป็นข้อแรกหรือว่าเป็นวิธีการแรกที่มีมาในพระคัมภีร์ต่างๆอันคำว่าทานนั้นแปลว่าการให้เป็นชื่อของกิริยาที่ทำทานแปลว่าการให้เป็นชื่อของวัตถุที่ให้แปลว่าวัตถุที่ให้เป็นชื่อของเจตนาก็คือแปลว่าเจตนาเป็นเหตุให้คุณธรรมพื้นฐานของการสร้างความสุขสำเร็จคือการให้การแบ่งปันการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพราะอุปนิสัยของการให้ย่อมทำให้จิตใจของผู้ให้ตั้งอยู่ที่ประโยชน์ส่วนรวมมีผลทำให้เป็นที่รักของทุกคนในสังคมและจิตของตนก็จะสะอาดมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ชื่อว่าบุญย่อมเกิดได้ด้วยการให้ทานเริ่มแต่ให้วัตถุให้อภัยทานและให้ธรรมทาน 2. ศีลการทำตัวเป็นปกติธรรมชาติหรือการประพฤติอยู่ในคลองธรรมคือมีศีลเป็นคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันศีลทุกข้อนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนกับสังคมเป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองดังนั้นความสำเร็จที่ชื่อว่าบุญย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งศีลสำหรับหลายๆคนสำหรับพุทธศาสนิกชนหลายๆท่านอาจนึกว่าศีลเป็นสิ่งต้องห้ามอาจนึกว่าศีลเป็นสิ่งที่ต้องขอจากพระสงฆ์แต่ศีลโดยธรรมชาติที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ศีลก็คือความเป็นปกติความเป็นปกติอย่างไรโดยปกตินั้นเราต้องศึกษาโดยปกตินั้นเราต้องพัฒนาโดยปกตินั้นเราจะต้องพยายามให้มีความสุขในชีวิตของตนการที่เราไปขอศีลตามวัดการที่เราไปขอศีลกับพระเป็นเพียงพิธีการเป็นเพียงแค่รูปแบบที่จะทำให้พวกเราผู้ที่รับศีลระลึกถึงความเป็นปกติธรรมชาติของจิตใจของเรานั่นเองในศีล5ข้อข้อที่ว่าปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเป็นต้นหาได้เป็นข้อห้ามตามที่หลายๆคนเข้าใจไม่ในคำภาษาบาลีคำว่าสิกขาปดังสมาธิยามิย่อมมีความหมายว่าสมาธิยามิคือยอมรับยอมรับหรือว่าสมาทานสมาทานหรือยอมรับเรื่องอะไรยอมรับที่จะสิกขาปดังศึกษาบทเรียนศึกษาบทเรียนว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องเวรมณีคือการละเว้นการละเว้น
อะไรการละเว้นคือปานาธิปาตะ

ซึ่งลมปราณเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่พระสงฆ์ให้ศีลแก่พุทธศาสนิกชนหาได้เป็นรูปแบบที่จะทำให้เราต้องมายึดต้องมาขอศีลต้องมาศีลขาดต้องมาต่อศีลแต่เป็นการย้ำให้แก่ตนเองว่าเราจะมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะศึกษาข้อดีข้อเสียของการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์เช่นเดียวกับข้อ2อทินาทานาก็จะศึกษาข้อดีข้อเสียของไปหยิบสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ในข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีก็เช่นเดียวกันยอมรับสมาทานที่จะศึกษาบทเรียนที่ว่าด้วยการควบคุมกามคุณทั้ง5ก็คือการระมัดระวังอย่าล่วงเกินสิทธิมนุษยชนนั่นเองมุสาวาทาซึ่งก็คือศึกษาบทเรียนที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดปดให้เห็นประโยชน์และข้อเสียของการพูดเท็จพูดโกหกซึ่งเป็นผิดธรรมชาติของคนทั่วไปแม้ในศีลข้อที่5ก็พึงศึกษาบทเรียนข้อดีข้อเสียของการเสพสุราหรือว่าเครื่องมึนเมาทำให้ขาดสตินั่นเองซึ่งโดยปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะล่วงเกินสิ่งเหล่านี้ได้นอกเสียจากเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดๆในสังคมนั่นเองดังนั้นศีลเป็นส่วนสำคัญของพระพุทธศาสนาที่จะรักษาจิตที่จะพัฒนาจิตให้เป็นปกติให้เป็นจิตที่เหนือคนทั่วไปให้เป็นจิตที่อาจจะเรียกว่ามนุษย์เทพในจิตที่สูงขึ้นไปข้อ3ภาวนาภาวนาก็คือการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือการฝึกอบรมจิตเจริญปัญญาเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทุกคนต้องมีเพราะปราศจากการอบรมจิตเจริญปัญญาย่อมนำพาสังคมไปในทางที่ผิดคือทางแห่งกิเลสและทางแห่งความทุกข์ความล้มเหลวฉะนั้นการได้มาซึ่งบุญคือความสำเร็จเริ่มจากการบริหารมนะคือใจและปัญญาของตนเสียก่อนในสังคมพุทธหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าภาวนาก็คือการนั่งหลับตาภาวนาก็คือการนั่งสวดมนต์แต่ภาวนาที่แท้จริงนั้นหาได้มีความหมายเฉพาะการนั่งภาวนาหรือการนั่งสวดมนต์หรือไม่แม้ว่าการนั่งภาวนาหรือการนั่งสวดมนต์นั้นเป็นเพียงวิธีการที่จะทำให้จิตใจมีสิ่งที่ไม่มีโดยธรรมชาติหรือว่าพัฒนาพยายามที่จะให้เกิดความแข็งแรงในสิ่งที่จิตใจยังอ่อนไหวอยู่โดยเฉพาะในแง่ของความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเป็นการอบรมจิตและอบรมจิตนั้นก็คือการเจริญปัญญาทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆตามธรรมชาติหรือว่าตามอริยสัจ4นั่นเองข้อ4อัปจายนะการถ่อมตนคือการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอยู่ได้ด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมต่อกันไม่ปล่อยให้อำนาจแห่งทิฏฐิมานะครอบงำแม้เป็นผู้บริหารก็ควรมีจิตตั้งมั่นอยู่บนความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้อำนาจแห่งอัตตา
จนเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นและสังคมฉะนั้นวิธีการทำบุญแม้ความประพฤติก็ถือว่าเป็นการทำบุญความประพฤติที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันข้อ5เวยยาวัจจะคือการช่วยขวนขวายการช่วยเหลือการทำบุญก็คือวิธีการอาจจะมีจิตใจขวนขวายที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคือมีความมีใจเต็มเปี่ยมด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีกรุณาเป็นพื้นฐานของจิตใจทำงานสร้างสรรค์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมซึ่งก็คือมีจิตใจของการบริการสังคมนั่นเองผู้ที่บริหารจัดการกับบุญนี้ย่อมนำพาชีวิตของตนไปสู่ความสุขสำเร็จได้ในบุญญกิริยาวัตถุ10ข้อข้อที่6คือปฏิทานซึ่งแปลว่าการให้ส่วนบุญความจริงแล้วการให้ส่วนบุญก็คือการบริหารจัดการกับบุญอย่างถูกต้องหมายความว่าเราต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งดีงามกับผู้ร่วมงานและเพื่อนฝูงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ฝ่ายเดียวเสมือนการแบ่งรางวัลความสำเร็จของบริษัทองค์กรให้ทั่วกันในหมู่พนักงานนั่นเองซึ่งก็คือยังถือว่าการแบ่งปันนั้นเป็นการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนาข้อ7ปัตตานุโมทนาซึ่งแปลว่าการยินดีในความดีของผู้อื่นคือการที่มีจิตใจที่เปิดกว้างไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีการส่งเสริมสนับสนุนผู้กระทำความดีเช่นนี้ย่อมประสานให้สังคมอยู่ร่วมกันได้แม้คุณธรรมแห่งจิตพลอยยินดีก็คือการบริหารบุญเพื่อไปสู่ความสำเร็จความสุขเหมือนกันข้อ8ธรรมสวนะการฟังธรรมชีวิตที่ดีคือการอยู่ด้วยการศึกษาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการบริหารบุญที่ดีต้องมีจิตใจศึกษาไฟรู้ไฟตลอดเวลาและยินดีรับความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์โดยไม่มีทิฏฐิมานะเป็นตัวกั้นการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการฟังธรรมคือการศึกษาธรรมเป็นบุญทั้งที่เป็นส่วนเหตุเป็นบุญทั้งที่เป็นส่วนผลนั่นเองข้อ9ธรรมเทศนาการแสดงธรรมก็คือการอยู่ในสังคมอย่างสุขสำเร็จได้นั้นต้องมีจิตใจของความเป็นกัลยาณมิตรกล่าวคือมีจิตใจยินดีในการแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่ปิดบังเสมือนพระพุทธองค์ที่ทรงสอนด้วยการไม่ซ่อนความรู้ไว้ฉะนั้นแม้การแสดงธรรมหรือการให้ธรรมทานย่อมเป็นบุญที่เป็นความสุขสำเร็จบุญญกิริยาวัตถุข้อที่10ดิถุชุกรรมซึ่งแปลว่าการทำความเห็นให้ตรงคือยึดในหลักการที่ถูกต้องเป็นกุศลไม่ลุอำนาจแห่งกิเลสการยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องดีงามเช่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารพัฒนาตนและสังคมไปสู่ความสุขสำเร็จการที่สังคมเกิดวุ่นวายก็เพราะผู้คนในสังคมไม่มีดิฏฐุชุกรรมคือความเห็นความเข้าใจที่ถูกหลักถูกเกณฑ์เ
ผู้คนในสังคมมักใช้ความถูกใจเป็นหลักในการตัดสินสิ่งต่างๆหลักธรรมทั้ง10ข้อนี้เมื่อจะสรุปก็สามารถสรุปได้ดังนี้หลักธรรม3ข้อต้นที่ว่าด้วยทานศีลภาวนาเป็นคุณธรรมพื้นฐานเพื่อพัฒนาบริหารตนส่วนหลักธรรมอีก6ข้อต่อมาเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาต่อจากตนสู่สังคมเพราะจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับสังคมยังมีประสิทธิภาพส่วนหลักธรรมข้อสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญเป็นหางเสือของเรือที่จะคอยควบคุมทิศทางของการทำบุญให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามคลองธรรมฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พัฒนาตนด้วยการทำบุญคือชำระล้างใจในส่วนตนเสียก่อนแล้วจึงก้าวไปสู่การทำบุญด้วยการบริหารหมู่คณะเพื่อบุญที่สูงขึ้นและทั้งสองขั้นต้องควบคุมไว้ด้วยธรรมคือหลักการและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องการปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลักการบริหารบุญง่ายๆซึ่งจะมีผลทำให้ตนและสังคมก้าวไปสู่ความสุขสำเร็จซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุญคือความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดมีหลักธรรมแห่งบุญญกิริยาวัตถุ10ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือทำความดีย่อมจะได้ผลเป็นการพัฒนาบริหารตนและสังคมประเทศชาติกล่าวอีกในย่านหนึ่งก็คือได้บุญที่เป็นผลนั่นเองดังนั้นบุญนอกจากจะเป็นคุณธรรมพื้นฐานแล้วยังเป็นกระบวนการบริหารนำพาสังคมไปในทางที่ดีที่เป็นกุศลมีผลเป็นความสุขมีผลเป็นความเจริญเป็นหลักการบริหารแนวพุทธที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติตนทำบุญทำกุศลตามหลักของบุญญกิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการทำบุญดังที่กล่าวมาแล้วย่อมชื่อว่าได้เป็นผู้กระทำบุญย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขร้ายการเบียดเบียนดังพระพุทธบาสิทธิตรัสไว้นั้นการบริหารตนด้วยการทำบุญดังที่กล่าวมานี้โดยสังเขปย่อมชื่อว่าเป็นบุญคือเป็นเครื่องชำระฟอกล้างชำระฟอกล้างกิเลสที่เป็นมัจฉริยะความตรณีห่วงแหนที่เป็นโลภะความโลภอยากได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดเป็นกรรมคือการงานที่กระทำออกไปเป็นทานคือการให้ที่ใช้ร่างกายเป็นกายกรรมใช้วาจาพูดเป็นต้นก็เป็นวจีกรรมและที่มีจิตใจพร้อมที่จะให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อบูชาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลดังกล่าวเป็นมโนกรรมเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าได้กระทำบุญเป็นเครื่องชำระฟอกล้างโลภะมัจฉริยะสำเร็จด้วยบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใฝ่ประโยชน์ควรศึกษาบุญนี้แหละซึ่งมีผลกว้างขวางยิ่งใหญ่อำนวยสุขให้คือเจริญทานควรพัฒนาความประพฤติที่ชอบธรรมและควรเจริญเมตตาจิตครั้นเจริญธรรม3ประการนี้อันเป็นแหล่งที่ก่อเกิดความสุขแล้วบัณฑิตย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขร้ายการเบียดเบียนอัตตสัมมาปณีทิความตั้งตนไว้ชอบตามบทอุทเทศก็หมายความว่าความตั้งตนไว้ในทางที่ถูกที่ควรทำตนที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้นที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นที่ไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีจาคะมีปัญญาขึ้นเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความตั้งตนไว้ชอบซึ่งในเรื่องนี้ประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าหลวงพ่อมีศรัทธา
มีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่างบริบูรณ์ทั้งแสดงออกมาใน

0: ความประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อมาโดยตลอดเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้ปฏิบัติเป็นปฏิบัติที่บูชาดังนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญถือได้ว่าเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอุดมมงคลทั้งสามคือปฏิรูปเทสวาโซผู้อยู่ในถิ่นอันสมควรปุบเบจกตปุญญาตาผู้มีบุญอันกระทำแล้วอัตตสัมมาปณีทิผู้ตั้งตนไว้ชอบผู้บำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุดังวิสัชนามาชนี้เรียกว่าทำบุญผู้ทำบุญย่อมเป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษจึงเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดย่อมได้รับความบันเทิงในที่ทั้งปวงและพินิจพิจารณาเห็นกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเป็นบุญของตนย่อมบังเกิดความบันเทิงอิ่มใจยิ่งขึ้นสมด้วยคาถาประพันธ์พุทธภาษิตว่าอิทโมทติเปจจโมทติกตปุญโญอุปยัตตโมทติโซโมทติโซปโมทติทิสวากรรมวิสุทธิมัตตโนแปลความว่าผู้มีบุญกระทำไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้นั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงแล้วบันเทิงเล่าดังนี้ในนัยยะเดียวกันหลวงพ่อสนองซึ่งมีนามฉายาว่ากตปุญโญคือผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้นั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงแล้วบันเทิงเล่าดังนี้มีอรรถอธิบายดังแสดงมาขอกุศลจริยาที่คณะศิษยานุศิษย์สำนักวัดสังฆทานกับทั้งท่านผู้มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้บำเพ็ญและน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วนี้จงสำเร็จประสิทธิผลในทานนิยมสมเจตนาปรารภทุกประการวิสัชนาพระธรรมเทศนากตปุญญกถาสมควรแก่กาลเวลายุติลงด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระสักยวงศ์วิสุทธิ์ท่านเจ้าคุณอนิลมานธรรมสากิโย PhD รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารคณะเรืองรังสีเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์เพ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการรุ่นนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการรุ่นพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
1: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานคล้ายๆของสภากาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้สร้างเสร็จเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนอาณาจักรนี้รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่พระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้า

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้

0: ได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งดีด้วยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดคือละเอียดละเอียดพิเศษถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ

0: ตัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสม

อารามีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมัน

ันก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืน

คือให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำบ้าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่น
ก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้ยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการ
ทำทุกอิริยาบถยืนรู้อยู่ต้อง

ลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแหมยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้ชอบได้ปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านถ้านั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือน

ก็ว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเรียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเดี๋ยวธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำ
เห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับ

0: บุญกุศลเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได
1: ้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ทั้งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
0: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบพองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดี
2: นำเสด็จนำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมโกเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสมบัติสองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มลทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

วิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องพุทธประวัติโดยธรรมสภาขอเชิญท่านติดตามรับ

ลำดับนั้นพระองค์หวนระลึกขึ้นได้ถึงความพอพระทัยต่อความสงบสุขในขณะที่ดวงจิตดิ่งลงสู่ห้วงแห่งสมาธิจนหมดความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงรอบด้านภายใต้ร่มว่าใหญ่เมื่อครั้งตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาและเมื่อพระพี่เลี้ยงมาทูลเตือนให้เสด็จกลับพระองค์ยังทรงเสียดายและยังจำได้ถึงรสสุขนั้นแม้จะยังทรงพระเยาว์อยู่จากนั้นพระสิทธัตถะได้ทรงออกบิณฑบาตทุกเวลาเช้าทรงบริโภคอาหารตามแต่จะได้มาทุกวันพระองค์กลับทรงมีพระกำลังอย่างเดิมมีพระชวีวันผุดพองดังสีทองดุจเดียวกับเมื่อยังประทับในพระราชวังในการก่อนแต่แม้พระองค์จะทรงมองเห็นอย่างชัดแจ้งว่าการทรมานกายนั้นเปรียบเสมือนการพยายามผูกอากาศให้เป็นปมหรือเช่นเดียวกับการฟั่นทรายให้เป็นเชือกคณะปัญจวัคคีย์นั้นก็ไม่ได้มีความคิดหรือรู้สึกเช่นเดียวกับพระองค์เลยเขายังมีความยึดถือเช่นเดียวกับคนทั้งหลายว่าวิธีตรัสรู้สัจธรรมนั้นต้องสำเร็จจากการทรมานกายวิธีเดียวดังนั้นเมื่อคนทั้งห้าเห็นว่าบุคคลซึ่งตนยกย่องว่าเป็นอาจารย์ได้เลิกละการอดอาหารและการทรมานกายหันมาบริโภคเพื่อบำรุงบำเรอร่างกายแทนจึงกล่าวแก่กันว่าพระสมณะโคดมสากยะปุติยะนี้กลายเป็นคนมักมากกลับไปสู่ชีวิตอันสะดวกสบายเสียแล้วคนทั้งห้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะอยู่กับอาจารย์ที่เลิกละความเพียรผู้นี้จึงได้พากันละทิ้งพระองค์ไปตอนที่9ทรงประสบความสำเร็จในวันต่อมากุลสตรีผู้หนึ่งมีนามว่าสุชาดาซึ่งอาศัยอยู่ในถิ่นนั้นได้นำข้าวซึ่งหุงด้วยนมที่คัดเลือกอย่างดีที่สุดมาถวายถึงที่ประทับเมื่อถวายอาหารนี้แล้วนางสุชาดาได้กล่าวแก่พระองค์ว่าขอให้พระองค์จงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์เช่นเดียวกับที่ดิฉันได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดิฉันประสงค์แล้วเถิดเจ้าข้าพระองค์ไม่ปฏิเสธการถวายทานของนางสุชาดาทรงรับและฉันในขณะนั้นเองด้วยความพอพระทัยในคุณประโยชน์แก่ร่างกายพระองค์เป็นอย่างยิ่งต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จสู่ต้นไม้อัสสัทธะซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งการตรัสรู้ของพระองค์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งเราเรียกกันว่าต้นโพหรือต้นไม้แห่งการตรัสรู้คำกล่าวของกุลสตรีสุชาดานั้นยังคงก้องอยู่ในพระโสตของพระองค์ว่าขอพระเป็นเจ้าจงประสบความสำเร็จดังที่ดิฉันได้ประสบความสำเร็จเถิดเจ้าข้าดังนี้จนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จเข้าไปสู่โคนไม้นั้นณบัดนี้พระองค์ได้ประทับลงยังโคนไม้นั้นทางทิศตะวันออกอันเกลี่ยด้วยหญ้า8ฟ่อนซึ่งคนตัดหญ้าชื่อโสธิยะถวายแก่พระองค์และทรงอธิษฐานจิตกำหนดพระทัยต่อพระองค์เองว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามหากไม่บรรลุความสำเร็จอันจะช่วยเพื่อนมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเกิดความตายที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนน่าเบื่อหน่ายนี้ได้พระองค์ก็จักไม่ยอมลุกไปจากที่นั้นแม้จักมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็ตามการอธิษฐานอย่างแน่วแน่เฉียบขาดเช่นนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากและยังไม่เคยมีใครในโลกเคยอธิษฐานเช่นนั้นนักบวชในประเทศอินเดียจำนวนมากได้พยายามบำเพ็ญตบะทรมานทางกายและทางจิตอย่างแข็งกล้าตลอดเวลาเป็นปีๆแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้น
เป็นเพียงความสุขชนิดชั่วคราวยังไม่สามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาได้เมื่อสุขในสวรรค์เสื่อมสิ้นลงเขาต้องละโลกที่พอใจชนิดนั้นกลับมาสู่โลกชั้นต่ำอีกเช่นเดิมนี้เปรียบดังบุคคลคนหนึ่งสะสมเงินทองไว้ในหีบเป็นอันมากแล้วก็เริ่มใช้สอยไปเรื่อยๆไม่นานก็หมดสิ้นไปเหลือแต่หีบเปล่าซึ่งต้องทำการสะสมใหม่อีกข้อนี้ฉันใดนักบวชที่ได้ประสบความสุขที่ไม่ถาวรเมื่อความสุขสิ้นไปแล้วเขาก็ต้องทนยากลำบากบำเพ็ญขึ้นมาใหม่ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้นด้วยประการนี้จึงทำให้เขาต้องวนเวียนไปมาอยู่ระหว่างการเกิดในโลกสวรรค์กับการเกิดบนโลกแผ่นดินเวียนไปเวียนมาอยู่เช่นนี้ไม่มีสิ้นสุดลงได้เลยความยากลำบากทำนองนี้ดุจดังการเข็นครกหนักแสนหนักขึ้นภูเขาซึ่งมันมีแต่จะกลิ้งลงสู่ตีนเขาอยู่ร่ำไปซึ่งเขาจะต้องระดมกำลังกลิ้งขึ้นไปใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีที่สิ้นสุดส่วนสิ่งที่พระสิทธัตถะแสวงหานั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรใครได้ประสบเพียงครั้งเดียวก็ไม่ต้องพยายามทำเพื่อให้ได้ให้มีอีกต่อไปไม่เสื่อมสิ้นไม่ตกต่ำ

ณบัดนี้พระสิทธัตถะได้ระดมกำลังจิตของพระองค์ต่อสู้กับธรรมชาติฝ่ายต่ำทรงยกจิตให้ขึ้นสูงเหนือทุกสิ่งที่ผ่านมามากมายนั้นทรงสลัดความคิดอย่างโลกโลกเสียสิ้นเชิงปักใจค้นหาความจริงในข้อที่ว่าความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่แทนที่จิตของพระองค์จะกำหนดไปในทางเดียวกลับหวนคิดกลับไปกลับมาถึงความสบายแต่หนหลังภาพที่ปรากฏขึ้นมาในใจของพระองค์ขณะนั้นนับแต่พระราชวังและห้องบรรทมอันแสนวิจิตรการตาภาพลานพระอุทยานอันสดชื่นด้วยไม้ดอกหลากสีทั้งภาพสระบัวซึ่งชูดอกนานาพันธุ์งามจับใจภาพแห่งสาวสันกำนันนางแวดล้อมคอยปรนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ภาพพระชายาผู้งามเลิศและโอรสน้อยสุดที่รักผู้มีพระรูปโฉมงดงามด้วยลักษณะหน้าภาคภูมิใจและพระองค์ยังได้ทรงเห็นภาพพระ

าซึ่งทรงพระชรามีพระเกศาหงอกขาวกำลังระทมทุกข์ถึงพระโอรสหวังจะให้กลับมาช่วยดูแลบ้านเมืองปกครองราษฎรแทนพระองค์ต่อไปพระสิทธัตถะทรงเห็นภาพทั้งหลายนี้ด้วยความที่เป็นจริงและในท่ามกลางความสงัดเงียบนั้นความคิดชนิดที่ไม่ทรงประสงค์เป็นอย่างยิ่งมันก็เกิดขึ้นจนได้ว่าสิทธัตถะถ้าท่านอยู่ครองบ้านเรือนก็จะเป็นราชาผู้สูงศักดิ์ทรงอำนาจและเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่สิทธัตถะเอ๋ยชีวิตนี้เป็นของสั้นนิดเดียวทำไมไม่ใช้เวลาที่เหลือน้อยนี้เสวยสุขอันรออยู่เพียบพร้อมสมบูรณ์อยู่ด้วยความเป็นจริงแต่ท่านกลับหนีออกมาเสาะหาสิ่งซึ่งอาจจะไม่มีจริงในโลกนี้ท่านแน่ใจหรือว่าท่านไม่ได้เป็นคนโง่หรือคนบ้าความคิดฝันของท่านดังวิมานในอากาศที่ไม่อาจไขว่คว้าสัมผัสได้และหากท่านจะสมัครใจออกแสวงหาสิ่งที่ประสงค์นั้นทำไมจึงไม่ปฏิบัติตามวิธีที่นักบวชอื่นๆเขาทำกันความรู้สึกดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นภายในพระหฤทัยของพระสิทธัตถะในคืนวันที่ประทับนั่งภายใต้ต้นโพมารได้หลอกล่อพระองค์ด้วยการทำให้รำลึกถึงแต่ความเพลิดเพลินนานาชนิดแต่หนหลังด้วยการทำให้ลังเลว่าที่พระองค์ปฏิบัติต่อไปนี้จะถูกวิธีหรือไม่จะได้ผลสำเร็จหรือไม่แต่พระองค์ไม่ทรงยอมให้พระทัยของพระองค์หมุนกลับจากสิ่งที่ทรงมุ่งหมายยิ่งสิ่งเหล่านี้มาล่อหลอกพระองค์มากขึ้นเพียงไรพระองค์ก็ยิ่งทรงบังคับพระทัยให้มุ่งไปยังจุดหมายเดิมเพียงนั้นทรงร้องขึ้นว่ามารเอ๋ยจงกลับไปเถิดเรารู้แล้วเหรอว่าเจ้าคือปีศาจร้ายที่เฝ้าล่อลวงคนให้เลิกละความดีงามเจ้าอย่าเสียเวลาหมุนเราให้กลับไปจากสิ่งที่เราออกมาแสวงหาเลยเราจะนั่งที่นี่จนกว่าจะได้รับสิ่งที่เราประสงค์แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหลือแต่หนังกับกระดูกก็ตามทีณที่นั้นทรงดำเนินการต่อสู้และบากบั่นค้นหาอุบายที่จะตัดรากเหง้าของรสอร่อยอันเป็นเครื่องล่อใจสัตว์นี้ให้จงได้

และแล้วพระองค์ก็ประสบความสำเร็จเมื่อทรงแน่วแน่อยู่ในสมาธิจิตพระหฤทัยสงบตรำงับเสมือนน้ำในสระที่สงบปราศจากคลื่นลมความลังเลต่างๆมาลายสูญสิ้นไป

ด้วยอนุภาพพลังมหาศาลแห่งจิตพระองค์มีความสว่างสวัยเห็นชัดแจ้งด้วยญาณอันคมกล้าณที่ประทับภายใต้ต้นโพในคืนนั้นทรงพิจารณาทบทวนลำดับความยาวยืดแห่งการเกิดการตายของพระองค์ตลอดกับตลอดกันทั้งอย่างสูงอย่างต่ำทุกรูปแบบทั้งอย่างเลวและอย่างประเสริฐจนกระทั่งชาติสุดท้ายกำเนิดเป็นพระโอรสแห่งพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาความเห็นแจ้งญาณข้อนี้ของพระองค์ในยามแรกชื่อว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณ

พระองค์ได้ทรงเพ่งพิจารณาต่อไปอีกด้วยญาณอันแรงกล้าก็ทรงเห็นชัดถึงข้อที่สัตว์ทั้งหลายตายไปบางจำพวกได้เกิดเป็นคนมีความสุขเพราะตนทำกรรมดีไว้และบางจำพวกเกิดมามีความทุกข์เพราะได้ทำกรรมชั่วไว้ทรงเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะกรรมของสัตว์นั้นๆเองที่ทำให้เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกอื่นๆความเห็นแจ้งในลักษณะเช่นนี้ในยามสองเรียกว่าจุตูปปาตญาณและในที่สุดสิ่งสุดท้ายอันใหญ่ยิ่งที่พระองค์ได้ประสบในคืนอันสำคัญนั้นคือทรงทราบและเห็นชัดแจ้งปราศจากความสงสัยโดยสิ้นเชิงว่ามันไม่เป็นการถูกต้องหรือปลอดภัยเลยที่มนุษย์เราจักปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยๆลอยไปในทะเลอันมีคลื่นลมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทรงทราบว่าเหตุซึ่งทำให้คนเรากระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะหลงรักหลงติดในความสุขอันเป็นมายาสรรพสัตว์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อที่ติดบ่วงเพราะละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันหนทางเดียวที่จะรอดจากบ่วงนี้คือการดับเสียซึ่งความตะกละตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกๆอย่างไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วมนุษย์และต่อจากนั้นพระองค์ทรงทราบถึงหนทางซึ่งบุคคลใดได้ปฏิบัติตามนี้ถึงที่สุดแล้วเขาจะได้พบและพอใจในสิ่งที่ดีกว่าและสูงกว่าแล้วเขาจะไม่หมุนกลับมาสู่ความทุกข์ทรมานจากความสุขที่เป็นมายานั้นอีกแต่จะสามารถลุถึงความสุขอันแท้จริงและถาวรกล่าวคือพระนิพพานมรรคหรือหนทางอันนี้พระองค์ทรงเรียกว่าทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8คือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจที่ถูกต้องทรงพิจารณาโดยแยบคายถึงหลักธรรมอันเนื่องกันดังลูกโซ่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความเกิดเป็นต้นเหตุแห่งความแก่และความตายเรียกว่าชาติหากชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะจึงไม่มีและเพราะภพดับชาติจึงดับเมื่ออุปทานดับภพก็ดับไปด้วยดังนี้ทรงพิจารณาไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุแรกค้นพบว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงในสภาวะธรรมทั้งปวงนั่นเองดังนั้นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์จะมีได้ก็โดยการดับไม่เหลือแห่งตัณหาอุปาทานเมื่อใดไม่มีตัณหาหมดสิ้นความยึดถือแล้วความทุกข์ก็ดับสิ้นไปทรงเปล่งอุทานว่าเราท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับชาติไม่ถ้วนไม่เคยได้รู้ว่าตัณหาคือนายช่างก่อเรือนแห่งความทุกข์ต่างๆเราจึงมีความทุกข์อยู่เป็นอเนกชาติดูก่อนตัณหาบัดนี้เราค้นพบเจ้าแล้วเจ้าจะก่อสร้างเรือนแห่งความทุกข์ให้เราอีกไม่ได้แล้วยอดเรือนและโครงเรือนของเจ้าเราก็รื้อถอนทิ้งกระทั่งราก
จิตของเราถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาในสุดท้ายแห่งยามที่สามนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ณโคนไม้อัสสัทธะโพพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวราเสนานิคมเมื่อ 2,500 กว่าปีในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศก45ปียามใกล้รุ่งอรุโนไทย

โอ้พระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะศาสดาทุกกระสวนรู้โดยชอบพร้อมครบจบกระบวนโดยพระองค์เองล้วนไร้ครูบาทรงแจ่มแจ้งแทงตลอดอริยสัจสามัญลักษณ์ประจักษ์ชัดตัดโมหาปฏิจจสมุปปาทธรรมมาอสังคตะสังคตาประจักษ์จริงสัพพัญญูรู้

นั่งริมทานครุ่นวิจารณ์การเกิดดับเปลี่ยนปุบปับสายทานทยานไหลเกิดไอเย็นฟ้องฟุ้งจรุงใจดับร้อนได้โดยไม่ต้องลองอาบกินอีกทางหนึ่งตะลึงแลแน่ใจนักถ้าใครผลักตกลงคงแดดิ้นกระทบก้อนหินผาใต้วารินแล้วจะสิ้นชีพไปในวังวนมานึกดูเปรียบดังสังสารวัฏดูผาดผาดหน้ากระวัดในลาภผลที่ซ่อนอยู่ในทุกข์ปลุกใจคนให้ยอมทนทุกข์ยากบากบั่นไปจนได้เกิดแก่ตายในวัฏฏะไม่มีสะใจส่างอย่างไหนไหนใครมองเห็นจงระวังยั้งจิตใจอย่าให้ไพร่พลัดตกนรกวนกินเหยื่ออย่าติดเบ็ดกลละเม็ดมีเดินให้ดีไม่ตกท่อถนนเดินไปได้แสนสบายไม่นานดนดื่มสุขบนฝั่งทานสำราญเอ่ย

ในขณะนี้พระองค์มีอาการเหมือนบุคคลที่พยายามว่ายน้ำฝ่ากระแสคลื่นลมมาเป็นเวลานานจนกระทั่งลุถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยแล้วลงนอนพักเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าของแขนขาอยู่ครู่หนึ่งจึงยืนขึ้นมองไปยังกระแสน้ำที่พระองค์ว่ายข้ามมาด้วยการต่อสู้กับพยันตรายนานาประการจนถึงฝั่งด้วยความสวัสดีหรือเปรียบบุคคลที่ไต่เขาอันสูงชันด้วยความยากลำบากครั้นถึงยอดเขาซึ่งมีอากาศเย็นสบายก็ลงนั่งพักเหนื่อยสบายกายสบายใจในทิวทัศน์รอบข้างแล้วก้มมองดูแผ่นดินอันร้อนระอุเต็มไปด้วยอากาศอันอึดอัดอบอ้าวเบื้องล่างที่ได้ภาคเพียรฝ่าฟันมาด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบัดนี้พระองค์ได้ประสบความสำเร็จแล้วท่ามกลางความเงียบสงัดในป่าแห่งตำบลอุรุเวลานั่นเองรู้สึกว่าน่าดูอยู่เหนือเมฆแสนวิเวกสุขใจดังในฝันเมื่อเมฆนอกเมฆในไม่ผัวพันเป็นสุขครันสิ่งใดไม่มีปานนั่งเหนือเมฆแล้วบางคนยังก่นเศร้าอะไรเล่าติดมาลองว่าขานหรือเงินทองติดตังทั้งการงานก็ตามมารังควานเป็นฐานไฟเห็นไม่เล่าเมฆนอกยังหลอกลวงถึงใครล่วงเลยได้ก็ไม่ไหวยังไม่พ้นทุกทน

หม่นหมองใจพ้นเมฆในจึงจะเอกวิเวกจริงดูป่วยการที่จะผ่านเพียงเมฆกายไม่ทุกทนมากมายดอกชายหญิงส่วนเมฆจิตปิดบังควรชังชิงยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าทำเราเพลียอันเมฆกายที่จะกลายเป็นเมฆจิตก็เพราะความขุ่นคิดจนจิตเสียถ้ารู้เท่าทันทั่วไม่งัวเงียหยุดนัวเนียก็เย็นเหลือเหนือเมฆเอ่ย

เมื่อพระองค์ประสบชัยชนะในสงครามอันโหดร้ายนี้แล้วได้เสด็จไปพักผ่อนเสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเกิดจากความรอดพ้นในการต่อสู้กับกิเลสและเมื่อทรงลิ้มรสของสันติธรรมที่ได้ทรงประสบณภายใต้ต้นไม้แห่งชัยชนะคือต้นโพนั้นจนเป็นที่พอพระทัยแล้วก็เสด็จไปยังต้นไทรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งเด็กเลี้ยงแพะใช้เป็นที่นั่งพักร้อนและเฝ้าฝูงแพะในเวลากลางวัน

ขณะเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณที่นั้นเผอิญมีพราหมณ์คนหนึ่งผ่านมาทักทายและตั้งคำถามแก่พระองค์ว่าท่านโคดมอะไรที่ทำคนให้เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงได้คุณสมบัติอะไรบ้างที่เขาจะต้องแสวงหามาใส่ตนเพื่อทำให้เขาเป็นบุคคลแห่งวรรณะสูงอย่างแท้จริงด้วยความเย่อหยิ่งถือตัวของพราหมณ์ผู้นั้นจึงเรียกชื่อสกุลของพระองค์ตรงๆไม่ยอมใช้คำนำหน้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระคุณเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่ได้สนพระทัยในความอวดดีนั้นทรงตรัสตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าพราหมณ์ที่แท้จริงคือผู้ที่ลอยบาปทั้งหมดเสียได้ละความเย่อหยิ่งได้สำรวมตนได้ไร้มนทินรอบรู้และประพฤติพรหมจรรย์คนเช่นนี้เท่านั้นที่ควรเรียกว่าเป็นพราหมณ์ได้เพราะเขาเป็นผู้ที่ไม่ประพฤติแบบชาวโลกอีกสืบไปพราหมณ์ผู้นั้นได้เดินหลีกไปพร้อมกับบ่นพึมพำว่าพระสมณะโคดมรู้เรื่องในใจของเขาพระสมณะโคดมรู้เรื่องในใจของเราสองสามวันต่อมาขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงประทับที่โคนไม้ของเด็กเลี้ยงแพะนั้นได้มีพ่อค้าต่างถิ่นสองคนผ่านมาเห็นพระองค์ประทับอยู่ด้วยอาการสงบและอิ่มเอิบหน้าเลื่อมใสเขาได้น้อมนำอาหารอันประณีตเข้าไปถวายด้วยเหตุแห่งความจับใจในถ้อยคำและพระลักษณะอันสง่างามของพระองค์เขาได้ทูลขอร้องให้ทรงยอมรับเขาเป็นสาวกด้วยเหตุนี้พ่อค้าสองคนผู้มีนามว่าตปุตสะและพัลลิกะจึงเป็นสองบุคคลแรกซึ่งได้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ครั้นเมื่อทรงพักผ่อนเสวยวิมุตติสุขจนพอพระทัยแล้วจึงทรงคิดเผยแผ่สิ่งประเสริฐที่พระองค์ค้นพบแล้วนี้ให้คนทั่วไปได้รู้และได้รับประโยชน์บ้างแต่แล้วก็ทรงท้อพระทัยว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี้เป็นเรื่องลึกซึ้งมากยากที่คนเห็นแก่ตัวจะยอมเข้าใจเพราะเขาชอบกันแต่สิ่งที่จะทำให้สนุกเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสอนไปก็จักเหนื่อยเปล่าแต่ด้วยพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อชาวโลกกลับทรงดำริเสียใหม่ว่าไม่ได้เราจักไม่ทำเช่นนั้นเราจักต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้เพื่อคนทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจถึงความจริงอันประเสริฐสี่ประการนี้คนที่ฟังแล้วเข้าใจคงพอจะมีอยู่บ้างบุคคลที่มีกิเลสเบาบางมีธุลีในดวงตาน้อยก็ยังมีอีกมากที่อาจเข้าใจเหมือนกับบัวหลายๆชนิดที่เกิดอยู่ในสระมีสีชมพูบ้างน้ำเงินบ้างขาวบ้างซึ่งส่วนมากมีดอกอ่อนโผล่ขึ้นมาจากกอพอพ้นจากโคลนบ้างขึ้นมาได้ครึ่งทางระหว่างพื้นดินกับผิวน้ำบ้างถูกสัตว์กินเสียก่อนจะได้บานบ้างส่วนที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำรับแสงแดดเบิกบานอยู่นั้นมีจำนวนน้อยกว่าก็จริงแต่ก็ยังมีอยู่ข้อนี้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นทรงตกลงพระทัยที่จะเสด็จออกประทานธรรมะที่ทรงค้นพบแก่เขาเปรียบพระองค์ดุจลูกไก่อ้วนพีตัวแรกที่แข็งแรงจนสามารถเจาะและสลัดเปลือกที่หุ้มห่อฟองไข่อยู่นั้นให้พ้นตัวออกไปได้แต่ก็มีลูกไก่อีกจำนวนไม่น้อยที่หมดแรงดิ้นรนให้พ้นจากใยเหนียวขดงอไม่พ้นตายอยู่ในกระเปาะแห่งฟองไข่นั้นพระองค์จักเป็นพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจแก่ลูกไก่ตัวต่อๆไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระลึกถึงอาจารย์เก่าของพระองค์เป็นคนแรกคือพระดาบสอาลาระกาลามะซึ่งมีความรู้คิดเฉลียวฉลาดและมีความบริสุทธิ์ง่ายที่จะเข้าใจได้รวดเร็วแต่ก็มีผู้แจ้งข่าวว่าท่านอาลาระดาบสได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์อุทกดาบสผู้มีสติปัญญาพอที่จะรู้ธรรมนี้โดยง่ายเป็นอันดับต่อมาแต่ก็ได้ทรงทราบว่าดาบสผู้นี้เพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อคืนที่แล้วนี้เองพระองค์ทรงระลึกค้นหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับฟังคำสั่งสอนเป็นคนแรกในที่สุดทรงระลึกถึงนักบวช5รูปที่เคยอยู่เฝ้าปรนิบัติพระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญตบะทรมานกายนั้นครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบว่าบัดนี้นักบวชทั้ง5ไปอาศัยอยู่ในป่าอิสิปตนมิคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีก็ได้เสด็จจากตำบลอุรุเวลาตรงไปยังเมืองพาราณสีซึ่งมีระยะทางถึง150ไมล์เสด็จโดยพระบาทเป็นลำดับลำดับจนในเย็นวันหนึ่งก็ถึงที่พักของปัญจวัคคีย์นั้นเมื่อนักบวช5รูปเห็นพระองค์เสด็จมาแต่ไกลก็กล่าวแก่กันและกันว่าดูโน่นพระสมณะโคตมะผู้มักมากผู้ละความเพียรกำลังเดินตรงมาที่นี่พวกเราอย่าพูดด้วยอย่าออกไปต้อนรับและแสดงความเคารพใดๆอย่ารับบาตรรับจีวรเราเพียงตั้งอาสนะไว้ตรงนี้พื้นหนึ่งก็พอถ้าท่านอยากนั่งก็นั่งถ้าท่านไม่นั่งก็ให้ท่านยืนใครที่ไหน
จะอยากต้อนรับคนที่ไม่มีความแน่วแน่เช่นท่านผู้นี้แต่ครั้นเมื่อพระองค์ดำเนินใกล้เข้ามานักบวชทั้งห้าได้สะดุดใจในพุทธลีลาอันสง่างามบ่งความสูงส่งด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐอย่างที่เขาไม่เคยเห็นและไม่เคยนึกมาก่อนต่างมีความตื่นเต้นจะลืมข้อที่นัดหมายกันไว้ได้พากันกระทำทุกอย่างตามที่ตนอยากจะทำในบัดนั้นบางคนรีบเดินไปถวายความเคารพถวายการต้อนรับบางคนรับบาตรรับจีวรของพระองค์ด้วยความนอบน้อมบางคนรีบเร่งเตรียมอาสนะเสียใหม่เป็นพิเศษและบางคนรีบไปหาน้ำมาชำระพระบาทเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับบนอาสนะนั้นแล้วทรงตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเราได้พบหนทางแห่งอมฤตธรรมแล้วเราจะบอกจะแนะให้ท่านถ้าท่านศึกษาและปฏิบัติตามที่เราบอกไม่นานเลยท่านจะรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแต่จะรู้ในชาตินี้ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเข้าถึงสิ่งซึ่งอยู่เหนือความเกิดและความตายได้ด้วยตนเองเป็นธรรมดาที่นักบวชทั้งห้ามีความฉงนใจเป็นอันมากเขาได้กล่าวแก่พระองค์ว่าเพื่อนโคตมะเมื่อครั้งท่านบำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างเคร่งครัดเช่นนักบวชทั้งหลายประพฤติกันอยู่ทั่วชมพูทวีปจนพวกเรายกย่องและนับถือท่านเป็นอาจารย์ท่านก็ยังหาได้บรรลุธรรมที่ท่านต้องการไม่ท่านกลับละความเพียรหมุนไปหาความสะดวกสบายอย่างคนมากมากมาบัดนี้ท่านจะกล่าวว่าท่านบรรลุธรรมแล้วได้อย่างไรแม้พระองค์จะได้ทรงขอร้องคนเหล่านั้นให้ฟังคำบอกเล่าของพระองค์เช่นนี้ถึง3ครั้งเขาก็ยังไม่สามารถจะปลงใจเชื่อพระองค์ทรงเพ่งจ้องใบหน้าของคนเหล่านั้นอย่างเอาจริงเอาจังพร้อมทั้งตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังอีกครั้งลองนึกดูให้ดีๆว่าตลอดเวลาที่ท่านเคยอยู่กับเราเราได้เคยบอกท่านทั้งหลายว่าเราได้บรรลุวิชาและญาณอันสูงสุดอันทำให้อยู่เหนือความเกิดและความตายเช่นนี้บ้างหรือเปล่าลองนึกดูนักบวชทั้งห้าได้ตอบว่าเป็นความจริงที่พระองค์ไม่เคยตรัสคำเช่นนี้แก่พวกเขามาก่อนเลยพระองค์จึงตรัสต่อไปว่าดังนั้นในเมื่อเราได้ยืนยันว่าเราได้ถึงหนทางแห่งอมฤตธรรมแล้วจริงๆก็จงฟังให้รู้ว่าเราได้พบอะไรและอย่างไรเสียก่อนจะดีกว่าพระองค์ได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้อย่างองอาจและตรึงใจในขณะที่ตรัสก็ทรงทอดพระเนตรไปยังปัญจวัคคีย์ทั้งห้าด้วยความเมตตากรุณาอย่างซื่อตรงบริสุทธิ์จนนักบวชเหล่านั้นหมดความสงสัยได้ขอร้องให้ประทับอยู่เพื่อสอนเขาด้วยสิ่งซึ่งพระองค์ทรงค้นพบคำสอนเรื่องแรกที่พระองค์ได้สอนเขานั้นเรียกว่าปฐมเทศนาหรือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรว่าด้วยอริยสัจ4อย่างและมรรคมีองค์8ประการยังผลให้นักบวชโกณฑัญญะมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเป็นคนแรก

พระองค์ได้ทรงสอนนักบวชทั้ง5ซึ่งเคยเป็นศิษย์เก่าของพระองค์ด้วยธรรมที่พระองค์เพิ่งตรัสรู้มาใหม่ๆทุกๆวันจนครบถ้วนโดยทรงสอนนักบวช3คนในขณะที่นักบวชอีก2คนออกไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกันผลัดเปลี่ยนไปโดยทํานองนี้ตลอดเวลาอย่างผาสุกเพราะเหตุที่ได้อาจารย์ซึ่งประเสริฐสุดในโลกนักบวชทั้ง5นั้นก็รู้ถึงธรรมดังที่พระองค์ทรงบรรลุเขาได้ประสบผลชั้นสูงสุดคือนิพพานได้ในภพทันตาเห็นนี้เองซึ่งเป็นพระอรหันต์5องค์แรกในโลกคือพระโกณฑัญญะพระพัทธิยะพระอัสสชิพระวัปปะและพระมหานามะคำสอนที่ทำให้ท่านเหล่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง5องค์นั้นเรียกว่าอนัตตลักขณสูตร

เมื่อพระองค์ยังประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะนั้นมีชายหนุ่มลูกเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีนี้คนหนึ่งชื่อยัสสะซึ่งบังเอิญเขามีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระองค์เขาพอใจอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงผลของการปฏิบัติธรรมนั้นจนถึงกับขอบวชและอยู่อาศัยกับพระองค์เพื่อศึกษาและปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นและในเย็นนั้นเองมีเศรษฐีสูงอายุมาเฝ้าพระองค์และทูลว่าลูกชายได้หายจากบ้านตั้งแต่เช้าเข้าใจว่ามาทางนี้มารดาเขากำลังร้องไห้คร่ำครวญว่าเขาอาจถูกฆ่าตายเสียแล้วในถิ่นนี้ทรงตรัสให้เศรษฐีผู้นั้นทราบว่าลูกของเขาปลอดภัยไม่ต้องห่วงและพระองค์ได้ตรัสธรรมอันเหมาะสมให้เศรษฐีผู้นั้นทราบว่าธรรมะนั้นวิเศษเพียงไรลูกชายจึงพอใจถึงกับขอบวชในที่สุดแห่งการตรัสเศรษฐีมีความพอใจและเลื่อมใสได้ประกาศตนเป็นอุบาสกรับถือธรรมะของพระองค์เป็นสรณะไปตลอดชีวิตเขาได้ทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระยัสสะผู้บุตรไปฉันอาหารบิณฑบาตที่เรือนของเขาในวันรุ่งขึ้นต่อจากนั้นเพื่อนสนิทของพระยัสสะอีก4คนก็ได้ออกบวชตามและได้มีคนหนุ่มอีกจำนวนมากพากันบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ป่าอิสิปตนะนั้นรวมด้วยกันทั้งหมด60 รูปทุกคนล้วนมีชาติสกุลดีมีความภาคเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาไม่นานทุกคนก็ได้รู้ถึงวิชาและญาณอันสูงสุดด้วยตนเองและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทุกคนครั้นทรงแน่พระทัยว่าพระสาวกของพระองค์ทุกๆรูปเรียนรู้และปฏิบัติได้ผลครบถ้วนแล้วจึงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงท่านจงจาริกไปในที่ต่างๆเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนบางพวกที่ยังมีธุลีน้อยคือกิเลสตัณหายังเบาบางหากเขามีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้แล้วเขาจักได้รับประโยชน์จักพ้นทุกข์ทั้งปวงได้เช่นเดียวกันเธอทั้งหลายจงช่วยกันแสดงธรรมอันไพเราะอันงามทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในเบื้องปลายจงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งคำอธิบายและหัวข้อแต่อย่าไปในทางเดียวกันเป็นหมู่หรือเป็นคู่จงกระจายกันไปในทิศต่างๆสายละ1 รูปเพื่อธรรมะนี้จะแพร่หลายไปได้ไกลและรวดเร็วแม้เราเองก็จักไปพระสาวกเหล่านี้โดยที่แท้แล้วท่านเป็นคณะเผยแพร่ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างฉับพลันทันทีที่ได้บรรลุธรรมนับเป็นพวกแรกที่สุดที่โลกได้เคยเห็นทุกองค์มีความกล้าหาญออกทำการเผยแพร่ศาสนาของตนในถิ่นต่างๆอย่างโดดเดี่ยวทั้งทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกและทางตะวันตกนับเป็นพระสาวกรุ่น

แรกในโลกที่ได้สนองพระพุทธประสงค์และแล้วเสียงแห่งสัจธรรมของพระพุทธศาสนาก็เริ่มขจรกระจายตามวงล้อธรรมจักรที่หมุนไป

อนที่11สิงคารามานพหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งพระอรหันต์สาวก60รูปออกไปเผยแพร่พระศาสนาตามทิศทางต่างๆแล้วพระองค์ได้พิจารณาต่อไปว่ามีสำนักลัทธิใดบ้างที่พระราชาข้าราชการและประชาชนเลื่อมใสยอมรับนับถือและปฏิบัติตามอยู่พระองค์เสด็จออกจากป่าอิสิปตนะตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่ประเทศมคธมุ่งไปยังตำบลอุรุเวลาและเสด็จไปยังสำนักของชดินกัสสปะผู้มากด้วยทิฏฐิโดยเชื่อมั่นว่าลัทธิบูชาไฟของตนนั้นสามารถเผากิเลสให้มอดไหม้ได้พระองค์ได้ทรงทำลายทิฏฐิของชดินเหล่านั้นด้วยการอธิบายหลักธรรมที่ทรงค้นพบได้ใหม่ว่าไฟตัณหาอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจยามเมื่อตกอยู่ในความโลภความโกรธและความหลงนั้นต่างหากที่ทำให้มนุษย์ร้อนใจอยู่เสมอผู้ใดดับไฟตัณหานี้ได้สนิทดอกจึงจะได้ชื่อว่าบรรลุธรรมด้วยพระธรรมเทศนานี้เองชดินสามพี่น้องและบริวารอีกพันรูปมีความเข้าใจและพอใจในคำสอนนี้ได้ทูลขอบวชเป็นภิกษุในศาสนาของพระองค์แล้วต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาทุกรูปทั้งหัวหน้าและบริวารงานเผยแพร่ของพระองค์ขั้นต่อไปคือทรงพาพระสาวกทั้งพันกว่ารูปนี้ไปสู่นครราชคฤห์ตามที่พระเจ้าพิมพิสารเคยทูลขอร้องไว้ว่าหากทรงบรรลุธรรมเมื่อใดขอให้เสด็จมาสั่งสอนพระองค์และประชาชนบ้างณสวนตาหนุ่มซึ่งพระองค์ทรงประทับสั่งสอนชี้แจงด้วยพระหทัยอันเต็มไปด้วยพระกรุณาโดยวิธีต่างๆจนกระทั่งพระราชาและประชาชนเหล่านั้นมีความเข้าใจในธรรมประกาศตนเป็นสาวกของพระองค์พระเจ้าพิมพิสารได้แสดงความเคารพนับถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ปรากฏประจักษ์ชัดแก่ชนทั้งหลายด้วยการถวายอุทยานเวฬุวันให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเช้าวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกจากอุทยานเวฬุวันเพื่อไปบิณฑบาตในนครราชคฤห์ในระหว่างทางทรงพบชายหนุ่มคนหนึ่งเนื้อตัวเปียกชุ่มราวกับว่าเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเขายืนอยู่กลางถนนทำอาการค้อมตัวนกว่ายไปในทิศทั้งสี่แล้วแงนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก้มลงว่ายพื้นดินแทบเท้าของตนในท้ายที่สุดได้โปรยเมล็ดข้าวไปทุกทิศที่ตนนบไหว้นั้นด้วยพระองค์ได้ตรัสถามว่าทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นชายหนุ่มคนนั้นทูลตอบว่าบิดาของเขาได้ขอร้องไว้ก่อนจะสิ้นใจกำชับให้เขาปฏิบัติเช่นนี้ทุกเวลาเช้าอย่าได้ขาดทั้งนี้คงเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากทิศทั้งสี่จากเทวดาเบื้องบนและจากปีศาจในเบื้องต่ำมิให้มาสู่ตัวเขาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าท่านเป็นบุตรที่ซื่อสัตย์รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบิดาอย่างดียิ่งแต่นั่นก็ยังไม่ตรงตามหัวข้อที่บิดาท่านมุ่งหมายทิศตะวันออกอันเป็นทิศเบื้องหน้านั้นบิดาของท่านหมายถึงการแสดงความเคารพสักการะต่อผู้ที่ให้กำเนิดคือบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณทิศเบื้องหลัง
คือบุตรภรรยาที่จะต้องเลี้ยงดูให้ถูกต้องทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนวิชาความรู้และบุคคลอันควรเคารพทิศเบื้องซ้ายคือการสงเคราะห์ญาติวงศ์และมิตรสหายอันควรเกื้อกูลทิศเบื้องบนหมายถึงสมณพราหมณ์ผู้ทรงความดีงามอันประเสริฐควรแก่การสักการะบูชาส่วนทิศเบื้องล่างนั้นหมายถึงผู้ที่อยู่ต่ำกว่าอันเราไม่ควรเบียดเบียนแม้แต่ชีวิตสัตว์น้อยๆให้ได้รับความเดือดร้อนนี่คือการป้องกันอันตรายทุกอย่างอันจะมาถึงท่านจากทุกทิศทุกทางได้จริงการระวังปิดกั้นมิให้เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นในชีวิตก็คือต้องปฏิบัติต่อทิศทั้งหกนี้ให้ถูกต้องนอกจากนั้นพระองค์ยังอธิบายให้ชายหนุ่มนามว่าสิงคาละนี้เข้าใจถึงการประพฤติตนให้ไปสู่ความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตทรงแนะนำให้ละเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยจากการล่วงเกินของรักของบุคคลอื่นจากการพูดเท็จและจากการดื่มน้ำเมาทุกชนิดให้ขยันหมั่นเพียรในการทำงานและไม่ใช้จ่ายทรัพย์อย่างโง่เขลาสุรุ่ยสุร่ายทรงสอนให้แบ่งทรัพย์นั้นออกเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเพื่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวส่วนหนึ่งใช้ในการขยายอาชีพให้กว้างขวางออกไปส่วนหนึ่งใช้ในการสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนสมควรแก่การช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนสำรองเมื่อเกิดเจ็บไข้ภัยพิบัติจักได้ใช้สอยทันท่วงทีสิงคาละตั้งใจฟังคำแนะนำของพระองค์ด้วยความเคารพและกราบทูลพระองค์ว่าเมื่อเขาได้ทราบข่าวล่ำลือว่าทรงเป็นศาสดาเอกนั้นเขาได้ขอร้องบิดาให้พาไปเฝ้าพระองค์เพื่อรับคำสั่งสอนแต่บิดาเขาได้ปฏิเสธเสียทุกคราวไปโดยอ้างว่าลำบากเกินไปบ้างเหนื่อยเปล่าบ้างไม่มีเวลาบ้างไม่มีเงินสำหรับเดินทางบ้างสิงคาลามานพทูลขอร้องให้พระพุทธองค์ทรงยกโทษให้บิดาเขาส่วนตัวเขาเองนั้นขอสมัครเป็นสาวกของพระองค์และยืนยันจะปฏิบัติต่อทิศทั้งหกตามวิธีที่พระองค์แนะนำไปจนตลอดชีวิต

อนที่12พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในระยะเวลาที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ใกล้นครราชคฤห์นี้มีเจ้าลัทธิผู้หนึ่งชื่อสนชัยพร้อมด้วยสาวก200กว่าคนตั้งสำนักอยู่ณที่ใกล้ๆนั้นสาวกที่สติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศสามารถเรียนจบหลักสูตรของสำนักนี้ชื่อว่าอุปติสสะและโกลิตตะทั้งสองเป็นเพื่อนที่รักกันมากได้แอบสัญญากันว่าหากคนใดได้พบอมฤตธรรมเหนือกว่าที่ได้เรียนมาจะต้องบอกอีกคนหนึ่งให้รู้ด้วยวันหนึ่งในเวลาเช้าเมื่ออุปติสสะได้เห็นลักษณะกิริยาของพระอัสสชิในขณะเดินบิณฑบาตอยู่ด้วยอาการเรียบร้อยเป็นที่จับตาจับใจชนิดที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยจึงเดินเข้าไปใกล้ก็ยิ่งน่าเคารพเลื่อมใสเพราะใบหน้าของนักบวชผู้นี้ช่างเปี่ยม

ด้วยความสงบสุขประดุจผิวน้ำในเวลาเงียบสงัดปราศจากคลื่นลมในเวลาค่ำคืนเขารำพึงด้วยความฉงนใจว่าบรรพชิตรูปนี้ต้องเป็นบุคคลบรรลุธรรมที่เรากำลังแสวงหาอยู่หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นสาวกของผู้ที่ได้บรรลุธรรมนั้นแล้วเราอยากรู้เหลือเกินว่าใครหนอเป็นอาจารย์ของท่านผู้นี้และคำสอนนั้นเป็นอย่างไรเราจักติดตามเอาความจริงให้ได้เขาได้เดินตามไปห่างๆรอจนพระอัสสชิเสร็จกิจจากบิณฑบาตกำลังเดินออกจากประตูเมืองจึงได้เข้าไปทำความเคารพทักทายด้วยถ้อยคำอันควรแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญอากัปกิริยาของท่านเป็นที่น่าเคารพเรื่มใสยิ่งนักใบหน้าของท่านเปล่งปลั่งผ่องใสยิ่งข้าพเจ้าใคร่ทราบว่าที่ท่านสละเย้าเรือนและญาติมิตรมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ด้วยคำสอนของใครอาจารย์ของท่านชื่ออะไรและคำสอนนั้นเป็นอย่างไรพระอัสสชิได้ตอบว่าท่านผู้เจริญมีพระมหาสมณะแห่งวงสากยะผู้หนึ่งได้สละคารวาสวิสัยออกมาบวชประพฤติพรหมจรรย์ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นครูของข้าพเจ้านั้นอุปติสสะได้ถามขึ้นด้วยอาการรีบร้อนว่าข้าแต่ท่านที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนั้นเป็นอย่างไรครูของท่านสอนอะไรพระอัสสชิได้ตอบอย่างสุภาพว่าข้าพเจ้าเพิ่งมาบวชมีเวลาศึกษาน้อยจึงยังไม่ทราบอะไรมากนักถ้าท่านต้องการโดยย่อก็คงพอจะบอกเล่าได้บ้างเพียงสองสามคำอุปติสสะกล่าวขึ้นโดยเร็วว่าท่านผู้เจริญใจความนั่นแหละที่สำคัญที่ข้าพเจ้าต้องการทราบไม่จำเป็นต้องยืดยาวดอกพระอัสสชิจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังเถิดสิ่งใดมีเหตุเป็นเครื่องบันดาลให้เกิดขึ้นพระตถาคตได้ตรัสบอกถึงเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพร้อมทั้งความดับสนิทของสิ่งเหล่านั้นพระมหาสมณะองค์นั้นมีปกติกล่าวด้วยอาการอย่างนี้ด้วยคำกล่าวเพียงสั้นๆนี้ความแจ่มแจ้งได้โผล่ขึ้นในใจอุปติสสะอย่างรุ่งโรจน์ว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสอนเป็นธรรมที่แสดงให้เห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นก็ตามจะต้องดับลงไปอีกอย่างไม่มีทางยกเว้นอย่างไม่มีทางเลี่ยงได้อย่างไม่เคยผิดพลาดเลยอุปติสสะได้เห็นแจ่มแจ้งที่ประตูเมืองนั่นเองว่าสิ่งที่ไม่มีการเกิดเท่านั้นที่จะเป็นอิสระเหนือกฎที่ว่ามันจะต้องดับหรือต้องตายก็เมื่อไม่มีการเกิดและไม่มีการตายเสียแล้วสิ่งนั้นแหละคืออมฤตธรรมอุปติสสะกล่าวคำขอบคุณและไต่ถามถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วรีบกลับไปบอกเพื่อนถึงข่าวดีนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 408 447-447-404-408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะที่โรงพยาบาลรามาซึ่งเคยได้มาแสดงธรรมบ้างแล้วหลายเดือนอาจจะเป็นปีจำไม่ได้กำหนดนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรบแล้วก็พบกับญาติโยมซึ่งสนใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำใจของตนเองนั้นให้เกิดความสงบร่มเย็นซึ่งเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นอุบายอันดีที่จะช่วยทำจิตใจของเราให้เกิดเป็นบุญกุศลเกิดความผ่องใสเกิดความเบิกบานใจถ้าพูดกันจริงๆแล้วคนเรานั้นก็หนีบุญไม่พ้นถ้าหากว่าไม่มีบุญซะแล้วก็คงจะไม่มีความสุขฉะนั้นคนเราก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักบุญก่อนรู้จักการกระทำใจให้เป็นบุญแต่ก็รู้จักว่าทำยังไงเราจะละบาปบุญแปลว่าเป็นของฟูบุญแปลว่าใจฟูใจเจริญใจเบิกบานเราจะสังเกตได้ทุกเวลาเลยว่าใจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเช้ามากลางวันเย็นกลางคืนทำการงานอะไรใจของเราเป็นอย่างไรมันฟูหรือมันแฟบมันเบิกบานหรือมันเศร้าหมองถ้าหากว่าใจของเรานี่ตื่นขึ้นมาแล้วใจคอเศร้าหมองหงุดหงิดไม่ผ่องใสอันนั้นใจอย่างนั้นเรียกว่าใจไม่เป็นบุญใจเป็นอกุศลแต่ก็ไม่เป็นแรงอะไรมากมายเปลี่ยนแต่เพียงเศร้าหมองไม่ผ่องใสฉะนั้นเราก็ต้องพยายามว่าทำอย่างไรจิตดวงนี้จึงจะขัดเกลาให้ดีให้ตื่นขึ้นมาแจ่มใสได้เบิกบานได้ทำการงานไม่เศร้าหมองได้ทำยังไงทำการงานจะให้มีความสุขสนุกตลอดวันให้รักในงานให้รักในชีวิตให้รักในความเป็นอยู่ของเราได้ยินเสียงใครพูดใจมันก็เบิกบานเห็นใครใจมันก็เบิกบานไม่ใช่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรามาเข้าทำงานทำการจิตใจเราก็ไม่สงบไม่สบายได้ยินเสียงใครมันก็ไม่สบายใจเห็นการกระทำของคนตรงกันข้ามมันก็ไม่เกิดความสบายใจอันนั้นเรียกว่าทำจิตไม่เป็นกุศลจิตไม่เบิกบานถ้าจิตเบิกบานได้มันจะเป็นสุขมากอันนี้คนเราขึ้นอยู่กับบุญพุทธเจ้าจึงว่าบุญคือความสุขใจบาปคือความทุกข์ใจสิ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นจากบุญก็ดีบาปก็ดีบอกเกิดจากกรรมกรรมคือการกระทำใจท่านบอกว่ากรรมที่มันจะให้ผลเร็วๆในชาตินี้ท่านบอกว่าสมาธิสมาธิตั้งใจมั่นทำใจให้สงบเช่นว่าเราหัดเดินภาวนาหัดนั่งภาวนาหัดกินภาวนาหัดนอนภาวนาทำการงานก็ทำสติภาวนาถ้าบอกนั่นน่ะมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือสร้างกรรมดีเรียกสร้างกรรมคือกุศลแล้วอันนี้เป็นปูพื้นฐานปูพื้นฐานของมนุษย์ที่ดีให้จิตใจของเรานี่ผ่องใสเบิกบานแล้วก็จะเป็นเทวดาที่ดีเป็นพรหมที่ดีได้จึงจะเข้าถึงสิ้นอาสวะก็ได้ทีนี้คนเราไม่มีพื้นฐานเช้าก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อปฏิบัติธรรมไปด้วยกลางวันก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจปฏิบัติธรรมไปด้วยเช้นก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจบางทีวันหนึ่งจะได้นั่งสงบสักครั้งหนึ่งทีนี้พื้นฐานจิตใจมันน้อยตอนนี้มันก็สร้างสมอารมณ์ไปเรื่อยๆมันก็มีแต่ความไม่สงบมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความปรุงแต่งโลภโมโทสันอยู่กับโลกทั้งหมดพอมาจะเอาบุญเอาไม่ได้ใจมันไม่สงบเห็นไหมว่ามโนกรรมของเราไม่ดีแต่นี้
เราจะสร้างกรรมให้ดีก็คือสร้างกายวาจาใจเนี่ยให้มีศีลให้มีสติควบคุมตลอดวันเราไม่ใช่ไปนั่งควบคุมใจเราอยู่ที่บ้านเวลาสวดมนต์หรือไม่ใช่ไปคุมควบคุมใจเราที่อยู่ที่วัดการที่เราทำใจของเราเป็นวัดตลอดวันเนี่ยวัดใจของเราตลอดวันนั่นแหละคือการทำบุญ

ที่เกิดจากมโนกรรมที่ดีอันนี้ที่เราแสวงหาความสุขในโลกมนุษย์ได้คือทำอย่างนี้ความสุขที่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปเต้นไม่ต้องไปลัมไม่ต้องไปร้องความสุขเกิดจากการสงบใจจะยืนก็เป็นสุขจะนั่งก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขเพียงเรารู้จักควบคุมจิตตัวเองสมาธินั่นแหละจะทำให้ใจเรามั่นใจของเราก็จะเบิกบานทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งนอนมันก็ฟูขึ้นมาเรื่อยมันก็ดีใจโอ้เราเป็นมนุษย์ที่เข้าใจตัวเองที่สามารถควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นมากว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เรามีแต่เรื่องร้อนรนมีแต่เรื่องกังวลมีแต่เรื่องเป็นทุกข์มีแต่เรื่องขัดข้องหมองใจตลอดวันทำการงานอะไรจิตใจเราก็หวั่นไหวไม่ค่อยกล้าหาญไม่ค่อยลื่นเลงไม่ค่อยเบิกบานเพราะเรามีแต่อารมณ์แต่ว่ามีแต่นิวรณ์มีแต่อารมณ์มีแต่ความขุ่นมัวตลอดวันเพราะเราขาดสมาธิตัวเดียวทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนบุคคลให้สนใจเรื่องนี้มากท่านรู้ว่าหัวใจคนเราเนี่ยมันคอยจะแตกสลายอยู่เรื่อยมันคอยจะกรรมเอาแต่ทุกข์อย่างเดียวน่ะไอ้ความสงบมันจะไม่หามันจะหาในเรื่องที่มันไม่สงบใครจะว่าเราเราอยากฟังใครจะนินทาเราจะอยากฟังใครจะพูดเรื่องร้ายเรามันจะอยากฟังทั้งที่หูไม่ได้ยินใจมันก็ปรุงแต่งอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้ารู้เลยว่านี่เนี่ยคนเราไม่เจอความสุขก็เพราะว่าคุมใจตัวเองไม่เป็นท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกภาวนาอย่างเดียวภาวนาเอาเบื้องต้นเนี่ยโยมไม่ต้องไปเอาถึงนิพพานเอาเบื้องต้นเนี่ยมันก็ว่างเองสงบเองแค่ภาวนาเดินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนกับพุทโธกินกับพุทโธทำสติสัก5นาที10นาทีแล้วก็เราก็ใช้สติของเราเนี่ยควบคุมตัวเองตลอดวันแล้วเราจะเห็นเลยโอ้ชีวิตการงานของเรานี่มาเจอจุดจบพบความสุขตรงที่เรารู้จักควบคุมตัวเองรู้จักจิตใจตัวเองนั่งอยู่นี่มันจะแลบไปคิดอะไรเราก็ดูอย่างนั้นคนเราถ้ารู้จักคุมใจตัวเองนะโยมนั่นแหละสวรรค์ในอกแหละถ้าคนคุมใจตัวเองไม่ได้แล้วทำใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีสมาธิเรื่องนรกในใจวันนี้ถ้าสวรรค์ในอกได้เราก็ปล่อยวางเป็นรู้จักช่างมืนช่างมันใครจะว่ายังไงเราก็ปล่อยวางเป็นใครจะชมแล้วก็วางเฉยใครจะนินทาแล้วก็วางเฉยเราก็ปล่อยวางเป็นอันนั้นน่ะนิพพานนิพพานแปลว่าไม่พาลและนิพแปลว่าดับจากความเป็นคนพาลดับจากใจโลภดับจากใจโกรธดับจากใจอิจฉาริษยากันดับจากใจที่มันขุ่นมัวเศร้าหมองพยาบาทเนี่ยแกทำฉันท่านก็ต้องทำแกงั้นไม่ก็ไม่นิพพานกลายเป็นคนไม่มีนิพพานคือไม่ว่างได้วันหนึ่งมีแต่คิดปรุงแต่งโต้ตอบอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามารู้เรื่องง่ายๆนะโยมทำสมาธิเนี่ยจะรู้จักตัวเองได้มากที่สุดแล้วไม่ใช่รู้จักตัวเองอย่างเดียวนะโยมจะรู้จักบุญด้วยรู้จักบาปด้วยรู้จักสวรรค์ด้วยรู้จักนรกในใจด้วยรู้จักวางใจให้เป็นนิพพานด้วยแล้วก็จะรู้ใจลูกใจหลานใจคนที่อยู่ในวงการเลยเราจะมองเขาออกหมดเห็นไหมก็เขาเรียนจิตวิทยาใช่ไหมกันนี้บุคคลถ้าว่ายกมือขึ้นมาพูดนี้เขาบอกคนนั้นพูดเพื่อความบริสุทธิ์แต่ว่าบุคคลแบมือพูดคนนั้นหมายถึงคนนั้นพูดบริสุทธิ์บุคคลเนี่ยบุคคลเรื่องปิดปากพูดเขาบอกว่าบุคคลนั้นพูดปิดความลับพูดไม่จริงอะไรเงี้ยอันนี้เขานั่นนะจิตมันบอกใช่ไหมบุคคลเกาคอพูดเนี่ยจะไปอย่างหนึ่งจิตจะไปบุคคลจับหูพูดจะไปอย่างหนึ่งจิตมันจะบ่งบอกอะไรคนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ที่จริงเขาเรียนจิตวิทยาเขาไม่เรียนอะไรเขาก็เรียนมาจากจิตตัวเองนั่นแหละรู้ว่าจิตตอนนี้มันพูดอะไรเขาก็จับได้ทันทีอันนี้นะนี่พูดให้ฟังว่าพอเรารู้ใจตัวเองโยมมันก็เข้าใจแก้ไขอารมณ์ตัวเองได้ดีถ้าเราไม่รู้จักใจ

เองก็แก้ไขอารมณ์ไม่ได้มันก็กระฟัดกระเฟียดกันอยู่ทั้งตลอดชาติอย่างนี้เองบูดบูดบึ้งบึ้งกันอยู่นี่เองไม่สบายสักทีแล้วก็บอกว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์ทำไมคนนั้นจึงทำให้เราเป็นทุกข์ทำไมคนนี้จึงทำให้เราเป็นทุกข์การงานทำไมจึงไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าท่านบอกสอนให้เป็นโสดาบันสอนให้คนทำงานเป็นโสดาบันโยมอยากเป็นไหมโยมสอนให้ทำงานเป็นโสดาบันเป็นยังไงโสดาบันเข้าใจไหมโยมโสดาบันแปลว่าปิดพยาบาทได้ละสกายทิฏฐิคือไม่สงละสกายทิฏฐิเนี่ยใครจะมาด่าเราว่า

ที่สงรักสกายทิเนี่ยใครจะมาด่าเราว่าไอ้คนนั้นอีคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นนี้เขาก็ละมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ชื่อเรามันสมมุติเขาก็ละไม่โกรธตอบไม่พยาบาทตอบแล้วก็ละตัวตนได้ว่าคนเราได้มีรูปกับนามมีกายกับใจเกิดขึ้นมาแล้วมีกรรมเป็นที่ตั้งทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำดีได้เป็นสุขทำชั่วได้เป็นทุกข์ไม่ทุกข์ใครทุกข์ที่ใจตัวเองแล้วก็เมื่อเป็นสกายทิฏฐิละปลดได้แล้วก็คราวนี้คนเราก็ไม่ค่อยหนักใจเลยใจก็เริ่มดีขึ้นวิจิกิจฉาก็ไม่สงสัยในพุทธศาสนาแล้วรู้ว่าโอการทำดีนี่ได้กับตัวเองจริงๆได้ในชาตินี้แล้วชาติหน้าก็มีจริงอีกด้วยสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงอีกด้วยเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองว่านี่ถูกทางของพระพุทธเจ้าสอนไม่มีอะไรในโลกนี้จะยิ่งไปกว่าศาสนาคือคำสอนพุทธเจ้าเชื่อว่าธรรมะมีจริงแล้วก็มั่นใจในพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้แนะแนวทางให้ถูกต้องคือทางดับทุกข์จริงๆแล้วก็ไม่ถือศีลผิดละโยมไม่ไปไหว้หัวปลวกหัวผาไม่ไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรไม่ไปหมดแล้วโยมจะไหว้ศีลสมาธิอย่างเดียวเชื่อว่าอ๋อคนเราเนี่ยจะตกนรกไปสวรรค์จะดีชั่วอยู่ที่การปฏิบัติตัวเองนรกมันอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ที่ใจแล้วก็รู้เอาคำสอนนั้นปฏิบัตินั่นแหละคือหลักแท้ไอ้อย่างที่เราไปไหว้อะไรๆนั่นไปหาที่พึ่งอย่างนั้นอย่างอะไรไปไหว้พระพรหมไปไหว้อะไรไปแก้บนกันหมายถึงว่านั่นไม่ใช่รัตนตรัยไอ้นั่นไม่ดับทุกข์ได้ไอ้นั่นเราไปเรียนนอกศาสนาตอนนี้ถ้าเข้าถึงรัตนตรัยจะไม่เชื่ออย่างนั้นเลยเชื่อการกระทำดีของตัวเองพอรู้อยู่กับตัวเองคนจะถูกหวยเนี่ยไปไหว้ใครมันก็ถูกไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นคนไปไหว้พระพรหมถูกทุกคนใช่ไหมคนบนพระพรหมถูกทุกคนแต่นั่นมันลาภของเขาหรอกเขาทำบุญของเขาไว้แต่ชาติปางก่อนในชาตินี้ก็กตัญญูรู้คุณพ่อแม่รู้จักเป็นคนมีเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลคนแล้วผลกรรมของเขาดีเขาจึงได้มีลาภลอยมาถูกหวยได้ไม่ใช่พระพรหมบันดาลให้เราถูกเราก็เลยไปจ้างคนลำอะไรนะไปลำบางคนลำหยาบๆมาต้องไปเปลื้องผ้าลำก็มีไปจ้างละครลำอ่ะคือเรียกว่าเราถือไม่ถูกแต่ถ้าโสดาบันเนี่ยเขาจะเห็นถูกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกว่าอันนี้สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสไม่ถือศีลผิดแหละศีลห้านี่มั่นคงโยมเขาเรียกใครเอาเหล้ามากรอกคอก็กลายเป็นน้ำจืดไปเลยคนที่โสดาบันใจไม่เมาเลยโยมเอาเหล้ามากรอกคอน้ำนั้นกลายเป็นน้ำจืดไปเลยไม่เมาอัศจรรย์ถึงขนาดนั้นเป็นเพราะท่านมีสติสมบูรณ์และตอนนี้เมื่อปฏิบัติงานของพระโสดาบันเนี่ยจึงเจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อสมัยพุทธเจ้านะโยมอนาวินทกะเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่ทำไร่ทำนาแต่ว่าเข้าวัดถืออุโบสถทุกคนพระเวลานางจะไปเผยแพร่ศาสนาที่ไหนจะไปทำบุญที่ไหนไปก็เป็นพันๆคนควังธรรมอนาวินทกะเศรษฐีไปควังธรรมที่ไหนก็ไปเป็นพันๆคนเฉพาะในครอบครัวมันเป็นพันๆเพราะใครๆก็เชื่อเหมือนยังโยมเนี่ยปฏิบัติตัวมีศีลสมาธิเนี่ยพูดจาอะไรใครก็เชื่อพระโยมอยู่ในหลักของศีลธรรมแต่เราไม่มีศีลสักข้อเดียวเนี่ยใครก็ไม่เชื่อถือฉะนั้นทำงานเนี่ยขอให้ทำงานแบบโสดาบันโยมทำงานรู้จักปล่อยวางเป็นยังมีเรื่องหนึ่งที่ว่าปล่อยวางยังไงโยมมีคนหนึ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีอายุ17-18แล้วก็มีพรานคนหนึ่งฆ่าสัตว์เลี้ยงชีวิตฆ่าสัตว์เลี้ยงชีวิตก็ไปขายทุกวันไปดักเก้งดักกวางแล้วก็ไปขายในเมืองแล้วก็

ขับเกียนมาไอ้ลูกสาวเศรษฐีนั่นน่ะมันเป็นบุพกรรมของเขาเขาฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันแล้วตักบาตรทำบุญฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นโสดาบันเขาเรียกว่าคนมีความเห็นถูกต้องแล้วไม่หลงผิดแล้วถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวในโลกแล้วก็ไปเห็นบุรุษหนุ่มคนนั้นก็เกิดความรักเขาเรียกว่าปุพเพสันนิวาสเคยสร้างกรรมกันมาชาติก่อนทำให้มีความรักก็ให้คนใช้ไปถามบอกว่าเธอจะกลับมาทางประตูไหนถามพรานคนนั้นบอกว่าฉันเข้าประตูตะวันออกฉันก็ขายเนื้อเสร็จแล้วก็จะกลับประตูตะวันตกนางลูกสาวเศรษฐีเนี่ยนะขนาดพ่อแม่อุปถัมภ์เลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้เจอกับคนชั้นต่ำเลยอะอยู่ปราสาทสูงๆเลยอะพอไปมองเห็นพรานคนนั้นรักเลยก็แต่งตัวแต่งเนื้อให้ขมุขมอมและนุ่งผ้าเป็นคนใช้แล้วก็ห่อเพชรนิลยินดาที่สมบัติของส่วนตัวนะพอกะว่าไปกินตลอดชีวิตได้ก็เอาผ้ากระเทินหัวก็แปลงไปดักตามในพรานโสดาบันนะโยมนะก็ตามในพรานในพรานก็ขับเกียรเรื่อยไปชายป่าในพรานบอกอ้าวลูกสาวใครเนี่ยฉันจะมาตามฉันนั้นเนี่ยเป็นสาวเป็นนางมาตามไม่ได้ลูกสาวเศรษฐีที่เป็นโสดาบันบอกเธอไม่รู้หรือว่าสิริตามเธอมาคนนั้นฟังรู้เลยโอ้นี่คนมีสิริคนมีสิริเนี่ยถ้าเอาเลี้ยงไว้มันจะรวยมันจะเจริญมีลาภเหมือนกันเขาบอกเขาเป็นคนมีสิริตามมาก็เลยอุ้มคนนั้นขึ้นเทียนไปไปอยู่กันน่ะดูสิปุถุชนอยู่กับโสดาบันพอเวลามีลูกถึง7คนมีลูกชาย7คนโตเป็นหนุ่มแต่งงานหมดมีลูกภัย7คนคนเรามันถึงวาระที่มีบารมีเข้ามาช่วยได้เสร็จแล้วก็พอวันบารมีแก่กล้าพุทธเจ้าก็ทรงเล็งเห็นว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครดีพระเจ้าเดินจงกรมตั้งแต่ตีสี่ยันสว่างก็จะมีขายานคนไหนมีบารมีก็จะไปติดขายานของพระองค์ก็เห็นว่าในพรานเนี่ยลูกทั้ง7คนทั้งภรรยาเนี่ยไปติดในขายานพระเจ้าก็รู้อ๋อบุคคลนี้ควรที่เราจะต้องไปโปรดในเช้านี้พระเจ้าก็บินทบาทไปฉันเสร็จแล้วก็มาในพรานนี้ก็ตอนเช้าก็จะไปดักบ่วงเอาบ่วงไอ้ดักเก้งดักกวางเนี่ยไปดักแต่ก็ไปกู้เย็นดักชาวกู้พระพุทธเจ้าก็ไปทำให้บ่วงนั้นหลุดหมดเลยด้วยอนุภาพเก้งกวางก็หลุดหมดแล้วก็ทำประทับรอยเท้าไว้เป็นรอยแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่โคนไม้นั่งสมาธิโคนไม้ในพานก็มากู้บ่วงเพราะมาเห็นว่าบ่วงนี่ถูกคนรังแกด้วยการเอาบ่วงเอาสัตว์นี่ออกก็เกิดความโกรธเลยแต่ความโกรธก็ถ้าเจอฆ่าให้ตายเลยคนนี้เป็นศัตรูกับเราก็ตามรอยเท้าไปก็ไปเจอพุทธเจ้าพุ่มไม้พอเจอก็น้าวธนูยิงเลยแสดงว่าคนนี้แน่นอนที่ขโมยปล่อยสัตว์เนาะพอเงื้อธนูจะยิงมันก็ปล่อยไม่ออกลูกธนูมันไม่ยอมลั่นไอ้มือมันก็ค้างอยู่งั้นเองไอ้ตาก็เล็งอยู่งั้นเองไอ้ปากก็เบี้ยวอยู่นั่นน่ะปวดหมดทั้งตัวน้ำลายไหลน้ำตาไหลยกมือลงไม่ได้ปวดเหมือนใจจะขาดทรมานที่สุดของชีวิตก็ยืนอยู่อย่างนั้นเองไอ้ภรรยาก็เอ๊ะพ่อเองไปนานแล้วนะไม่เห็นกลับเป็นตายได้ดีไงไปช่วยทีไปดูไอ้ลูกชายคนโตก็มาตามเห็นพ่อจะยิงกับศัตรูก็ยกธนูจะยิงตามบ้างก็ง้าเอาไม่ลงไม่ขึ้นอีกง้าขนูไปแล้วก็เจ็บอีกตามมาถึง7คนก็ทำตามกันเป็นแถวมันจะยิงพระพุทธเจ้าตามหมดก็เจ็บหมดทั้ง7คนผู้หญิงที่เป็นแม่เป็นโสดาบันก็เอ้ยพ่อเองก็ไปสามีเองก็ไปไม่กลับมาแสดงว่าจะต้องมีเหตุร้ายอะไรก็เลยชวนลูกภัยไปตามดูพอไปเห็นสามีกำลังเงื้อจะยิงธนูใส่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าดูก่อน
ดูก่อนบอกกับสามีเนี่ยอย่ายิงพ่อฉันจะฆ่าพ่อฉันไอ้พรานนี่ไม่เคยเจอพ่อตาเลยคือนึกว่าโอ้นี่หรือพ่อตาเรางั้นตกใจนึกว่าตัวเองจะฆ่าพ่อตาก็เลยคิดสำนึกบาปได้ก็เลยธนูก็เลยละได้ทุกคนก็เลยนั่งกราบพ่อตาก็พระเจ้าก็เลยแสดงอริยสัจทำให้ฟังว่าการเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นทุกข์ที่สุดและเป็นการสร้างกรรมสร้างเวรก็พระเจ้าก็ปูพื้นฐานตั้งแต่ศีล5แล้วก็ปูพื้นฐานตั้งแต่การปฏิบัติทั้งหมดฟังธรรมพระเจ้าบรรลุโสดาหมดเลยสามีก็บรรลุโสดาบันลูกภัยแล้วก็ลูกชายก็เลยตั้งตนอยู่ในสมาธิหมดก็เลยจึงได้รู้พุทธเจ้ามาโปรดเราทั้งตะวันนั้นเนศาสตร์พราหมณ์คนนั้นนะไม่ฆ่าสัตว์เลยเลยเก้งกวางอะไรสัตว์อะไรก็เดินเข้าในหมู่บ้านนั้นเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยพอหัวหน้านายพรานคนนั้นไม่ฆ่าแล้วก็บ้านนั้นก็เลยกลายเป็นไม่ต้องเลี้ยงสัตว์เลยสัตว์มันก็เข้าออกโดยที่ไม่กลัวคนฆ่าเพราะทุกคนมีเมตตาหมดแล้วก็เรื่องลือกันไปถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็บอกวิจารณ์กันเป็นไปไม่ได้หรอกคนโสดาบันไปอยู่กับพรานแล้วก็ไปทำบาปกับพรานนี้โสดาบันต้องมีศีล5มั่นชื่อว่าโสดาบันจะอยู่คนธรรมดาไม่ได้พระพุทธเจ้าได้ยินพระเจ้าก็ทรงเรียกพระภิกษุว่าเธอเข้าใจอย่างนั้นหรือเธอเข้าใจแต่เพียงการกระทําแต่ว่าจิตใจของโสดาบันเนี่ยปุถุชนไม่เข้าใจนางไม่ได้ทําบาปหรอกนางปล่อยวางเป็นนะครับอยู่กับคนทําบาปแต่นางปล่อยวางเป็นหมายถึงว่านางตั้งจิตเพียงว่าเราจะทําตามหน้าที่ภรรยาที่ดีกับสามีคือจะปฏิบัติตามสามีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรทั้งหมดเวลาสามีมาบอกว่าเธอจงหยิบหอกนางก็หยิบหอกทำใจเพียงหยิบอย่างเดียวส่งให้สามีเธอจงหยิบดาบก็หยิบดาบไปเธอจงหยิบบ่วงก็หยิบบ่วงเธอจงหยิบธนูก็หยิบธนูเวลาสามีกลับมาก็รับหอกรับดาบรับธนูไปแขวนไว้ที่เดิมใจของนางไม่ปรุงแต่งเลยไม่ปรุงแต่งว่าสามีจงไปฆ่าเนื้อนะจงเอามาเลี้ยงเราอะไรเนี่ยปรุงแต่งว่าให้ทำบาปนางไม่ปรุงแต่งเหมือนกับที่ว่าโสดาบันทำใจไม่พยาบาทได้คือโกรธมีแต่ว่าไม่พยาบาทใครเลยไม่ปรุงแต่งเรื่องพยาบาทแล้วโสดาบันเนี่ยให้ทานไม่เสียดายเลยให้แล้วก็ไม่เสียดายอีกต่อไปดีใจในเมื่อตนเองได้ให้ทานแต่ว่าคนปุถุชนเนี่ยให้เลยจะไปทำอะไรก็ไม่รู้นึกเสียดายให้มากไปอะไรเงี้ยทั้งยิ่งรู้ว่าเขาเอาไปกินเหล้าเสียดายตายเลยให้ทอดกฐินว่าป่าปีนี้เขาเอาไปกินเหล้าหมดแล้วเสียดายโสดาบันบอกว่านี่เป็นการสละแล้วไม่เสียดายพระสงฆ์ก็เลยรู้อ๋อโสดาบันนี่อยู่กับปุถุชนโดยที่ใจไม่ปรุงซ่านเลยทำตามกรรมทำตามหน้าที่อย่างเดียวอยู่กันในพานได้จึงลูก7คนและจึงได้บรรลุและจึงได้เข้ามาอยู่วัดได้ผลที่สุดนางได้เกิดมาโปรดคน16 17คนนั่นเองแล้วพอดีนางก็บรรลุนางก็เข้ามาบวชเป็นภิกษุณีสามีก็ได้บรรลุก็เข้ามาถึงศาสนากันเนี่ยทำงานถ้าทำได้อย่างโสดาบันนะโยมนะอยู่ในลูก7คนก็ไม่มีทุกข์โยมไม่ต้องทะเลาะกับสามีเลยสามีจะกินเหล้าก็กินไปสิสามีจะเจ้าชู้ก็เจ้าชู้ไปสิฉันก็มีหน้าที่ทำใจท่านอย่างเดียววางเฉยตรงตกเนี่ยถึงว่าพระพุทธเจ้าถึงว่าเมื่อใครทันพระพุทธเจ้าจึงมีความสุขมากอ่ะเพราะเพียงแค่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้เลยเนี่ยอยู่สิจากพระพุทธเจ้าไปตั้งนานยังคุมใจตัวเองไม่เดือดร้อนอยู่กับสังคมได้ถือใจสังคมไหนโยมก็ไม่เป็นไรโยมถือใจสังคมทุกวันเนี่ยมันวุ่นวายก็จริงแต่ถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้อาตมาก็ว่ามันก็ไม่เกิดทุกข์เท่าไหร่โยมสามารถที่จะคุ้มครองตัวเองให้ดีได้อยู่กับลูกอยู่กับสามีอยู่กับการงานอยู่กับหน้าที่ได้ดีมากแต่เราจะทำได้หรือไม่นะโยม
ขาทำอะไรก็ปล่อยวางอยู่แค่นี้เองเอากันแค่ใกล้ๆนี่เองเนี่ยไม่คิดว่าเธอจงเข้าป่าไปล่าสัตว์เธอจะเอาเนื้อมาขายเลี้ยงลูกเราครอบครัวเราเพียงหน้าที่หยิบให้ไปทำปัจจุบันอย่างเดียวคือเรื่องโสดาบันรู้จักอารมณ์ปัจจุบันกันแบบนี้กันบ้างทำไงจะทำได้ก็ต้องทำสมาธิสิทำสมาธินี่ให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดใจฟูเบิกบานคือคนเรามันเชื่อความดีตัวเองใช่ไหมมันก็ไม่ไปทุกข์กับความชั่วคนอื่นไอ้คนเราไม่มีความดีตัวเองมันคอยไปรับทุกข์คนอื่นอยู่เรื่อยใช่ไหมเมื่อคนมีเงินไปที่ไหนมันก็ไม่ทุกข์ไอ้คนไม่มีเงินมันก็เป็นทุกข์กับไปไหนก็เป็นทุกข์ยิ่งเห็นพวกไม่มีด้วยกันยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นอีกฉะนั้นความดีที่มีอยู่ในใจเรามันไม่ไปทุกข์กับใครมันภูมิใจในความดีตัวเองมันก็ยอมรับเหตุผลทุกอย่างเห็นอะไรมามันก็ปลงตกปล่อยวางเป็นนี่เรามาปฏิบัติกรรมฐานหน่อยเดียวอยู่กับใครไม่ได้ก็แย่เลยนะโยมนะพอมาทำสมาธิหน่อยจะอยู่กับคนไม่ได้เนี่ยไม่ได้ต้องอยู่กับคนได้เข้าสังคมได้ไม่ใช่ว่านั่งกรรมฐานแล้วภรรยาเข้าใกล้ไม่ได้สามีเข้าใกล้ไม่ได้ไม่งั้นต้องเข้าใกล้กันได้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เปลี่ยนใจอย่างเดียวว่าเราไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาไม่โต้ตอบเขาเขาว่าอะไรเราจะวางเฉยนั่นในตัวปฏิบัติธรรมถ้ามันยังไม่สงบภาวนาเข้าโยมพุทโธมากๆขึ้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำทุกวันเลยเผลอคนนั่งใช่อย่างนั้นน่ะนักกรรมฐานเขาเล่นอย่างเงี้ยโยมหาช่วงว่างอย่างเดียวพวกพระกรรมฐานพวกโยมกรรมฐานเขาหาช่วงว่างเดียวว่างเผลอแล้วทำทันทีหลับตาทำสมาธิเดินจงกรมไม่อายใครจะว่าอย่างไรเป็นคนยังไงเขาไม่หวั่นไหวเขาถือว่าใจของเราทำให้ดีเราก็เป็นสุขจะตายวันนี้เราก็ได้ไปสวรรค์ไปสุคติเราจะมีเงินมีลาภมียศใครจะมายกย่องเราเท่าไหร่เราไม่สงบสุขแล้วก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เขาเงินเรามากองให้เราสัก10 ล้านเนี่ยเราตายปุ๊บเราไม่ได้ทำศีลสมาธิเลยตายแล้วก็ไปตกนรกแต่เราไม่มีเงินนั่นสักบาทเดียวในแต่ทำใจให้บริสุทธิ์ได้ตายในนี้เราก็ไปเป็นเทวดาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทางใจอันนี้ถึงว่าที่อาตมาเล่านิทานประกอบนี่ก็เพื่อให้โยมได้เห็นว่างานการที่เราทำเนี่ยเราก็ทำอย่างโสดาบันถึงเราไม่เป็นโสดาแต่โสดาผลโยมก็เป็นโสดามรรคกันละกันโสดามรรคเข้าใจไหมโยมมรรคคือจิตมรรคคือทางมรรคาปฏิปทาคือทางเดินของจิตที่ไปรู้จักใจตัวเองว่ามันกำลังโกรธแล้วก็รู้จักว่าอ๋อนี่โกรธดีหรือไม่ดีโกรธเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดับไปหรือเกิดเนี่ยก็รู้ใจตัวเองอย่างนี้รู้ว่าใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าใจเราวุ่นวายคือมรรคคือตามดูจิตตัวเองคือเอาตัวสติเนี่ยเป็นมรรคก็ไปตามดูจิตตัวเองที่คิดอะไรอยู่เรื่อยในใจอย่างเนี้ยค้นหาจิตตัวเองอ่ะแต่ในปุถุชนไม่เห็นจิตตัวเองโยมปุถุชนผู้หนาแน่นก็นั่งไม่เห็นใจตัวเองอ่ะแต่ก็คุมใจตัวเองไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านตลอดวันทีนี้ก็เลยไม่รู้จักธรรมะของพุทธเจ้าก็เลยไม่เจอความสงบสุขจริงๆธรรมะก็คืออยู่ที่ใจผู้รู้นี่เองเราทำได้ไหมใจผู้รู้ลองฝึกกันนะฝึกให้เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็จะนั่นแหละมีใจผู้รู้เรียกว่าพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจเราทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็เกิดมรรคเกิดผลไปเองธรรมะก็ไม่ต่างอะไรกับคนทานน้ำทานข้าวหรอกมันได้ผลทันทีแต่ใจเราน่ะถ้าเราได้รู้จักธรรมะเขาแล้วมันจะมีคุณธรรมมากกว่ากินข้าวกินน้ำคนกินข้าวกินน้ำนี่คนโง่คนฉลาดก็กินได้คนบุญคนบาปก็กินไ
มันก็สุขเพียงอิ่มหน่อย

ียวแต่เดี๋ยวมันก็ทุกข์ต่อทางใจแต่ว่าธรรมะนี่มันอิ่มทั้งใจบางวันอาจจะไม่ได้กินอิ่มแต่ใจมันอิ่มวันนั้นก็เป็นสุขกว่าทีนี้เราต้องหัดเข้าหาทางนี้ก็บุญทำใจให้ปูไงบุญทำใจให้ปูบาปทำใจให้แฟบคนไม่บาปมันอดคิดไม่ได้ใช่ไหมโยมไปทำอะไรมันอดไปคิดเอามาเศร้าหมองอยู่เรื่อยเลยมันตัดกรรมพวกนี้ไม่ได้ตัดของเก่าไม่ได้มันคอยจะมีความหวังความหลังเป็นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแต่นี้พอเรามีสมาธิแล้วมันตัดความหลังได้มันไม่เอามาคิดให้เศร้าหมองอยู่มันก็ตัดความคิดเก่าๆดับไปคราวนี้มันก็เหลือแต่ดีใจอิ่มใจสุขใจเพลิดเพลินกับการปฏิบัติแต่เราต้องฝึกสมาธิให้ได้นะโยมนะถ้าไม่ได้โยมธรรมะพระพุทธเจ้าก็ไม่ไหลเข้าไปสู่จิตใจแต่พอเรามีสมาธิแล้วความอะไรมันก็ขึ้นหมดเลยคราวนี้โอ้มันดีอย่างนี้เองชีวิตเรามีประโยชน์อยากจะได้ปฏิบัติอยู่ไปนานๆคนเราถ้าไม่เจอธรรมะนะถ้าผิดหวังอะไรมันก็อยากจะตายเร็วแต่พอสมหวังแล้วอยากจะอยู่ไปทำความดีนานๆความสุขทางธรรมะเนี่ยมันสุขเหนือทุกอย่างนะเขาบอกคนมีศีลคนมีสมาธิเนี่ยทำบุญอะไรก็เรียกว่าทำนิดเดียวได้มากคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิทำเท่าไรก็ไม่ได้มากเขาว่าทำเท่านี้ก้อยได้เท่านี้โป้งคนมีบุญนะคนมีศีลคนไม่มีบุญทำเท่าไรทำใหญ่เท่าไรทำเท่านี้โป้งก็เหลือเท่านี้ก้อยแต่ทำเท่านี้ก้อยหายหมดเลยดังนั้นจึงว่าหลักธรรมคำสอนพระเจ้ายืนหลักตัวสติตัวสมาธินี่ที่เราเอาสติเข้ามาควบคุมใจเราซึ่งพยายามรู้ใจตัวเองให้มากพอเรารู้ใจตัวเองนะโยมมันก็ไปมองใจคนอื่นออกเขาอยู่กับสังคมได้คนนี้โอ้นั่นเขาโกรธหรือใช่ถ้าเราโกรธเราก็ทุกข์อย่างนั้นโอ้นั่นเขาเกลียดเราหรือเขาเป็นทุกข์เขาปรุงแต่งนะเขาอิจฉาเราเขากลั่นแกล้งเราโอ้น่าสงสารนะใจเขาอย่างนั้นเป็นทุกข์เหลือเกินถ้าเราเป็นอย่างนั้นเป็นไงเราไม่เอาอย่างนั้นเราเคยเป็นมาแล้วมันทุกข์เหลือเกินพอเห็นธรรมะมันเห็นโทษเห็นทุกข์นะโยมนะมันปรับตัวเองได้ทันทีไม่เอาเลยสิ่งที่เป็นบาปมันจะไม่คิดเลยโกรธหน่อยเดียวมันก็ว่าไปนรกแล้วไม่เอาแล้วใจมันก็ไม่อยากไปทำถึงว่าธรรมะนะเป็นเครื่องเตือนใจเครื่องเตือนใจตัวเองคุ้มครองตัวเองไม่ให้ตกไปในที่ระกรรมลำบากไม่ให้เศร้าหมองก็เรียกว่าไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเป็นเทวดาตลอดวันเอาเถอะทำไปเถอะโยมขอให้สนใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีใหม่ๆมันยังไม่รู้อะไรก็นั่งหลับหูหลับตาไปก่อนต่อไปมันรู้เองเห็นเองมันก็ฉลาดไปเองพอเข้าใจใช่ไหมโยมไม่มีเรื่องอะไรอาตมาก็พูดให้รู้เรื่องว่าเราจะทำใจให้เป็นโสดามรรคคือรู้ใจตัวเองแล้วมันก็เป็นโสดาผลแล้วก็ปิดนรกทางใจคือไม่ต้องไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครมันก็สว่างสวยอยู่ในใจของตัวเองมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองใจเรานั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีบุญมีความเจริญทางจิตใจอยู่เรื่อยเราก็หวังได้เลยว่าชาตินี้เราเกิดมาสร้างกรรมดีอันนี้ถ้าเรามันยังไม่มีบุญมากกับภาวนาภาวนาเนี่ยภาวนามากเท่าไรได้บุญมากเท่านั้นเขาเปรียบเลยบอกสงบชั่วแวบเดียวเนี่ยตายไปยังไม่ตกนรกเลยพอจิตเราจะดับเนี่ยพอเราเข้าสมาธิได้วูบเดียวเนี่ยถ้าดับตอนนั้นนั่นไปเป็นพรหมเลยเป็นเทวดาเลยหรือว่าเวลาเราจะตายเนี่ยนึกเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลมเนี่ยคนนั้นจะตายไปเกิดเป็นลูกเจ้าไปดินเป็นลูกเศรษฐีทันทีนะอีตอนจะดับจิตใจก็นึกถึงควายถึงงัวหรือภาพไม่ดีขึ้นมาเนี่ยใจเราหลอนเนี่ยจะเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเลยอีตอนจะตายเรานึกถึงห่วงการงานแหมงานเรายังไม่เสร็จเลยงั้นงี้มาเกิดเป็นตัวอะไรต่ออะไรเฝ้าโรงพยาบาล

เองเขาจิตมันกังวลเคยเห็นไหมนะผีตำรงไอ้บานเขาบอกบางทีมันดึงคนไข้ก็มีห่วงอะห่วงอัตภาพนั้นพอตายปุ๊บจิตมันไม่ไปไหนมันห่วงอัตภาพนั้นเมื่อออกไปแล้วมันก็ไม่มีที่ไปก็มาวนเวียนเป็นผีให้คนเห็นอยู่เรื่อยโอปาติกะเพราะห่วงสังขารไม่ตรงไม่ตกแล้วก็แถมไปห่วงทรัพย์อีกตรงไม่ตกก็ไปเกิดเป็นภูมิชั้นต่ำกว่ามนุษย์อีกแต่ทีนี้ก็จะตายเราทำสติได้สมาธิได้มันก็จิตมันก็ไปนึกพระรัตนตรัยก็ไปเกิดดีเลยบางทีจิตของเรามีสมาธิไม่หนักจิตมันจะว่างเลยจิตจะผ่องใสเบิกบานเหมือนดวงแก้วอะไรนี้จิตมันก็ขึ้นเป็นเทวดาเบื้องสูงเป็นพรหมเบื้องสูงเขาบอกว่าทำใจอย่างเดียวมันได้ทุกอย่างเลยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่งอยู่ที่ใจอย่างเดียวที่ไอ้คนมาเกิดไปไอ้จกตุ๊กแกอยู่ตามบ้านเรือนจิตมันรักอัตภาพถ้ากูตายแล้วใครจะมาดูแลบ้านช่องลูกหลานจะอยู่ไงหมูหมาจะเป็นยังไงจิตไปอยู่กับนั้นหมดตายนั้นไปเกิดอยู่ที่นั่นเองไอ้ลูกหลานเขาลึกชาติไม่ได้ไม่มีตาทิพย์ก็เลยไม่เห็นเลยว่าไอ้ปู่ย่าตายายมาเกิดเป็นสัตว์วนเวียนอยู่ในตัวเองนี่เองแต่ที่ว่าทำสมาธิและจิตไปอยู่ในท้องหลานทุกทีอ่ะที่เนี่ยแล้วก็บอกไปถามอาจารย์อาจารย์บอกว่านั่นแหละถ้าโยมตายเวลาโยมเกิดเป็นลูกหลานทันทีอ่ะทำสมาธิให้พ้นนะพยมห่วงหลานเลี้ยงมาตั้งเล็กก็เลยเข้าสมาธิไม่เอาแล้วปล่อยวางแล้วจิตหลุดจากอารมณ์นั้นปุ๊บหลานขาดเลือดกระแทงพอดีเลยทำไมได้ยายคนนั้นเป็นลูกตัวเองอีกมาตีต่อเองแค่จิตมันสำคัญโยมตอนนี้เราทำจิตเราได้เนี่ยก็ไม่มีทุกข์อะไรแล้วเราก็สามารถควบคุมรู้จักเอาชีวิตให้เกิดประโยชน์ได้ในชาตินี้ไม่ใช่เราจะรัวหลงมัวมาว่าลาภนี้เป็นของเรายศนี้เป็นของเราตำแหน่งหน้าที่การงานนี่จะใหญ่อยู่ตลอดไปไม่ใหญ่หรอกโยมเป็นกันไปก็หมดกันไปมันก็หมุนเวียนอยู่ในนี้เป็นวัฏจักรโยมไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกยศตำแหน่งหน้าที่นี่ก็ทำเป็นเหมือนเกมละครไปท่านเองเปลี่ยนฉากกันเรื่อยๆไปพอหมดอายุแล้วเราก็ต้องหาธรรมะแต่ที่จริงถ้าเราฉลาดสักนิดเดียวเราเอาธรรมะซะก่อนเลยทำให้มีที่พึ่งในใจของเรานั่นเรียกคนลาภดีคนเดี๋ยวนี้เป็นใหญ่เป็นโตเขาไม่ได้อะไรนะโยมนะยิ่งเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เขาลืมธรรมะมาเลยเขานึกว่าโลกนั้นเป็นที่พึ่งแล้วเวลาเขาเจ็บเราไข้เขาไม่มีที่พึ่งเลยใช่ไหมโยมเห็นใช่ไหมอยู่โรงพยาบาลเห็นใช่ไหมเวลาคนไม่มีธรรมะเข้าโรงพยาบาลเป็นไงมีความสุขไหมโยมน่าสงสารใช่ไหมเป็นใหญ่เป็นโตไงโยมเห็นเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยเป็นหมอนี่เห็นธรรมะแท้ๆเลยนะโรงพยาบาลเข้ามาแสดงให้เราดูเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้โหเป็นใหญ่ถึงขั้นไหนไหนไหนมาถึงก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยหมอจ๋าอยู่นี่เองต้องมาหาหมอเป็นที่พึ่งใช่ไหมตอนยังไม่เจ็บไม่ไข้หมอไม่มีความสำคัญเลยเขาจะวุ่นเขาหวังจะเอาใหญ่เอาโตเอาเงินเอาทองหวังงั้นแต่ว่าเขาทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยแต่นี้ถ้าเราเป็นหมอธรรมะนี่ช่วยได้เยอะเลยช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองให้รู้จักความสงบแล้วเมื่อใครเข้ามาเราก็ให้อารมณ์กรรมฐานเขาอารมณ์กรรมฐานให้สอนคนไข้ดีที่สุดโยมช่วยไว้เถอะเขาจะได้ไปสุคติด้วยคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยมาให้อารมณ์กรรมฐานเลยแล้วจะได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องเรายังไม่มีกรรมฐานมาทำไว้ซะก่อนทำไมทำแล้วคนนั้นประมาทไม่ได้เตรียมตัวก่อนตายตายจากความดีจะได้ไม่ได้อะไรเลยเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญนะโยมสมาธิเนี่ยจะทำให้ใจเราฉลาดได้เยอะเลยที่ไม่ต้องไปหาใครมาช่วยตัวเองเวลามีน้อยนะโยมนะเวลามีน้อยสงบใจกันสักพักหนึ่ง
โยมจะได้หลักทางใจบ้างสัก10 นาทีทำสมาธิเนี่ยคือเราพยายามเอาจิตไว้ในกายเราอย่าให้จิตของเราเนี่ยเห็นกายคนอื่นพยายามหลับตาเห็นรูปตัวเองเราจำตัวเองให้ได้พยายามหัดจำรูปตัวเองเมื่อเราดูภาพแล้วก็เราก็หลับตาเมื่อเราเอารูปภาพของเราเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าแล้วเราก็ดูแล้วก็หลับตาแล้วก็พยายามปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวอะไรอะไรเราก็พยายามตัดให้เป็นรู้จักตัดใจเป็นแล้วจิตจึงจะผ่องใสเบิกบานได้แล้วก็กำหนดภาวนาไว้พิจารณาร่างกายก่อนว่ากายของเราเนี่ยมีอาการ32พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเนี่ยแล้วก็เลื่อยไปถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาเลื่อยมาถึงปลายผมแล้วก็รู้รอบตนเองคือศึกษาดูตัวเองก่อนคือดูว่ากายของเรามีลักษณะอย่างใดนั่งวางมือวางเท้าอย่างใดใส่เสื้อนุ่งห่มอย่างใดหน้าตาจมูกคางคอลำตัวเราเป็นอย่างไรแล้วก็จำรูปตัวเองก่อนรูปของเราเนี่ยเป็นพระคือสงบเลยเป็นพระพระเลยเป็นบุญทำความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจว่าเราเนี่ยทำใจเป็นพระทำกายสงบก็เป็นพระแล้วกำหนดไว้ที่กลางดวงใจของเราว่าใจของเรามีรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในดวงใจของเรามีพระธรรมเจ้าอยู่ในดวงใจของเรามีพระสงฆ์กับเจ้าอยู่ในดวงใจของเราแล้วก็น้อมจิตของเราไม่คิดอะไรปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจสบายว่างสว่างสงบระวางเรื่องอะไรเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่สนใจเราก็ปล่อยวางรู้หน้าตัวเองรู้จมูกตัวเองเห็นตัวเองเราก็พยายามนั่งสมาธิพยายามนั่งให้ตัวตั้งหน้าตรงทำสติให้มั่นคงไม่ลืมกายใจของเราเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าพุทเวลาให้ใจออกก็นึกว่าโททำพุทโธให้ตื่นขึ้นทำจิตของเราให้เบิกบานผ่องใสอย่าไปคิดกังวลเรื่องงานการอะไรแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นเราจะได้มีสติมากขึ้นลมผ่านจมูกผ่านเข้าเป็นอย่างไรลมผ่านออกเป็นอย่างไรนึกติดอยู่ที่2 ช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เวลาลมให้ใจเข้าเราก็นึกกู๊ดเวลาลมให้ใจออกก็นึกว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบรู้สึกกายหนักกายเบาใจหนักใจเบาสุขทุกข์สงบหรือไม่ก็รู้ไว้ที่กายใจของเราตั้งสติน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าเรายังไม่สงบเราก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1ด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ3ไปจนถึง10แล้วก็ตั้งต้นใหม่นับอยู่อย่างนั้นจนกว่าใจของเราเนี่ยจะวางเฉยได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2ไปถึง10แล้วก็ตั้งต้นใหม่จนกว่าพุทโธ108จนกว่าใจของเราเนี่ยจะไม่คิดอะไรลมของเราเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีถ้าคนใดสังเกตลมได้นั่นแหละ

เริ่มมีสติมากขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ติดตามดูรู้ลมเข้าลมออกเห็นไปถึงใจของเราใจเราเต้นช้าเต้นเร็วเราก็ให้ได้สติน้อมเข้ามาในกายใจของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้อย่างเดียวการทำสมาธิเนี่ยเป็นการตั้งสติตัวเองเป็นการทำตัวเองให้ควบคุมมีหลักของใจจะคิดจะกรรมทำอะไรก็ให้ไม่ให้หวั่นไหวให้ตั้งสติเสียก่อนคือสติก็คือรู้ตัวเองนั่นเองรู้ตัวรู้ใจตัวเองภาวนาหนักเข้าหนักเข้าเราก็จะมีสติมากขึ้นเองเพิ่มขึ้นมากขึ้นความตกใจความเสียใจความขุ่นข้องมองใจมันก็หมดไปสิ้นไปเหลือแต่ผู้รู้ใจอย่างเดียวรู้พุทลมเข้าโทลมออกทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกอย่าง

พอเผลอตัวคิดอะไรแล้วก็รู้ใจตัวเองพุทโธรู้ว่าคิดอะไรด้วยเวลาเผลอตัวคิดอะไรแล้วก็พุทโธแล้วก็พิจารณาความคิดของเราว่าเราคิดอะไรไปแล้วก็อยู่กับความดับคิดของเราได้พอคิดอะไรนี่เราให้รู้ทันทันทีว่าเราคิดอะไรคิดเรื่องใกล้หรือคิดเรื่องไกลคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่คิดดีหรือคิดไม่ดีแล้วก็รู้ว่าที่ใจของเราเรียกว่ามีมรรคจิตรู้จิตตัวเองพอมีสติอย่างนี้เราก็จะมีสมาธิมากขึ้นเพิ่มขึ้นใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานทุกข์ทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นกับใจเราใจเราจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจศีลสมาธิก็รวมไว้ที่ใจดวงเดียวเราก็สบายใจได้เพราะเรามีที่พึ่งทางใจคือภาวนาอยู่เรื่อยเอาละเราจะได้รู้หลักวิธีการทำใจเราครั้งหนึ่งพยายามทำให้รู้ตัวเองรู้ใจตัวเองได้เมื่อไรนั่นแหละสงบได้มากเท่านั้นเราไม่ต้องไปรู้คนอื่นรู้ที่จิตของเราเนี่ยจะดีมากจะมีสติเป็นคนไม่หลงไม่ลืมมีความจำไม่เสื่อมมีจิตใจมั่นคงก่อนจะเลิกนั่งเราก็พยายามแผ่เมตตาทุกครั้งให้ความโกรธหมดไปให้เบาบางไปความพยาบาทอาฆาตเขามีกับเราก็ขออย่าได้มีต่อกันเราก็ไม่มีต่อใครทำใจให้เป็นพระทำใจให้เป็นหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองและให้ผู้อื่นได้รับผลด้วยและเราจะมีความสุขสงบในการปฏิบัติธรรมจะเป็นคนรู้จักหนักรู้จักเบารู้จักปล่อยวางเป็นสุขก็จะเกิดกับผู้มีธรรมะเอาละเวลาก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่มาสนใจความธรรมปฏิบัติธรรมจำทำจิตทำใจให้ผ่องใสเบิกบานในวันนี้ก็ชื่อว่าเราได้สร้างกรรมดีสร้างกุศลที่ดีทำจิตใจให้ผ่องใสชำระอารมณ์บาปที่มันขุ่นมัวเศร้าหมองให้หมดไปสิ้นไปก็ชื่อว่าเราได้เข้าวัดเหมือนกันเข้าวัดที่กายวาจาใจถ้าเราจะแตกดับตายไปขณะนี้เราก็ไม่ไปตกนรกเราก็เป็นมนุษย์เป็นที่มีคุณธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราเขาเรียกเป็นบุคคลที่ไม่ขาดที่พึ่งไม่ขาดรัตนตรัยเราก็พยายามเอาไปใส่ใจเราไว้ที่จะออก

0: มาจากตรงนี้เราก็นึกของเราไปเรื่อยๆอารมณ์นี้อย่าให้ขาดเอาอารมณ์สมาธิของเราไปใช้ที่การที่งานที่บ้านเผลอเมื่อไรเราก็นั่งสมาธิเหมือนนั้นทำจนจวดใจเราจะเย็นแล้วต่อไปเราก็จะมีที่พึ่งของเราเองไม่ต้องไปหาใครมาดับทุกข์ที่ใจเราจะมีเรื่องราวร้ายดีอะไรก็ทำใจได้มั่นคงไม่หวั่นไหวเกิดความสุขสงบในตัวเราเองวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมชาวธรรมะรามานี้จงมีความสุขความเจริญใคร่ในธรรมปฏิบัติธรรมได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งดังที่ตั้งใจปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ทานบารมีที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่ทางมนุษย์สมบัติคนจนก็จนจากการไม่มีทานคนรวยก็รวยจากการรู้จักให้ทานคนสวยก็รู้จักการรักษาศีลทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเชื่อว่าคนสวยแสดงว่ารวยเนี่ยเป็นเบื้องต้นสวยงามนี่ทุกคนต้องปรารถนาแต่ที่สุดของความดีเนี่ยคือความสะอาดใจความบริสุทธิ์ใจคือทำสมาธิให้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รอบรู้ความจริงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาจากปัญญาทั้งหมดจะเป็นทานถ้าไม่ฉลาดก็ทำทานไม่เป็นศีลถ้าไม่ฉลาดก็รักษาศีลไม่เป็นดังนั้นจึงว่าถ้ามีปัญญาแล้วย่อมนำทรัพย์ทั้งปวงให้เกิดขึ้นได้นี่คนเราถ้ามีฐานแล้วมีศีลแล้วมีภาวนาถือว่ามีปัญญาตั้งมั่นแล้วปัญญาตั้งมั่นอย่างไรรู้จักให้ฐานรู้จักรักษาศีลให้ถูกต้องฐานก็มีหลายฐานศีลก็มีเจตนาหลายเจตนาฐานมีให้เพื่อเสียสละมีให้เพื่อต้องการจะเอากลับคืนมาให้เพื่อเสียสละให้หมดไปสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสเป็นฐานปรมัตถ์เป็นฐานที่เสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมาฐานที่ให้เหมือนฐานขยืมเหมือนฐานหวังเอาดอกให้แล้วหวังจะเอากลับคืนมาคือฐานไม่ปราศจากทุกฐานและอยากได้มากกว่าเก่าเช่นทำบุญแล้วปรารถนาจะให้ถูกหวยรวยโพอยากจะได้มากมากอันนี้ก็ฐานเป็นการปรารถนาเอากลับคืนมาฐานที่ให้แล้วไม่ปราศจากให้แล้วปราศจากที่ว่าไม่ต้องการกลับคืนเรียกว่าฐานบารมีเช่นให้แก่พ่อแม่ให้แก่ลูกให้แก่คนที่เรารักหรือให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าทุกสมณะทีพามให้อย่างนี้เราไม่ต้องการเอากลับคืนคือให้เขาสบายแล้วเราก็เป็นสุขสบายด้วยแต่ทานที่หวังว่าทำแล้วบุญกุศลนี่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราให้มากกว่าเก่านี่ฐานที่เราปรารถนาจะเอาคืนมาฐานยังมีวัฏฏะเวียนวนอยู่แต่ฐานที่ปราศจากทุกข์คือฐานอภัยทานคือฐานแล้วให้อภัยเช่นไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกเวรฐานที่ทำใจให้สงบฐานที่ปราศจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรฐานไม่มีศัตรูเรียกว่าอภัยทานธรรมทานคือฐานดวงตาธรรมทานนี่เป็นฐานดวงตา ฐานดวงตาคือให้ตาสว่างคือคนเราเนี่ยยังหลงว่าร่างกายเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราอายุวัยเป็นของเราเงินทองแก้วแหวนทุกสิ่งบ้านเรือนก็คิดว่าเป็นของเรายังยึดมั่นถือมั่นติดว่าเป็นของเราถ้าอยู่กับเราได้ไปตลอดเราก็สบายใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้แปรปรวนไปจากเราพอดีเราแปรปรวนไปจากสิ่งนี้อันดีเราจะเกิดความสลดหดหูใจเกิดความผิดหวังเกิดความเศร้าหมองน้อยเนื้อต่ำใจข่ำควรเศร้าโศกเหมือนคนเราที่ตายจากกันนะย่อมเป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะไม่ได้เสียสละไม่ได้ปลงใจไว้ก่อนฉะนั้นทานขั้นปรมัตถ์คือธรรมทานคือให้ดวงตาคือให้ความสว่างว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มาอาศัยทำคุณธรรมความดีให้เกิดมนุษย์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางสวรรค์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางนิพพานสมบัติในหัวใจคือทำให้เกิดปัญญาการที่เราฝึกสมาธิทำให้ใจไม่โกรธทำให้ใจสงบเราต้องการเปิดประตูใจเราให้สงบให้เข้าถึงมรรคผลเบื้องสูงก็เรียกว่าธรรมทานคือให้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าทานสุดยอดทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ทำทานอันนี้กันพระสงฆ์ก็เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวไม่เคยให้ทานแก่ตัวเองให้ได้ความรู้ไม่เคยให้แก่คนอื่นได้ความรู้คนก็เลยเข้าใจว่าทำทานนี่มีอย่างเดียวคือตักบาตรทำบุญอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวคือสร้างโน่นสร้างนี่อย่างเดียวแต่ไม่หารู้ไหมว่าทานที่ประเสริฐขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะที่จะเป็นเรื่องครองใจตัวเองได้คืออภัยทานและธรรมทานถ้าคนเราทำบุญสมบูรณ์แล้วเรียกว่าได้ทรัพย์สมบูรณ์มีทรัพย์แล้วไม่ถูกใครโกงไม่ถูกใครลักใครปล้นใครจี้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่ถูกยึดเข้าเป็นของราชของหลวงคือเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราที่อยู่กับเราแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษในการใช้จ่ายครับเพราะตัวเองรู้จักใช้ปัญญาในการทำทานทั้ง3ประการแล้วก็เป็นคนใจเย็นใจดีไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูเพราะอะไรเพราะอายภัยทานอยู่ตลอดเวลาอยู่ครอบครัวใดก็มีความร่มเย็นเพราะไม่มีใครโกรธกันไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครทะเลาะเบาแวงกันเพราะมีอภัยทานในบ้านเราในหัวใจเราตอนนี้เมื่อธรรมทานเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือแสดงว่าคนนั้นมีความฉลาดรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรรู้ว่าบาปเป็นอย่างไรสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญสอนให้สวดมนต์ภาวนาสอนให้ทำดียิ่งขึ้นไปจนถึงสภาพจิตที่สูงแล้วเรียกว่าธรรมทานตอนนี้ศีลเนี่ยศีลเป็นยังไงศีลก็รักษาไม่จริงรักษานี่คือรักษาตัวเราพุทธเจ้าท่านบอกให้รักษาตัวเราไม่ให้มีเรื่องมีราวกับใครศีลเนี่ยคือรักษา2อย่างเจตนา2อย่างศีลรักษาเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานศีลรักษาเพื่อให้ไปสวรรค์เพื่อให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาเพื่อให้ได้ไปเป็นเทวดานี่ศีลรักษาแล้วเพื่อกลับมาศีลกลับมาศีลเวียนว่ายตายเกิดก็ศีลกลับมาแต่อานิสงส์ศีลเนี่ยก็ได้ดังที่ตนเองต้องการมีเจตนา2อย่างศีลที่หวังจะไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและเป็นเทวดานี่คือศีลรักษาแล้วเพื่อจะให้มีอานิสงส์ในการให้ผลประโยชน์แก่ตัวเองในอนาคตแต่ศีลที่รักษาแบบพรหมจรรย์ล้วนศีลนั้นคือรักษาเพื่อจะไปพระนิพพานไม่เอาอะไรแล้วใครให้รวยก็ไม่เอาสวยก็ไม่เอายากดีมีจนอะไรก็ไม่ขอเป็นขอดับทุกข์ซึ่งอาสวะกิเลสขอให้ใจเราเนี้ยปลอดโปร่งโล่งจากความห่วงความใหญ่อะไรอาวรณ์รู้ทุกข์ศีลละคือเรียกว่ารักษาศีลก็เนี้ยรู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็รู้ทุกข์ว่ารักษาไปแล้วจะได้พ้นทุกข์เพราะรู้ว่าความรักเป็นทุกข์ความห่วงเป็นทุกข์ความกังวลเป็นทุกข์มีอะไรมากเท่าไรใจก็ยังห่วงยังติดยังยึดอยู่รักษาศีลเพื่อต้องการให้หลุดพ้นไปสิ้นไป ให้มีพรหมจรรย์ในใจนี่เรียกรักษาศีลเพื่อไปพระนิพพานให้เกิดความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนั้นศีลจึงมีเจตนาสองอย่างรักษาเพื่อได้สมบัติในวันข้างหน้าและรักษาเพื่อไม่เอานิพพานสมบัติเพื่อไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดและภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาก็เจตนาบางคนก็ภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะภาวนาหายโรคและภาวนาเพื่อจะได้บางคนก็ว่าภาวนาแล้วจะร่ำรวยจะทำมาค้าขายดีจิตใจดีบางคนก็ภาวนาเพื่อจะให้เกิดลาภเกิดผลกับตัวเองให้มากขึ้นแต่ภาวนาอีกชั้นสุดท้ายคือภาวนาเพื่อให้ทิ้งอสวะกิเลสให้เราเลิกโกรธเลิกโลภเลิกหลงให้ใจของเราเนี่ยเย็นเหมือนน้ำเพื่อให้ปราศจากทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนเพื่อภาวนาเพื่อดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราจึงว่าเมื่อมีปัญญาแล้วก็ย่อมทำอะไรได้ทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจึงต้องใช้ปัญญา
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมรสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: กราบครับอาจารย์ครับก็เจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะมาพบกับอาตมภาพทุกครั้งที่พบกับอาตมภาพก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมเดียนะครับจากเฟซบุ๊กก็กราบนมัสการพระอาจารย์คุณโยมถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับถ้าเรามีความทุกข์เรื่องลูกติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือเที่ยวตอนกลางคืนโยมจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะ
1: ทุกเรื่องลูกติดเกมไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นเยอะนะครับเริ่มต้นก็ต้องทำความเข้าใจนี่เวลาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จะไปดุเขาอย่างเดียวนะคือการสื่อสารต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขามันมีความปรารถนาดีกับเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันจะไปดุไปด่าไปทำร้ายเขาทันทีนะก็จะไม่ว่าทำร้ายหรือพูดร้ายก็ความรู้สึกเขาจะเหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมรับคำสอนหรือคำแนะนำอะไรกับเราก็เหมือนตั้งกาดป้องกันตัวเองนั้นความสัมพันธ์ของพ่อแม่เมื่อลูกเกิดปัญหาอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นอกแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจทำความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทำใจตอนนี้ก่อนว่าเขามีเป็นอย่างนี้เขามีอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆอยู่มีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนไหมหรือว่าถูกใครแกล้งหรือใครชักชวนแบบไหนหนึ่งคือพฤติกรรมที่โรงเรียนคุยแบบใส่ใจแบบอยากจะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่สอบสวนนะสอบสวนแบบเหมือนตำรวจจะสอบสวนนักโทษเหมือนเขาก็รู้สึกต่อต้านเหมือนกันระบบสื่อสารตรงนี้ก็ต้องระบบใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยแสดงออกไปเลยคือเราเป็นห่วงก็บอกไปเลยว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมทำตัวแย่อย่างนี้เหมือนเราชี้ที่เขาแต่เราชี้ที่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากแล้วนอนไม่หลับเลยเวลาลูกกลับดึกๆเนี่ยต้องเอาความรู้สึกของเราแสดงออกไป ไม่ใช่ไปยืนเท่าเอวชี้ด่ามันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นอันนึกในใจของลูกนะลูกถ้าแม่มาเท้าเอวชี้หน้าด่าดุนะเขาจะป้องกันตัวเองไม่ได้มองว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีนะเพราะคำพูดที่ออกมาจากโทสะมันแสดงออกถึงว่ามันต่อต้านมันผักใสมันทำลายโทสะเนี่ยมันตัวทำลายอารมณ์เรากำลังมีความโกรธนะพูดกับลูกก็คำนั้นก็จะไปทำลายจิตใจของลูกแต่ถ้าเราบอกความรู้สึกของเราว่าเราเป็นทุกข์นะเป็นห่วงนอนไม่หลับเนี่ยสมมติเราพูดออกไปอย่างนี้ลูกจะสะเทือนใจประมาณนี้ก็ลองเปิดบทสนทนาด้วยคำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็ลองคุยอาจจะต้องกำหนดขอบเขตของการใช้เวลาในการเล่นเกมอนุญาตให้เท่าไหร่เป็นเกมเนี่ยก็คงอนุญาตได้แต่ต้องดูด้วยว่าเกมประเภทแบบไหนนะเกมที่มันโหดอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นต้องมีเกมอะไรที่มันดูแล้วไม่สร้างให้จิตใจของคนนั้นหยาบกระด้างนะต้องใส่ใจนิดคล้ายๆพ่อแม่ก็ต้องทันเกมด้วยทันเกมตั้งกติกาว่าทำหน้าที่ที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วค่อยเล่นต้องมีหาอะไรงานให้เขารับผิดชอบงานให้สมกับวัยของเขาทำอย่างน้อยๆทำการบ้านก่อนทำการบ้านมีการบ้านไหมทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือถ้าไม่มีการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ถ้ามีงานบ้านก็ช่วยรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรก็แล้วแต่วัยของเขาเนี่ยก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มาบ้านทีไรทุกคนก้มหน้าดูจอหมดตัวเองก็เอาไปไม่มีใครสนใจเราความสัมพันธ์มันต้องไปด้วยกันพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่าง

มาร่วมกันนะกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากเกมก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะเล่นกีฬาหรือไปแหล่งที่มีเรียกอะไรฮะแหล่งความรู้แหล่งที่มันให้ความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วก็เปิดไอเดียเนี่ยตอนนี้น่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันแล้วลองไปดูจุดประกายการเรียนรู้พาไปแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจก็ดูตามวัยตามที่เขาสนใจว่าเขาชอบทำอะไรก็มีในแง่วิทยาศาสตร์หรือแง่การกีฬาอะไรก็ลองไปดูว่าเขาชอบอะไรนะหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้อง

0: ไปครับหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นทีมชาติก็ได้นะให้มันมีเวลาร่วมกันไปเล่นแบดมินตันหรือว่าไปเล่นเทนนิสแล้วแต่ดูว่าเรามีอุปกรณ์หรือมีความสะดวกในการทำกิจกรรมแบบไหนชอบอะไรไปฟิตเนสก็ได้ฟิตเนสก็ไปตามสวนสาธารณะก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีสวนสาธารณะที่มันมีเครื่องเล่นใช่ไหมไปดูไปวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะไปให้อาหารสัตว์คือหากิจกรรมทำร่วมกันเราเองก็ต้องสละเวลาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาหรือว่าดุด่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดุด่าไม่ช่วยไม่ช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะมาทำโทษเขาจะมาจับผิดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเราจะไปจับผิดเขาประมาณนี้นะก็ถ้าตั้งกติกาไว้แล้วก็ว่าไปตามกติกาถ้ายังไม่ได้ตั้งกติกาควรตั้งกติกาว่ากลับมานะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่มันควรรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ทำงานมาก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำยังมีแม่ยังอยู่บ้านต้องทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่ากลับมาดึกดื่นนอนอย่างเดียวตื่นไปเที่ยวไปมันเหมือนอยู่ร่วมกันแต่ไม่ช่วยกันรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของตนเองที่มีต่อลูกเริ่มบทสนทนาด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนเท้าเอวดุนะประมาณนี้นะนี่หมดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมจอยนะครับจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจว่าต้องคอยดูอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรบ้าง
0: ถามแค่นี้ครับการปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลตรงไหนการปฏิบัติต้องดูอารมณ์นะอ๋อการปฏิบัติต้องดูอารมณ์ของเราคืออารมณ์กับจิตเนี่ยเป็นคำคู่กันนะคือจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วคนไม่ปฏิบัติจิตก็รู้อารมณ์อยู่ดูอะไรอยู่สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ทีนี้มันอารมณ์ของคนทั่วๆไปก็หลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อารมณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เพื่อให้เกิดสติสติในที่นี้ต้องเป็นสติเพื่อการปฏิบัติด้วยก็จึงมีคำเฉพาะว่าเป็นสติปัฏฐานถ้ามีอารมณ์อยู่สี่หมวดใหญ่ๆหมวดแรกเรารู้กายหมวดสองรู้เวทนาหมวดที่สามรู้จิตหมวดที่สี่รู้ธรรมคือต้องดูด้วยว่ารู้อารมณ์อะไรไม่ใช่รู้อารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบคำไทยๆที่มันเพี้ยนไปแล้วนะอารมณ์ของคนปัจจุบันคำว่าอารมณ์มันกลายเป็นอิโมชันในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัตินะอารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัติคือสิ่งที่จิตไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรื่องที่คิดเนี่ยเรื่องราวในความคิดจะเป็นอารมณ์เห็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่ออะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์แบบคนทั่วๆไปที่เขารู้รู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องเป็นราวทั่วๆไปแต่อารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะมองว่าสิ่งนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปหรือนามหรือกายหรือใจประมาณนี้ โดยเน้นมาที่อารมณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเราก็จะเป็นจุดที่มาเรียนรู้ว่ามันเราจริงไหมเริ่มจากดูกายก่อนก็ได้ครับเห็นกายเวลาเริ่มดูกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าอันนี้คือกายเราตอนนี้เราในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะลองดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยดูว่าเป็นกาย

0: ไม่ใช่เป็นเราสมมติเดินอยู่เนี่ยเห็นกายมันเดินบอกในใจไปก่อนก็ได้ว่านี่กายเดินเห็นกายมันเดินไม่ใช่ว่าฉันเดินหรือเรากำลังเดินหรือกูกำลังเดินไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกายมันเดินกายมันเดินเหมือนเป็นหุ่นยนต์ในสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็เคลื่อนไหวเดินเดินไปนะแล้วใจอยู่กับกายแล้วมีสติรู้กายแต่เดินเดินไปมองไปเห็นสุนัขน่ารักจังอ้าวลืมกายใจที่ไปอยู่ที่สุนัขเนี่ยไปสนใจสุนัขสุนัขเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปรู้สุนัขอ้าวลืมกายทำไมรู้ว่าลืมเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะดูกายใช่ไหมตอนนี้ไปดูสุนัขแล้วอ้าวนี่หลงจิตที่ไปดูสุนัขนั่นคือหลงจิตที่รู้เป็นอีกขณะหนึ่งอย่างนี้เห็นจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้ค่อยๆฟังมานะเริ่มต้นจากดูกายเดินไปก่อนเห็นกายเดินแต่เห็นสุนัขใจไปอยู่ที่สุนัขขณะที่ใจอยู่ที่สุนัขคือมันไม่อยู่กับกายขณะฉะนั้นตอนที่อยู่กับสุนัขจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นเรียกว่าจิตหลงจิตที่รู้ว่าจิตหลงเป็นอีกดวงหนึ่งอีกขณะหนึ่งจิตที่รู้เห็นจิตที่หลงจิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญสติมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์นะแล้วจิตที่รู้เนี่ยก็ดับเอาจิตปัจจุบันมารู้ที่กายต่อเลยปัจจุบันมันมีอยู่เป็นขณะขณะขณะที่รู้กายเนี่ยเป็นปัจจุบันเดินๆไปเห็นสุนัขขณะที่เห็นสุนัขจิตอยู่กับสุนัขตอนอยู่กับสุนัขตอนนั้นจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นก็เป็นปัจจุบันจิตที่รู้กายนี่เป็นอดีตไปแล้วตอนที่อยู่กับสุนัขนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงฮะเห็นสุนัขสวยน่ารักกำลังเพลินอยู่กับการเห็นนั้นเรียกว่าหลงแต่ตอนที่เห็นสุนัขนั้นไม่รู้ตัวเองว่าหลงมีอีกขณะหนึ่งปัจจุบันมารู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงเป็นอดีตทันทีนะคือดับแล้วแต่มันอาศัยว่ามีหลงแล้วจึงเกิดจิตรู้เรียกว่าเกิดจิตรู้ขึ้นมาทันทียังไม่มีอะไรขั้นนะจิตหลงถูกรู้ถูกดูมันเรียกว่ารู้แบบเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เลยความรู้สึกเหมือนรู้ลงปัจจุบันก็เรียกว่าปัจจุบันแบบต่อเนื่องไม่ใช่ปัจจุบันแบบแท้ๆปัจจุบันแท้ๆเนี่ยคือรู้ในสิ่งที่สิ่งนั้นไม่ใช่จิตก็คือรู้กายกำลังเดินเนี่ยรู้เลยรู้ได้เลยว่ากายเนี่ยถูกรู้ถูกดูเป็นปัจจุบันแท้ๆแต่ตอนที่หลงไปหาสุนัขจิตที่กำลังหลงเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่พอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วจิตหลงเป็นอดีตเลยจิตปัจจุบันรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปก็แสดงว่าจิตหลงเนี่ยดับแล้วจิตรู้เองก็จะดับด้วยเมื่อจิตรู้ดับแล้วเนี่ยจิตรู้จิตเนี่ยเอาจิตดวงใหม่มารู้กายต่อฝึกอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์สำหรับทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สำหรับเจริญสติปัฏฐานก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเริ่มต้นรู้กายก่อนมันจะทำได้ง่ายเห็นกายเดินท่านเดินอยู่นะท่านนั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งหายใจไปด้วยมันยังไม่ตายก็เห็นกายหายใจไปทำไมหลับสมมติหลับตาอยู่แล้วก็นึกถึงอดีตเราเคยอยู่กับคนรักที่นั่นที่นี่อะไรนะเห็นภาพในอดีตหวานชื่นอ้าวลืมดูกายไอตอนที่คิดถึงคนรักเนี่ยนะใจขณะที่คิดนั้นน่ะมีภาพในอดีตเป็นอารมณ์แต่มันลืมกายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอถ้าอยู่กับกายเห็นกายใจเนี่ยยังไม่เผลอยังมีความสงบอยู่กับกายแต่พอไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตมีเรื่องในอดีตเป็นอารมณ์ขณะนี้กำลังเผลอถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มันมีจิตที่หลงจิตที่กำลังรู้จิตที่หลงเนี่ยเรียกว่าจิตมีสติรู้จิตมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตนั้นเองเรามีสติขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีจิตเป็นอารมณ์มีจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์แต่จิตเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาเราเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นว่าเป็นความหลงเกิดขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้หรือเห็นจิตเมื่อกี้นี้มีความหลงหรือเห็นความหลงไปเลยก็ได้นะหลงไปแล้วรู้ก็คือรู้จิต และจิตที่รู้นี่ก็ดับจิตต่อมาก็เอากายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจิตมันเกิดดับอยู่แล้วจิตที่หลงดับไปแล้วทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแทนที่จะปล่อยไปเรื่อยเปื่อยไม่มาดูกายนะจิตก็ต้องเกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้เจตนามาทำกรรมฐานต่อเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ไปหาอารมณ์อื่นๆโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวในความคิดอีกมันก็คือหลงอีกนั่นเองนี่แทนที่จะให้มันหลงไปอีกให้มันทำความไม่หลงก่อนก็คือมาดูกายที่กำลังหายใจเห็นการหลงลงปัจจุบันกายเป็นอารมณ์ของการทำสมถกรรมฐานจิตหลงไปเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำสมถกรรมฐานพอจิตรู้จิตขึ้นมาถ้ารู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจเป็นกลางยอมรับว่ามีจิตที่หลงเกิดขึ้นเมื่อกี้จริงจิตที่รู้จิตเนี่ยจะกลายเป็นขณะที่ทำวิปัสสนาคือเห็นจิตที่หลงนั้นแสดงความจริงอยู่ว่ามีอยู่ระดับไปจิตที่รู้นี้ก็เกิดความเข้าใจว่าจิตดวงหนึ่งมีอยู่แล้วมันก็ดับไปคือจิตเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นความหลงเนี่ยไม่เที่ยงเห็นจิตหลงแสดงใจรักไปก่อนแบบนี้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ด้วยและแสดงใจรักด้วยเกิดความเข้าใจคืออารมณ์นั้นแสดงความไม่เที่ยงคือมันเมื่อกี้มีอยู่แล้วตอนรู้เกิดขึ้นมาดับไปเลยแบบนี้อารมณ์สำหรับการปฏิบัติธรรมก็เลยมาเน้นอยู่ที่ว่าดูกายหรือดูใจจะดูเวทนาก็ได้เวลามีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นรู้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็ได้ก็โดยมากเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการดูกายก่อนเห็นกายไปบางคนทำสมาธิได้จากการดูกายเลยนะมีจิตตั้งมั่นทำฌานได้นะเห็นกายแสดงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเลยก็ได้นะอันนี้สำหรับคนถนัดไปทางทำฌานแต่คนอยู่กับกายแป๊บเดียวก็หลงแล้วนะก็จะอาศัยจิตที่หลงนั่นแสดงความจริงไปเห็นจิตที่หลงและจิตรู้เกิดขึ้นมานะจิตหลงดับทุกทีเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนจิตที่ถูกรู้ถูกดูนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์นั้นคำว่าต้องคอยดูอารมณ์ก็ต้องดูว่าอารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูกายดูใจดูกายดูใจตามความเป็นจริงคือดูตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปคอยบังคับกายด้วยนะดูอารมณ์แบบนักวิจัยต้องการจะดูความจริงไม่ใช่ต้องการจะบังคับให้มันเป็นยังไงด้วยท่าทีในการรู้อารมณ์ก็ต้องมีท่าทีในการรู้แบบเป็นกลางไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปกดไปข่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้มันถ้าไม่รู้คือหลงแล้วเวลารู้เนี่ยก็ไม่ใช่รู้ด้วยการกดข่มเช่นว่าเริ่มต้นด้วยการดูกายหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับใจให้อยู่กับร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้ามันมีความสุขกับการดูกายมันก็อยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนแต่ถ้ามันไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้มันก็ไปหาอารมณ์อื่นมันก็จะไปหาเรื่องไปคิดไปเรื่อยก็ไม่ยอมดูกายไปหาเรื่องไอ้ตรงหาเรื่องนี่คือหาอารมณ์อื่นนะการหาอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่กายก็เรียกว่าหลงจิตนั้นหลงพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเห็นจิตหลงจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตรู้ถ้าจิตที่รู้เนี่ยรู้ได้ใจเป็นกายจิตหลงก็จะแสดงไตรลักษณ์ด้วยคือมีอยู่ระดับไปนั้นการดูอารมณ์ก็ต้องดูให้ถูกนะอารมณ์ที่ว่าเนี่ยดูกายดูใจสรุปง่ายๆมีสติดูกายดูใจตามที่มันเป็นเวลาดูตามที่มันเป็นแล้วเนี่ยจะเกิดสมาธิแบบหนึ่งแล้วจิตตั้งมั่นจิตปกติเนี่ยเวลาไปรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับอารมณ์นะแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์แล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไอ้ตรงเนี้ยแต่การรู้ว่าอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันแสดงไตรลักษณ์ไปเมื่อเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยมันก็แสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปหรือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นอนัตตาคนจะเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจิตที่รู้อารมณ์แบบไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั้นรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็คือกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางด้วยนะไม่ใช่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีก็จะประคองให้มันอยู่นานๆถ้ายินร้ายก็ต้องรีบผลักไสให้มันหายไปตรงนี้หรือพยายามแก้ไขพยายามดึงพยายามดัน จิตอย่างเนี้ยก็จะไม่เข้าใจจะไม่เกิดวิปัสสนารู้อารมณ์แต่ไม่เป็นกลางนะเวลารู้อารมณ์ก็ต้องรู้อารมณ์นั้นด้วยใจเป็นกลางด้วยรู้กายก็ต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ใจที่มันหลงไปก็รู้ด้วยใจเป็นกลางจะบอกว่ารู้อารมณ์อย่างที่ถามมามันก็ถูกแต่มันต้องอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยว่ารู้แบบไหนรู้อย่างไรแล้วก็อารมณ์นั้นคืออารมณ์อะไรนะถ้าเป็นเรื่องราวเนี่ยไม่ได้นะคิดนึกเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อารมณ์นะก็มีเรื่องราวเป็นอารมณ์ดูหนังอะไรมาก็คิดถึงเรื่องราวในหนังภาพยนตร์ละครทีวีอะไรคิดได้นะแต่มันเรื่องราวนั้นก็เป็นอารมณ์นะแต่มันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรในแง่ภาวนานะแต่ดูกายดูใจเนี่ยเป็นอารมณ์สำหรับนักภาวนาก็ต้องดูอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มจากการดูกายก่อนแล้วมันก็ไม่ดูไอ้จิตที่ไม่ดูคือหลงรู้สันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางอย่างเงี้ยจะอยู่ในโหมดของการภาวนาได้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมนัทนะครับก็กราบนมัสการครับการปฏิบัติตนเป็นอริยบุคคลขั้นพื้นฐานเพื่อให้หลุดพ้นอบายภูมิอันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้ฮะถ้าจะให้มรรคผลพ้นอบายภูมินะก็ควรจะต้องรักษาศีลก่อนนะการปฏิบัติตนให้พ้นจากอบายภูมิเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะก็คือมุ่งเป็นอย่างน้อยๆเป็นพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันก็คือคุณสมบัติของด้านในส่วนที่ควรจะมีนะก็คือมีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยประการแรกเลยคือต้องมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมาพระองค์ตรัสรู้ความจริงและสิ่งที่พระองค์แสดงคือเป็นพระธรรมเนี่ยคือแสดงเรื่องจริงแล้วคนที่ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือทำตามพระธรรมย่อมได้รับผลจริงๆและผู้ที่ทำตามได้บรรลุมรรคผลมีจริงและมีจำนวนมากด้วยนะประเมินจำนวนไม่ถูกคือมีมากแล้วก็ยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือว่าต้องมีศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตกลงพระทัยว่าจะแสดงธรรมเนี่ยนะตอนที่พระองค์มาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวสามเหล่านะเหล่าแรกคือพ้นน้ำมาแล้วเพียงถูกแสงที่ก็จะบานนะเปรียบเหมือนอุคติตันยูบุคคลเพียงได้รับคำสอนเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุมรรคผลได้บางพวกก็จะเป็นบัวปริ่มน้ำนะวันนี้ได้รับคำสอนแล้วอาจจะยังไม่ได้แต่อีกวันนึงก็จะได้เป็นวิปจิตตันยูบุคคลบางคนก็เป็นบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ำวันนี้ได้รับคำสอนแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลแต่เขาเอาไปฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วมีปัญหาก็มาถามก็จะเริ่มเติบโตจิตใจก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจนทั้งสามารถบรรลุได้เหมือนกันพระองค์เห็นแม้กระทั่งว่าบางคนฟังธรรมแล้วยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่มีประโยชน์พระองค์จึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสคำหนึ่งว่าให้สัตว์เหล่านั้นปล่อยศรัทธามาคือต้องมีศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นอันว่าเหมือนปิดกั้นตัวเองคนไม่มีศรัทธาก็จะแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ร่วมเมืองกับเขานะอยู่ร่วมเมืองอยู่ร่วมประเทศอะไรนะเขาก็ไม่มีศรัทธาไม่เข้าหาก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขาการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สนใจคนก็เป็นจำนวนมากนะเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพแต่เขาไม่สนใจมากมายนะไม่ศรัทธาแม่ศรัทธาก็ปิดโอกาสตัวเองเราต้องเปิดศรัทธาปล่อยศรัทธาออกมาจากนั้นแล้วพระองค์ย่อมมีอุบายในการสอนมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆ จะมีคำสอนมากมายมีเป็นสำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์การปฏิบัติตนก็ต้องมีศรัทธาขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศรัทธาขึ้นมาก่อนเช่นว่าตอนพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิศรัทธาศรัทธาว่าบุคคลผู้นี้เป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสอบถามก็เกิดการสนทนาธรรมกันพระอัสสชิแสดงธรรมก็ดวงตาเห็นธรรมก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวตนศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็รักษาศีลเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติคือไม่ฝึกฝนกายวาจานะแสดงออกทางกายวาจาไปตามความเคยชินตัวเองเคยพูดร้ายก็พูดร้ายต่อไม่ปรับปรุงเคยทำร้ายก็มีความรู้สึกเสื่อมเสียผิดศีลก็ยังผิดศีลอยู่นึงอย่างนี้คือยังไม่ได้ฝึกตนฝึกตนง่ายๆเลยคือการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่พูดไปละเมิดผลประโยชน์ของใครด้วยการโกหกหรือว่าไปยุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าทำร้ายจิตใจเขาโดยทำให้เขาเจ็บใจด้วยคำด่าหรือทำให้เขาเสียเวลาด้วยคำเพ้อเจ้อก็ต้องฝึกฝนตนเองจากนั้นแล้วก็ฝึกให้ทานด้วยนะให้ทานสละทรัพย์ของเราไม่เห็นแก่ตัวนะมองดูว่าใครมีทุกข์เราสามารถจะไปช่วยเหลือเจือจานผู้ที่ประสบทุกข์ได้บ้างไหมให้ด้วยใจกรุณาหรือว่าให้ด้วยใจเมตตาปรารถนาดีกับเขาหรือให้ด้วยมุทิตาเห็นเขาทำความดีให้รางวัลให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเหตุผลในการให้มีหลายแบบแล้วก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองนะฝึกฝนจากการที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ฝึกจิตอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันเน้นไปที่การแสดงออกทางกายทางวาจารักษาศีลจากนั้นแล้วเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยบางทีจิตนี้ยังทุกข์อยู่จิตนี้ยังหาเรื่องทุกข์ไปเรื่อยๆนะคิดนู่นคิดนี่มันทุกข์อยู่ก็ลองฝึกจิตด้วยโดยการหาที่อยู่ของจิตเอาไว้สักอย่างนึงให้จิตมันมีที่อยู่เอาไว้สำหรับพักผ่อนไม่ใช่ฟุ้งซ่านหาเรื่องราวเหนื่อยอ่อนในการที่จะไปคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะก็หาที่พักการได้พักไว้สักที่นึงเนี่ยจิตมันจะมีกำลังขึ้นมานะก็เรียกว่าทำสมถกรรมฐานเช่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่คำบริกรรมพุทโธหรือประกอบกันก็ได้เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือหาที่อยู่สำหรับให้จิตได้พักฝึกให้อยู่ตรงนั้นโดยตั้งเป้าหมายว่าอันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องให้อยู่ตรงนี้ห้ามเผลอเพราะว่าการทำนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าแสดงสมถกรรมฐานไว้เพื่อวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นทางผ่านเป็นบันไดต่อไปให้ถึงอีกขั้นหนึ่งดังนั้นการทำสมถะเนี่ยให้ทำด้วยการเอาจิตรู้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจสบายๆจิตจะเป็นสมถะที่ดีการรู้นั้นต้องรู้ด้วยใจสบายๆไม่ใช่บังคับกดข่มมันจะเครียดนะเครียดทั้งตอนที่อยู่ตรงนี้เครียดทั้งตอนที่มันหลงไปแล้วรู้ทันว่าหลงเนี่ยหลงก็รู้ทันว่าหลงมันจะรู้ด้วยใจที่ไม่ชอบด้วยว่าทำแล้วเครียดทำแล้วก็มีความทุกข์หงุดหงิดไม่มีความสุขในการภาวนาจะมีความสุขในการภาวนาครับเริ่มต้นสมถะนี่ก็ต้องเริ่มให้ถูกเลยนะคือจะรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงได้หลงแล้วรู้เนี่ยจะเกิดการภาวนาอีกแบบหนึ่งซึ่งคู่กันเลยคือเรียกว่าวิปัสสนาจิตที่หลงไปเนี่ยนะรู้ทันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางใจยอมรับจะเห็นว่าหลงนั้นมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วเรียบร้อยแต่มันไม่บรรลุมรรคผลก็ทำใหม่ไม่ได้ดึงจิตที่หลงกลับมาด้วยนะจิตหลงดับไปแล้วตอนจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับไปแล้วไม่มีภาระไม่มีธุระอะไรจะไปจัดการกับจิตหลงนั้นเริ่มต้นใหม่เลยพุทโธหลงแล้วรู้อีกพุทโธต่อหลงแล้วรู้อีกจิตที่รู้เนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าหลงมีจริงแล้วดับแล้วทุกที เห็นเลยหลงไม่เที่ยงดูไปดูไปเห็นหลงนอกจากหลงไม่เที่ยงแล้วไอ้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงด้วยเพราะมันรู้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะให้เกิดตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไอ้รู้เนี่ยมันจะเกิดทันทีไม่ได้ต้องไปทำเหตุของมัน

0: เข้าใจนี้ก็คือไอ้หลงนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันต้องทำเหตุถ้ามันเป็นเราจริงเราต้องจัดการกับมันได้ต้องบังคับมันได้การว่ากระบวนการเนี้ยเพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาและตัวรู้นี้ก็เข้าใจไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นว่าทั้งกิเลสที่ถูกรู้ทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งอื่นคือกายก็ไม่ใช่เราไปด้วยเพราะจิตนั้นเป็นประธานนั้นการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นอริยบุคคลก็ทำไปตามลำดับนี้นะฮะก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาทำทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองอย่างเนี่ยมีหลักเกณฑ์คนละแบบนะทำสมถะภาวนาคือหาอารมณ์ให้จิตรู้ด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงด้วยนะตอนวิปัสสนาก็คือให้หลงก่อนแล้วรู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางเห็นจิตที่หลงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าวิปัสสนานั้นมันยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำใหม่เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกยังไม่บรรลุก็ทำใหม่ประมาณนี้จนกว่าความเข้าใจจะครอบคลุมไปทั้งว่าไอ้จิตหลงก็ไม่ใช่เราและจิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราประมาณนี้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับ คุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมนั้นหลงผู้หญิงคนหนึ่งแต่นอกจากความหลงผมก็มั่นใจว่าผมมีความรักให้เขาด้วยแม้ขณะนี้ผมกับเขาจำเป็นต้องจากกันแต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจกันและหากผมต้องจบความสัมพันธ์เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนั้นผมก็ยินดีทุกวันนี้ผมยังเก็บรูปคู่กับเขาอยู่เพราะเวลาเห็นรูปพวกนี้มันทำให้ผมนึกถึงความหวังดีและจริงใจที่ต่างคนต่างมีให้แก่กันคำถามคือผมชอบความรักที่มีให้เขาแต่ผมไม่ชอบความหลงที่มีต่อเขาผมควรทำอย่างไรกับความหลงที่มีต่อเขาดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับโอ้โหครับเออเนาะเห็นได้ดีนะฮะเห็นทั้งจิตที่มีความรักก็จิตที่มีความหลงด้วยเนาะก็ต้องอะไรยอมรับสภาพยอมรับสภาพว่าต้องจากกันเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต่างไปต่างมีความปรารถนาดีต่อกันซึ่งก็ดีแล้วนะดีกว่าจากไปด้วยการเป็นศัตรูอย่างนี้ใช้ได้จากกันอย่างนี้ถือว่าจากกันด้วยดียอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้าอาลัยอาวรณ์จะเป็นทุกข์ความอาลัยอาวรณ์นั่นน่ะเหมือนคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตด้วยใจอาลัยอาวรณ์อดีตทำร้ายเราตอนนี้นะมันเหมือนว่าห่วงหาอาทรอาลัยอาวรณ์จิตอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้จิตมันลอยจมไปกับอดีตเรียกว่าลอยไหมจิตจมไปกับอดีตจิตมันจมอยู่กับอดีตเนี่ยให้รู้สันด้วยลอยไปหาอนาคตก็ได้นะมันมีจมกับลอยนะจมอยู่กับอดีตก็ลอยไปอนาคตหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราสองคนมากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่แล้ววันนี้ภาพวาดภาพอนาคตอนาคตยังไม่เกิดและยังไม่เกิดนะไอ้ตรงยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เป็นจริงแต่ไอ้จิตที่หลงน่ะเป็นจริงแล้วจิตที่ลอยไปน่ะเป็นจริงฝันหวานอะไรเงี้ยจิตฝันหวานมีจริงรู้ทันว่าฝันหวานรู้จันรู้ทันว่ามันไปอนาคตแล้วมันจะมีหลง2แบบในช่วงเนี้ยมันจมอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างตอนรู้เป็นปัจจุบันทุกทีรู้อย่างนี้นะตอนมันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงอดีตคิดไปก็รู้ทันแต่ต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่ง เรื่องหาอารมณ์กรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพอมันคิดถึงอดีตเนี่ยรู้ทันแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือมาทำกรรมฐานใหม่เช่นพุทโธไปพุทโธไปคิดถึงอดีตนะหวานยังหวานอยู่หวานหวานยังหวานอยู่ต่อไปคิดถึงอ้าวจิตรู้เนี่ยรู้ว่าคิดถึงอดีตให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับอ้าวเมื่อกี้หลงไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คือพุทโธใหม่อย่างนี้นะคิดอีกแล้วคิดแล้วรู้ทันว่าถ้ามันคิดบ่อยนะสมมติมันคิดบ่อยมันหวานเยิ้มเกินไปไปหางานทำเคลื่อนไหวนั่งจมแช่อยู่กับอดีตไม่ไหวถ้านั่งจมแช่อยู่กับอดีตนั่นเรียกว่าชีวิตไม่ไปไหนไม่มีประโยชน์มันก็ต้องทำหางานที่มันเคลื่อนไหวทำไม่ใช่เป็นนั่งเหม่อมองหน้าต่างหรือนั่งชายทะเลเหม่อมองทะเลหรือมองไปก็มีแต่อดีตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเรียกว่าหลงยาวไปต้องหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้คิดถึงอดีตปุ๊บรู้เลยแล้วนะอย่าให้มันหลงนานเพราะว่าชีวิตที่จมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์อดีตก็ล่วงเลยไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงมีปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรกับมันได้อดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มียังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดถึงอดีตขณะที่คิดเป็นปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันถ้ากำลังคิดถึงอนาคตรู้ทันว่าขณะนี้กำลังคิดการคิดเป็นปัจจุบันแต่เรื่องราวเป็นเรื่องอนาคตรู้ทันว่ามันหลงไปสิ่งที่จะทำได้มีเพียงปัจจุบันแล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปเสมอด้วยจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันแล้วจิตรู้ก็ดับไปจะเอารู้นี้ต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ได้นะรู้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันปุ๊บนิดเดียวทรงไอ้ความรู้นี้ไว้ก็ไม่ได้มันก็ดับด้วยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานใหม่มันก็ไปหาอารมณ์อื่นนั้นการที่คำนึงอยู่เสมอว่าการคิดถึงอดีตมันกำลังจมอยู่กับอดีตรู้ทันมันคิดถึงอนาคตก็ลอยไปหาอนาคตก็รู้ทันมันพยายามรู้ทันรู้ลงปัจจุบันแบบนี้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันไม่ผ่านไปเปล่านะถ้าคิดถึงอดีตด้วยใจอะไรอวรมันก็สะสมอนุสัยคิดถึงอนาคตด้วยใจวาดฝันหวานก็สั่งสมอนุสัยให้สั่งสมตัวรู้สั่งสมตัวสตินี้ขึ้นมาเรียนรู้ว่าอ๋อหลงมันอย่างนี้หลงอดีตก็มีหลงอนาคตก็มีเรียนรู้สภาวะไปทุกครั้งที่รู้จะเกิดประสบการณ์เราต้องหากรรมฐานที่เป็นที่อยู่ด้วยนะทำสมถะกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงไปอีกแล้วรู้ทันเริ่มต้นทำสมถะกรรมฐานใหม่หลงไปอีกแล้วรู้ทันทำสมถะกรรมฐานใหม่หาที่อยู่กับจิตไม่ด้วยไม่ใช่จะรู้หลงอย่างเดียวแล้วไม่หาที่อยู่นะมันจะรู้ไม่จริงแหละหลงไปแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานอย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันและเตือนตัวเองว่าถ้าหลงนานนะมันก็เท่ากับว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เข้าใกล้ความตายไปทุกทีเขาก็ไปทางของเขาก็จะไปตายเหมือนกันเราเองเหมือนกันเราก็มีทางของเราแล้วเราก็ไปตายเหมือนกันนะลงเอยด้วยกันนะถ้าชีวิตนี้นะมีแต่ความฝันความเพ้อถึงอดีตเพ้อถึงอนาคตชีวิตจริงต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องทำชีวิตลงในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือมีสติไว้เขาอาจจะไปดีแล้วแต่เรายังอะไรอวรอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้เราไม่มีประโยชน์เวลาผ่านไปแบบไม่ประโยชน์สั่งสมความหลงเอาไว้พอเวลาความตายปรากฏแล้วเนี่ยลืมฝึกรู้เอาไว้เนี่ยมันลำบากแล้วนะตอนนี้แข็งแรงอยู่ก็ฝึกไว้ก่อนฝึกรู้ลงปัจจุบันและหาที่อยู่ของจิตเอาไว้ต่อไปโยมวันในพระไตรปิฎกและอัตถกถามีกล่าวไว้หรือไม่ว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถมีอนาคตังสยานที่สามารถ ที่จะสามารถรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างครับหากการสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเคยมีอยู่จริงแสดงว่าเหตุการณ์ในอนาคต

ตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับในพระไตรปิฎกนะมีผู้ได้อนาคตังสยามในที่ชัดๆเลยคือพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เรื่องของพระองค์นี่ก็ระบุอยู่เลยว่าพระองค์ก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็พยากรณ์เอาไว้ว่าในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีชื่อว่าสุเมธดาบสเข้าไปในชาตินั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์สุเมธดาบสเอาไว้ว่าอีกสี่อสงไขยกระแสนกับข้างหน้าดาบสผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะพยากรณ์ไว้หมดเลยนะพุทธบิดาชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรมีมเหสีชื่ออะไรมีโอรสชื่ออะไรออกบทแล้วจะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรบอกแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเลยนะอันเนี้ยพยากรณ์เอาไว้แล้วถามว่าที่ถามว่าอะไรนะเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่กำหนดด้วยพระพุทธเจ้านะไม่ได้กำหนดด้วยผู้พยากรณ์แต่ผู้พยากรณ์รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในอนาคตเพราะท่านผู้นั้นทำเหตุเอาไว้แล้วแต่ถ้าทำเหตุเอาไว้ไม่มากพออนาคตยังไม่แน่นอนผู้ที่รู้อนาคตก็ยังไม่พยากรณ์นะอย่างตอนที่ก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็พบกับพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รู้ว่าผู้นั้นผู้เนี้ยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสร้างบารมีไว้แล้วด้วยแต่ยังไม่แน่สร้างบารมีไว้แค่นี้เนี่ยยังไม่พอยังไม่แน่นอนอนาคตยังไม่แน่ประมาณนี้อนาคตยังไม่แน่ก็ไม่พยากรณ์เนี่ยเข้าใจไหมถ้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาแล้วโดยเฉพาะในชาติที่เป็นสุเมธนาบทเป็นนักบวช ด้วยทำอภิญญา5และได้แล้วด้วยเป็นผู้ชายเป็นนักบวชทำอภิญญา5ได้แล้วก็พลีชีพนะสละชีพเพื่อพระพุทธเจ้าคือเอาตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและภาษาวกนับล้านๆนะเดินเหยียบเรียกว่าถ้าไม่ยอมตายก็คงทำไม่ได้ก็คืออันนี้สละชีพทำอธิการเอาไว้อย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วตรวจดูแล้วก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้นะก็สั่งสมบารมีมา16อสงไขยแล้วคือตั้งแต่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่บอกใครแล้วก็เอ่ยปากต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเลยยังไม่ได้พยากรณ์เลยก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้ทำอธิการถึงขนาดนี้รู้แล้วสำเร็จแน่สำเร็จแน่ก็พยากรณ์ได้แต่การพยากรณ์ไม่ใช่ว่าไปกำหนดนะไปกำหนดว่าเจ้าจงเป็นอย่างนั้นเจ้านี้ไม่ใช่ว่าไปบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเสกให้ใครเป็นอะไรแต่เขาทำกรรมแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบนั้นพยากรณ์ได้คือบอกอนาคตของคนผู้นั้นได้เนี่ยอย่างนี้มีไม่ใช่ไปถูกกำหนดไว้แล้วโดย เหมือนคนที่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยเพราะผมเขียนเอาไว้แล้วผมลิขิตคือผมเขียนเอาไว้แล้วชีวิตของคนคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือผู้มีฤทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งกำหนดโชคชะตาของใครเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาผู้นั้นเองนะสร้างกรรมอย่างนี้สร้างเหตุเอาไว้ย่อมได้รับวิบากอย่างนั้นก็คือได้รับผลแบบนี้มันชัดเจนว่าเขาทำอย่างนี้ย่อมได้รับผลอย่างนี้ไม่ใช่ไปเสกด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์

0: ในเหมือนอย่างศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องมีเทพคอยกำหนดเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าคนนี้ทำเหตุอย่างนี้จะต้องได้ผลอย่างนี้ประมาณนี้นะรู้ว่าคนนี้ขี้เกียจไม่ได้ผลก็บอกอนาคตได้ว่าเขาจะไม่ได้ผลหรือว่าเหมือนคนที่มีความชำนาญในการปลูกข้าวหว่านข้าวไปเนี่ยรู้เลยว่าอีกกี่เดือนจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณนี้นะมีความชำนาญรู้อนาคตได้รู้ว่าปลูกมะม่วงกี่ปีถึงได้ผลนี่นะรู้เหตุทำจนชำนาญแล้วมันทำอย่างนี้ยังได้ยังรู้ได้แต่ผู้ที่มีอนาคตังสยานเนี่ยคือรู้ถึงชาติหน้านะชาติหน้าต่อไปอนาคตหลายชาติด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์ล่วงหน้าไปเลยถึง4อสงไขยกระแสกับนี่ทำได้มีอยู่จริงนะแต่ไม่ใช่เป็นการกำหนดแบบพรหมลิขิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าท่านรู้เข้าใจถึงเรื่องเหตุปัจจัยอย่างท่องแท้ทำกรรมขนาดนี้ต้องได้รับผลแบบนี้น่าสะใจมากนะขนาดรู้ขนาดว่าตอนนั้นสุเมธดาบสนะเพิ่งจะได้รับพยากรณ์ครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะพระสารีบุตรยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้คิดตกลงปลงใจเลยว่าจะมาเป็นพระสาวกแต่พระพุทธเจ้าพระนามวิจิตรกรรู้แล้วถ้าสร้างบารมีมาอย่างนี้จะต้องมีสาวกอยู่แล้วแต่สาวกจะไม่ปรากฏเลยนะสร้างบารมีอยู่ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ลงมือสร้างอธิการเพื่อจะรับพยากรจากพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนี่เป็นความอัศจรรย์นะอาณาตังสยานเนี่ยเราไปประเมินด้วยภูมิของปุถุชนหรือภูมิแบบพวกเราเนี่ยประเมินไม่ได้เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสว่าเอาภูมิปัญญาของเราไปประเมินเนี่ยแล้วคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่ควรคิดแล้วก็ถ้าคิดอยู่อาจจะเป็นบ้าได้เป็นอย่างเรื่องอนาคตังสยานก็เป็นเรื่องแบบผลของการบำเพ็ญฌานหรือมีญาณระดับญาณที่เป็นพิเศษขึ้นมาอย่างนี้เราไปประเมินด้วยจิตแบบปุถุชนทั่วๆไปอย่างเงี้ยเราไปประเมินไม่ได้นะจะรู้ว่ามีจริงในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่มีจริงแล้วก็บอกอยู่ด้วยว่าเป็นผลจากการทำอภิญญาได้นะมีอภิญญามีข้ออภิญญาอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุถึงว่ามีอนาคตังสยานขึ้นมาก็มีจริงและคนที่ทำได้มีจริงนะแล้วก็แต่การมีจริงไม่ได้เป็นการกำหนดเหมือนกับความเชื่อแบบพรหมลิขิตนะแต่รู้ว่าทำเหตุนี้ย่อมได้รับผลอย่างนั้นประมาณนี้นะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร
2: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้เป็นยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะฮะมีคำถามจากทางสถานีไหมครับนิมนต์ครับ
0: ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: งั้นก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะฮะเมื่อสักครู่ยังค้างของโยมวันอยู่อีกคำถามหนึ่งถามมาว่าเคยทราบมาว่าหากเราบริกรรมพุทโธอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้ว

ิตจะสามารถนึกพุทโธได้เองจิตจะสามารถนึกพุทโธเองได้จะทำให้จิตเข้าสู่ปฐมฌานได้เร็วจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการทำให้จิตนึกถึงวิธีการทำให้จิตนึกพุทโธได้เองให้ด้วยครับ ต้องนึกบ่อยๆนึกแรกๆเนี่ยทำศรัทธาให้เกิดในพระพุทธเจ้าเวลานึกถึงคำว่าพุทโธให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทำด้วยศรัทธาใจมันจะมีความยินดีในการนึกคำนี้ขึ้นมาพุทโธพุทโธเวลานึกพุทโธเนี่ยเหมือนออกเสียงในใจแบบสบายๆไม่ต้องยานคางแล้วไม่ต้องเร่งๆพุทโธพุทโธโธก็ไม่เอาพุทโธมันก็จะทำให้ถ้าพูดยานเนี่ยนะพูดในใจมันเหมือนเป็นกล่อมให้เราง่วงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เสียงนั้นมันอยู่กับใจเราโดยคำว่าพุทโธเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วโดยความหมายก็คือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานหมายความว่าเราพุทโธเพื่อพุทโธเพื่อให้รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่พุทโธเพื่อคำว่าพุทโธนะแต่พุทโธเพื่อให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาก็คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่ใจที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธเนี่ยแยกออกจากกันได้ไหมถ้าแยกกันไม่ได้มันก็รวมอยู่กับคำว่าพุทโธไม่เป็นไรเอารวมไปก่อนแล้วพอมันหลงคือมันจิตไม่อยู่กับพุทโธละไปคิดถึงเรื่องราวก็ให้รู้ทันจิตที่หลงนั้นพอรู้ไปแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จิตมันเลื่อยเปื่อยให้มาทำกรรมฐานตั้งต้นใหม่คือพุทโธใหม่เลยเหมือนกับพุทโธนั่นคือนับหนึ่งตอนหลงไปนี่คือเป็นสองตอนรู้ทันนี่คือสามพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพุทโธต่อเลยนับหนึ่งต่อเลยหลงอีกรู้อีกนับหนึ่งต่อเลยประมาณนี้นะ ไม่ปล่อยให้จิตทะเลถลายหรือว่าไม่หลงไปกับการวิพากษ์วิจารณ์จุดที่มันไม่ยอมกลับมาพุทโธใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือรู้เสร็จแล้วก็ลืมมาเริ่มต้นใหม่ก็ตอนนี้ก็จะมีจิตเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จิตมันย่อมมีอารมณ์มันก็ไปหาอารมณ์ถ้าเราไม่ได้เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันก็ไปหาอารมณ์อะไรเลือกเปิดสเปสปะก็เรียกว่าฟุ้งซ่านไปกับอีกแบบหนึ่งคือพุทโธหลงแล้วรู้เนี่ยนะพอรู้ปุ๊บเลยนะพวกที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยพวกช่างคิดช่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์เมื่อกี้นี่ดูเหมือนเป็นธรรมะนะแต่มันพูดคุยอธิบายแจกแจงการภาวนาเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นมันดีตรงไหนมันพลาดตรงไหนมันเป็นประโยชน์กับใครบางทีก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแต่จริงแล้วเนี่ยกำลังเหมือนคิดดีนะเหมือนคิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในธรรมแรกๆก็เป็นธรรมหลังๆก็กลายเป็นฟุ้งซ่านจริงๆเป็นแบบไม่มีธรรมะเลยถ้าไม่เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันจะไปฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมบ้างฟุ้งแบบเรื่อยเปื่อยไปบ้างนั้นเวลาทางวัฏฐานคือทางวัฏฐานแล้วหลงรู้ทางวัฏฐานใหม่พุทโธไปแล้วหลงแล้วรู้พุทโธใหม่ตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่พุทโธถูกว่าถูกพูดอยู่ในใจคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตรู้พุทโธถ้าแยกได้ก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นเลยแล้วพอมันหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยพอเรารู้ทันเนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยตอนนี้ก็ได้จิตตั้งมั่นเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าตอนพุทโธเนี่ยจิตรวมกับอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเป็นการพักอยู่กับว่าพุทโธจิตรวมกับอารมณ์แล้วไปรวมกับอย่างอื่นในวันหลงรู้ทันจิตที่หลงนั้นถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกทีถ้าจิตตั้งมั่นนั้นมีกำลังขึ้นมานะพอมาพุทโธอีกทีเนี่ย

จะเห็นแล้วว่าคำว่าพุทโธเนี่ยถูกบริกรรมอยู่พุทโธมีใจรู้แล้วพอหลงทีก็พุทโธรู้ใจหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะใช้จะท่านจะสอนให้พุทโธแล้วท่านก็บอกว่าพุทโธใจรู้คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจรู้พุทโธนะพุทโธคำบริกรรมนี้กับจิตที่กำลังพุทโธกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่รวมกันนะแล้วก็พุทโธรู้ใจคือพุทโธอย่างนั้นเดี๋ยวมันแผลไปรู้ใจที่มันหลงไปเห็นจิตที่หลงด้วยใจที่ยอมรับเห็นจิตหลงปรากฏอยู่แล้วดับแล้วตอนที่รู้เนี่ยไอ้จิตหลงดับแล้วขึ้นวิปัสสนากันตอนนี้เนี่ยนะพอเห็นจิตลงแล้วพุทโธใหม่

พอเห็นจิตลงแล้วพุทโธใหม่คือไม่ปล่อยให้มันวิพากษ์วิจารณ์อะไรพุทโธหลงแล้วรู้พุทโธต่อหลงแล้วรู้พุทโธต่ออะไรนะแรกๆพุทโธเหมือนจิตเคลื่อนมาจับพุทโธก็ช่างไม่เป็นไรแล้วก็จิตเคลื่อนไปที่อื่นเลยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหลงไปแล้วแล้วพุทโธใหม่มันจะมีจิต3แบบเกิดขึ้นจิตที่1ว่าพุทโธจิตที่2ไม่ว่าพุทโธคือหลงไปจิตที่3คือจิตรู้เห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นทําจิตที่1ใหม่นับ1ใหม่พุทโธต่อเนี่ยมันต้องทําให้ต่อเนื่องแบบนี้มันจึงจะอะไรเกิดความชํานาญชํานาญในการบริกรรมพุทโธมันจะกลับมาอย่างแบบชำนาญนะมันจะมาได้เองมาแบบแทบไม่ตั้งใจพอทำไปได้ชำนาญแล้วนะมันพอหลงแล้วรู้ปุ๊บมันมาเองเลยพอชำนาญแล้วมาเองเลยหลงปุ๊บรู้ปั๊บมาพุทโธต่อได้เลยถ้ามองในแง่จิตหลงได้นะมันจะจำจิตหลงได้ง่ายด้วยนะเกิดทีละสัญญาในสภาวะหลงได้หลงปุ๊บจิตรู้เกิดขึ้นเองเลยอันนี้ก็สำคัญนะทำสมถะไปพุทโธไปหลงปุ๊บรู้ทันนะทำบ่อยๆกลายเป็นว่าจำความหลงได้พอหลงปุ๊บมีสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี้ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราอะไรเงี้ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ถี่พุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตตี้กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐานโดยดูกายหรือเวทนาเป็นหลักและการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเหมือนประตูเมือง4ทิศสามารถเข้าทางใดทางหนึ่งก็สามารถถึงจุดหมายได้เหมือนกันคำถามคือในการละสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่เราคนกลุ่มสมถญาณิกนี้จะสามารถเห็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรอ๋อฮะเขาจะเห็นกายก่อนเห็นด้วยความที่จิตนิ่งแล้วเนี่ยนะดูจิตทันทีนะยังไม่เห็นต้องดูกายแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราก่อนด้วยการบางทีก็จะเห็นเป็นซากศพหรือว่าเห็นเป็นธาตุสี่ก็ได้นะเห็นกายเป็นธาตุสี่ก็ได้เห็นกายแสดงความจริงแล้วคราวนี้ไม่สงสัยในกายแล้วหรือว่ากายมันหายไปแล้วเป็นซากศพหายไปแล้วคราวนี้จิตก็จะเด่นขึ้นมามันก็จะเรียนรู้จิตโดยธรรมชาติเองคือถ้ามันมีกายปรากฏอยู่เนี่ยการดูกายมันจะชัดกว่าเราเห็นกายแสดงความจริงไปพอกายดับหายไปแล้วเหลือแต่จิตเข้าสู่จิตแล้วเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้เรื่องจิตเลยด้วยความที่เดี๋ยวก็เข้าฌาน1แล้วก็ไปฌาน2มีการเปลี่ยนระดับของฌานความไม่เที่ยงก็ปรากฏอ้าวเมื่อกี้ยังมีวิตกวิจารณ์ตอนนี้ไม่มีแต่ปีติเด่นขึ้นมาเลยปีติดับไปเป็นสุขกับเอกคตาเอาเข้าฌาน3เห็นนะอย่างเงี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออาจจะเข้าออกก็ได้นะเป็นเข้าฌาน1แล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ความไม่เที่ยงตรงนี้ก็แสดงถึงว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตเมื่อกี้เข้าฌานแล้วก็ออกฌานแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็ออกฌานยิ่งชำนาญยิ่งเข้าออกได้เร็วแต่ยิ่งทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีจังหวะหนึ่งขึ้นฌาน2ขึ้นฌาน3ขึ้นฌาน4ได้นะยิ่งอย่างนี้ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะคือมันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นความเกิดดับนั่นเองเห็นจิตไม่เที่ยงได้ก็เห็นจิตมันเป็นไปเองเป็นไปเองพอปิเกิดปิติขึ้นมาปิติมันก็ทรงอยู่ไม่ได้ก็ดับไปก็เข้าฌาน3สุขอยู่ไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้

สงบสุขสงบไปกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาเข้าฌานสี่เป็นพระเอกประมาณเนี้ยอ้าวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราประมาณนี้ละได้ละสักกายทิฏฐิได้นะโดยการเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่เห็นจิตนั่นเองทำได้แล้วก็ด้วยจิตที่มีกำลังฌานยิ่งมีตัวรู้เด่นอยู่นานก็จะเห็นได้นะแต่ว่าเขาจะเรียนมาเป็นลำดับเลยเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วนะต่อไปโยมถนัดนะพระอาจารย์คะการปฏิบัติสมถะทำให้จิตมีแรงมีกำลังซึ่งคำว่าจิตมีแรงมีกำลังเป็นอย่างไรคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจิตมีแรงแรงในสมถกรรมฐานเนี่ยก็คือมันเป็นความมั่นคงเป็นความสงบมีกำลังไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งล่ออะไรที่มาเคยยั่วยวนสะกิดนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์ที่มันล่อให้จิตเคลื่อนไปอะไรเงี้ยมันทำได้ยากขึ้นมีกำลังมากขึ้นการที่มีกำลังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้กำลังนะการที่จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีกำลังแต่นี่มันมีความสุขด้วยว่าเลยก็มีกำลังอยู่ตรงนี้การที่มีกำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจิตที่มันคงสงบจิตที่มันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์มาครอบงำมันก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ตัวนิวรณ์เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญพอไม่มีนิวรณ์แล้วเจริญต่อไปได้มีกำลังมีแรงและถ้ามีปรากฏการณ์อะไรและเห็นด้วยจิตที่มีกำลังนั้นถ้ารู้ปรากฏการณ์โดยเฉพาะจิตที่มันขยับไปขยับมาเห็นจิตที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นกลางมีความเป็นกลางในการดูมีกำลังมากเลยเพราะความเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่หลงไปยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดีนั่นคือมันเป็นความเคยชินที่เรามีราคะมันก็ขยับไปทางยินดีแสดงว่าจะจิตมันไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นหรือมั่นคงมันก็คล้อยตามกิเลสเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าพอใจก็คล้อยตามความไม่น่าพอใจการเป็นโทสะยินร้ายขึ้นมามียินร้ายก็มีโทสะก็คือไม่มีแรงจิตมันไม่มีแรงมันไม่ตั้งเป็นกลางได้ว่ามันยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่พอทำสมถะไปกำลังมันมากขึ้นเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเห็นประมาณว่าแค่รู้แค่ดูเรียนรู้มันไปพลาดไปบ้างแล้วก็รู้ทันพลาดไปยินดีก็รู้ทันพลาดไปยินร้ายก็รู้ทันเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้มันก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาแรงกำลังจริงๆนี่คือตัวจิตตั้งมั่นนะตัวที่เราฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยมุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นนะสมถะกรรมฐานที่สุดของสมถะคือได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วมันความมีแรงของจิตตั้งมั่นคือมันไม่ไหลไปหาอารมณ์นะถ้าไหลไปหาอารมณ์คือจิตไม่มีแรงถ้าจิตมีแรงคือจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ไปประมาณนี้นะมันมีประโยชน์อย่างนี้นะกำลังของสมถะที่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นก็จะเป็นกำลังแบบสงบเหมือนคนที่ไปพักผ่อนกำลังแบบหนึ่งคือเหนื่อยกับการเที่ยวไปเที่ยวมาพอได้พักอยู่กับที่นะครับมีกำลังขึ้นมาจิตที่มีกำลังคือจิตอยู่กับที่อยู่กับอารมณ์นิ่งๆฝึกจิตมีกำลังก็ทำอย่างนี้นี่คือจิตแบบพักผ่อนนะแต่จิตสำหรับทำวิปัสสนาเนี่ยจะมีกำลังอีกแบบหนึ่งคือรู้อะไรมันไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกำลังสองแบบที่ควรฝึกควรมีนะอย่างน้อยๆถ้าทำฌานไม่ได้ก็ให้มันมีที่พักของจิตไว้สักบ้างอยู่ตรงนี้ได้5นาทีก็เอาอยู่ตรงนี้ได้2นาทีก็เอาอยู่นี่ได้10วินาทีก็เอา10วินาทีก็ได้พัก10วินาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้มีที่พักเลยนะการมีที่พักไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยพอมันออกไปก็จะเห็นว่าเอ้าเมื่อกี้เมื่อ10วินาทีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะวินาที11หลุดไปเห็นเลยว่าเมื่อกี้หลงแล้ววินาที12รู้แล้วว่าหลงนั่นก็คืออาศัยที่ว่าเมื่อกี้ได้พักมันก็เลยมีแรงที่จะรู้จิต
ต่อไปถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้กลายเป็นมีแรงอีกแบบหนึ่งคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเห็นอารมณ์เมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์มันแรงคนละแบบนะแรงแบบพักผ่อนกับแรงที่จะเกิดปัญญานะต่อไปโยมแดงกราบนมัสการพระอาจารย์โยมขอกราบเรียนถามฟังพระสวดยะถาน้อมกรวดน้ำกลับมากรวดน้ำที่บ้านไม่มีพระยะถาได้ไหมต่างกันอย่างไรและถ้าพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมมีสองประเด็นประเด็นแรกคือกรวดน้ำกรวดน้ำตอนที่พระสวดยะถายะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเนี่ยห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทางที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รักโลกนี้ไปได้แล้วตามที่เรามีเจตจำนงจะอุทิศให้เหมือนเทน้ำออกจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์นะการทำอย่างนี้ในขณะที่พระท่านสวดนะนั่นแสดงว่าเราเพิ่งทำบุญมานะพอเพิ่งทำบุญแล้วท่านสวดยะถาถ้าญาติของเราหรือผู้ที่เราอุทิศให้เป็นเปรตก็ตามหรือเป็นเทวดาก็ตามนะถ้าท่านที่เรามุ่งยิงคือน่าจะใครก็ตามที่รับรู้อย่างนั้นถ้าเขารับรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเราทำบุญแล้วก็จะรอสมมติเขาเป็นเปรตนะเห็นเราทำบุญก็จะรอว่าเรานึกถึงเขาบ้างไหมถ้าในขณะที่พระสวดอยู่นั้นเรานึกถึงเขาเขาก็จะดีใจและอนุโมทนาบุญก็สำเร็จประโยชน์กับเขาก็คือเหมือนน้ำจากภาชนะหนึ่งลงไปอีกภาชนะหนึ่งเนี่ยนะเหมือนบุญก็เหมือนบุญของเราเนี่ยไปสู่บุญจากจิตเราไปสู่จิตเขาได้อันนี้มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราต้องอนุญาตแล้วต้องนึกถึงเขาเขารู้ว่าเราอยู่ในลิสต์เขารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเราว่านึกถึงเขาด้วยเขาก็ดีใจอนุโมทนาการอนุโมทนาก็เป็นการที่ได้ผลบุญอันนั้นไปด้วยถ้าเขาอยู่ในภพที่เป็นอบายคือเป็นเปรตก็จะเปลี่ยนภพไปสู่สุคตินะถ้าเป็นเทวดาอยู่แล้วก็จะเหมือนเลื่อนยศเลื่อนชั้นก็ทำได้ตรงนั้นดีกว่านะเพราะว่าการทำบุญเพิ่งปรากฏให้เห็นชัดๆตอนนั้นเข้ามาดูแล้วเราพระท่านยะถาเรากวดน้ำนึกถึงเขาเลยเนี่ยมันสดๆร้อนแต่ถ้าทำเมื่อเช้ากลับมาบ้านตอนเย็นนะแล้วค่อยนึกแล้วก็จะอุทิศให้นะบางทีเขาไม่รอนะเขาไม่รอก็เลยเราน่ะเจตนาดีอยากจะอุทิศให้ตอนที่บ้านนะแต่เขาไม่อยู่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไปตามยะถากรรมของเขาเราไม่ได้มีบุญอะไรพิเศษตอนนี้เขาก็ไม่ได้มารอดูว่าเราจะอุทิศหรือเปล่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่ได้อุทิศให้เขาก็อาจจะเสียใจครับไปแล้วการที่อุทิศให้ตอนเย็นมันก็เลยเป็นผลกับตัวเองแต่ไม่มีผลกับผู้ที่เราตั้งใจจะอุทิศให้เพราะเขาไม่รับรู้มันก็ตัวเวลาก็มีส่วนสำคัญนะดูอย่างพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญถวายวัดนะกับพระพุทธเจ้าวัดเวรุวันเนี่ยแล้วก็มาได้อุทิศให้กับญาติญาติญาติญาติมารอนะแล้วก็ร้องไห้ไม่อุทิศดูเนี่ยมารอมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาตั้งเขาเรียกว่าสีพุทธันดรไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ผลัดมาให้มาเจอองค์ต่อไปองค์ต่อไปจนกระทั่งองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะญาติเหล่านั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่ารออีกให้ไปถามกับพระพุทธเจ้าพระโคดมก็รอมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราอุ
บัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้แล้วพระอาจารย์พิมพิสารซึ่งเป็นญาติของเปรตเหล่านั้นมาทำบุญแล้ว โอกาสที่ญาติทำบุญแล้วก็จะอุทิศให้มาแล้วแล้วก็ทำบุญแล้วด้วยแต่เขาไม่อุทิศให้ เขาโมแต่คิดว่าจะทำอะไรต่อไป จะทำบุญอะไรต่อไปก็เลยเสียใจกลับไปแล้ว เสียงร้องไห้ยังปรากฏอยู่พระองค์ก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติๆก็เสียใจเขารออนุโมทนาแล้วก็พระองค์ไม่ได้อนุโมทนาให้พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ใช่ว่าเอองั้นอุทิศให้ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ต้องทำบุญใหม่ทำบุญให้ปรากฏให้เห็นใหม่ให้เขาได้มารออนุโมทนาใหม่คือต้องมีกิจกรรมที่เป็นบุญปรากฏให้เขาดูสดสดร้อนร้อนตรงนั้นไม่ใช่เรานึกเอานะเรานึกเอาเนี่ยเรานึกได้แต่เขานึกไม่ออกมันไม่เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ปรากฏเนี่ยมันไม่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำบุญให้เขาดูให้เขาเห็นสดสดร้อนร้อนและอุทิศให้ตรงนั้นนั้นการที่ทำบุญแล้วพระท่านยถาเนี่ยมันคือยังอยู่ในช่วงที่มันสดสดร้อนร้อนแต่ถ้ากลับไปบ้านนั้นน่าจะนานไปนี่ถ้าได้พระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยนะตั้งใจจะอุทิศให้นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเจตนาและเป็นบุญของเราบุญเนี่ยสมมติเราทำการให้ทานกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีอานิสงส์มากนะอยู่แล้วในตัวนะแล้วเราก็ได้บุญตัวนึงแล้วนะเราทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุญอย่างมากมหาศาลนะแล้วเราก็จะอุทิศบุญที่ได้มาเนี่ยเป็นบุญที่สองอุทิศให้กับญาติของเราตั้งใจอุทิศนะจะใช้ภาชนะไม่จะมีภาชนะไม่มีภาชนะไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ตั้งใจจะอุทิศให้ถ้าเขารับรู้เขาดีใจเขาเป็นบุญของเขาเป็นบุญที่สามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ถ้ามีที่กรวดน้ำทำด้วยก็ดีนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะถ้ายุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเนี่ยบางสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนในสังคมที่บอกว่าต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีทิฏฐิของเราอยู่ว่าอย่างนี้คือการกรวดน้ำถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่กรวดน้ำมันเป็นทิฏฐิฝังหัวอยู่พอเราตายไปนะสมมติเราตายไปนะญาติๆของเราทำบุญแหมเข้าใจหมดเลยว่าเจตนาเท่านั้นแหละพอเขาก็เจตนาอุทิศให้แต่ให้ญาติคือเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไมไม่กวดน้ำ เราดูแต่กิริยาทำไมไม่กวดน้ำเราลืมดูจิตเขา ทำไมเขาไม่กวดน้ำเราก็ยังงดจิตกับทำไมไม่กวดน้ำก็เลยลืมอนุโมทนาเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ก็กวดน้ำไปด้วยการใช้ภาชนะก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรก็ทำไปด้วยดีกว่านะเผื่อว่าเขาจะติดยึดกับรูปแบบนะอาจจะเป็นพวกอะไรฮะอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟทำมันไม่กรดน้ำทั้งที่เขาก็อุทิศให้อยู่นะตั้งใจอุทิศให้อยู่แต่ภาพที่ปรากฏคือไม่กรดน้ำแล้วนึกตำหนิอยู่นั่นเองกลายเป็นโทสะอยู่นะเปรตมีโทสะก็เลยไม่อนุโมทนาประมาณนี้งั้นทำไปด้วยดีกว่านะเพื่อป้องกันผลเสียในแง่แบบนี้ต่อไปโยมพรีรดากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามอาการการปฏิบัติว่าโยมนั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธแล้วมีอาการตัวโยกแรกๆโยกรุนแรงแต่หลังๆมามีการตัวโยกไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่ยังคงรู้สึกได้ว่ามีแรงโยกไปมามากน้อยต่างกันไปในแกนกลางลำตัวบางครั้งดูด้วยตาเปล่าคือนั่งนิ่งแต่โยมรู้สึกถึงแรงโยกอยู่ข้างในเวลาโยกใจไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่หลุดไปดูการโยกอยู่บ่อยๆเพิ่งกลับมานั่งสมาธิบ่อยๆช่วง1ปีที่ผ่านมาอยากเรียนถามให้พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติ
ให้ผ่านขั้นนี้ไปได้หรืออย่าง

ไรได้โปรดแนะนำด้วยมันขึ้นอยู่กับว่ารู้สึกโยกเนี่ยแล้วเราจิตเป็นยังไงยิ่งถ้าดูแล้วตัวก็นั่งนิ่งนะมันมีความรู้สึกโยกแสดงว่ามันไม่มีอาการผิดไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะเราอาจจะสงสัยก็รู้ทันว่าสงสัยนะอาจจะหงุดหงิดก็รู้ทันว่าหงุดหงิดจิตมันเป็นยังไงในการพอรับรู้ถึงการโยกจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะแต่อาการโยกในความรับรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกังวลรู้ว่ากังวลวันนี้นะจิตมันรับรู้แล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตที่แสดงอาการอันนั้นก็กลายเป็นว่าจิตหนึ่งไปรู้อาการไหวการโยกแล้วกังวลรู้ทันว่ากังวลตอนนี้กลายเป็นจิตรู้จิตแล้วไม่ต้องมาสนใจตัวโยกนี่เห็นจิตที่มันกังวลจิตที่รู้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ากังวลมีอยู่จริงแล้วตอนรู้ปุ๊บกังวลดับเลยเห็นความกังวลแสดงไตรลักษณ์ไปจริงๆมันอาจจะเป็นอาการปีติอย่างหนึ่งก็ได้นะการปีติเนี่ยคือกายเนี่ยมันยังอยู่นิ่งๆแล้วแต่มันเหมือนมีไหวๆโยกๆบางทีอาจจะลอยดูมันลอยลอยคือเหมือนทรงตัวไม่อยู่ถ้าเราสงสัยอยู่กับมันเนี่ยก็ไปอะไรไปดูด้วยใจไม่เป็นกลางดูด้วยความสงสัยก็ไปจับไปจ้องไปให้ความสำคัญกับมันนะมันก็เลยไม่เลิกสักทีแต่ถ้าเห็นว่าธรรมดาเรื่องปกติมาเนี่ยนะแล้วเรายิ่งอะไรฮะเหมือนแอบดูด้วยนะแอบดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นโยกนี่นะจริงมันควรจะคลายกังวลแล้วมองด้วยใจเป็นกลางไปเลยมันเรื่องปกติธรรมดาเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมองในแง่ดีมันคือถ้าเรารู้สึกว่าทำมาแล้วมันเกิดปีติแล้วก็อาจจะกลายเป็นวางได้วางใจตัวนี้ได้หรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของการทำสมาธิที่มันมีโยกได้บางท่านจะเห็นมันไหวๆกระพือก็ดูมันไปก็กลายเป็นว่าระหว่างที่ดูนะถ้าดูด้วยใจสนใจจดจ่อก็เป็นสมาธิอีกแบบนึงนะไปมันไม่ได้ดูกายธรรมดาแล้วไปดูอาการไหวๆโยกๆนะก็เป็นสมาธิเหมือนกันก็ดูไปฮะถ้าดูด้วยใจเป็นกลางได้มันจะเห็นว่าอาการโยกหรือไหวนั้นถูกรู้คือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยทำอย่างนี้ก็ได้นะมันมีทางไปได้หลายแบบเห็นโยกขึ้นมารู้เวลาเราสนใจมันเนี่ยนะใจมันจะไปรวมกับไอ้ความโยกนั้นเห็นโยกแล้วมันให้ความสำคัญมันก็จะกลายไปรวมแต่รู้ว่าโอ้ก็ธรรมดาอย่างเงี้ยพอมันมีโยกเกิดขึ้นมันสนใจอีกทีมันเห็นเลยว่ามันไหลเข้าไปแต่นี้ก่อนจะโยกมันจะมีใช้ดูอะไรก่อนนะพุทโธใช่ไหมดูลมหายใจแล้วพุทโธก็ดูลมหายใจไปพุทโธไปแล้วมันโยกอีกทีนะมันจะเคลื่อนจากไอ้ลมหายใจเนี่ยมันจับไอ้ตัวโยกนี่เห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นเลยอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วโอ้แค่นี้เองภาวนาเพื่อให้เกิดจิตตัวนี้นั่นเองมีอาการอะไรก็แค่รู้ทันแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาประมาณแค่นั้นแหละอันนี้เราไปให้ความสำคัญกับมันก็เลยไปจมไปรวมไปวิจัยวิพากษ์วิจารณ์กับไอ้ปรากฏการณ์นั้นก็เลยไม่เกิดจิตตั้งมั่นก็ไปรวมอยู่กับมันอย่างนี้นะเรียนพุทโธต่อไปโยกใหม่มันเคลื่อนมาดูให้รู้ทันว่าโยกแล้วเคลื่อนจิตที่เคลื่อนมาถ้ารู้ทันความเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นเลยต่อไปโยมประวิตรนะกราบนมัสการครับขอโอกาสให้พระอาจารย์อธิบายสัพปุริสธรรม7อ่านใน Google ไม่เข้าใจครับสัพปุริสธรรม7นะครับเป็นสัพปุริสะก็คือคนดีมันจะมีสัพอีกคำหนึ่งใช้คำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษอ่านว่าสัตบุรุษนะไม่ใช่สัตตบุรุษนะสัตบุรุษสัตแท้ๆก็คือสัตปุริสัตแปลว่าคนดีนั่นเองครับ

0: ป็นว่าเป็นคนดีคนดีในระดับที่เรียกว่าเป็นนักปราชญ์หรือคนที่มีปัญญาเพราะว่าจะมีคุณธรรม7ข้อเนี่ยอยู่ใน1คนเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่มีอะไรบ้างลองดูนะ1ธรรมัญญุตาธรรมัญญุตาแปลว่ารู้เหตุรู้เหตุเดี๋ยวเอาหัวข้อไปก่อนนะ2อัตถัญญุตารู้ผล3อัตตัญญุตารู้ตน4มัตตัญญุตารู้ประมาณ5กาลัญญุตารู้การ6ปริสัญญุตารู้บริษัทหรือรู้ชุมชนรู้กลุ่มคน7ปุคคลัญญุตารู้บุคคลรู้แยกตัวบุคคลตอนเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กๆนะจะท่องไว้ว่าเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลอาจารย์ท่านให้เทคนิคในการท่องเอาไว้ในสมัยเรียนหนังสือนะเรียนเป็นเด็กเลยก็เหตุก็คือธรรมะในที่นี้ไม่ใช่เป็นธรรมะแบบในพระไตรปิฎกอะไรนะคือธรรมะคือเหตุธรรมะได้แปลได้หลายแบบนะธรรมะในชุดนี้ก็เรียกว่าแปลว่าเหตุส่วนผลก็อัตถะแปลว่าผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ผลรู้เหตุนะเหตุในที่นี้ก็คือเมื่อรู้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผลนะเห็นผลแล้วรู้เหตุส่วนผลเนี่ยก็คือทำเหตุนี้แล้วจะเกิดผลอะไรเนี่ยรู้ผลอัตตัญญุตาคือรู้ตนรู้ตนก็คือรู้ฐานะรู้ความสามารถรู้ความรู้ศักยภาพของเราว่าเราศักยภาพแค่ไหนมัตตัญญุตารู้ประมาณรู้ประมาณในการใช้จ่ายบริโภครู้การในการทำงานด้วยนะรู้ประมาณในกำลังของเรากาลัญญุตารู้การรู้เวลาคำไทยที่เราใช้คือรู้กาลเทศะรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะทำสิ่งนี้เช่นว่าจะปลูกข้าวปลูกเวลาไหนประมาณนี้เวลาไหนควรจะไถควรจะหว่านประมาณนี้รู้เวลาประมาณนี้เวลานี้ควรจะทุ่มทุนแค่ไหนเลือกตั้งนี้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าควรจะทุ่มทุนแค่ไหนประมาณนี้หรือว่าปริสัญญุตารู้ชุมชนรู้กลุ่มนี้เขามีอาการยังไงมีระเบียบวินัยไหมหรือเขาชอบอะไรอันนี้แบบเป็นภาพรวมนะเหมือนเวลาเราทำ questionnaire ประมาณนี้เป็นภาพรวมของกลุ่มชุมชน questionnaire ก็มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงกลุ่มชุมชนการที่รู้ว่าสังคมนี้เขานิยมอะไรประมาณนี้เวลาเราไปต่างประเทศเราจะต้องรู้ว่าประเทศนี้เขานิยมอะไรไปศรีลังกาเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปอย่าหันหลังให้พระพุทธรูปนะเขาไม่ชอบนะยังไงนะก็ต้องรู้ระเบียบปฏิบัติและความนิยมของเขาเป็นยังไงของเราเนี่ยถ่ายรูปอย่างเนี้ยนะอาตมานั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนี่นะถ้าเป็นที่ศรีลังกาเนี่ยไม่ได้นะต้องหันอย่างนั้นเราหันข้างให้เขาตีความว่าหันหลังให้พระพุทธเจ้าทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้หันหลังให้ในลักษณะแบบนั้นเราไม่ได้ความหมายว่าเราหันหลังให้แต่เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าพระองค์โดยมีพระองค์เป็นประธานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นกำลังใจส่งพลังให้เราไม่ใช่ว่าหันหลังเพื่อที่จะไม่สนใจไม่ใช่ครับบุคคลัญญุตาคือรู้จักบุคคลอันนี้ก็แจกแจงเป็นรายตัวว่าในกลุ่มคนเนี่ยนะมันประกอบด้วยคนมากมายภาพรวมเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่โดยแยกแยะโดยบุคคลนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันความแตกต่างของแต่ละคนถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะมีวิธีปฏิบัติต่อคนได้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็ค ็คือมันจะเมื่อรู้เหตุนั้นเราก็จะรู้ว่าในข้อที่หนึ่งธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าควรจะทำเหตุอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ไปที่ต้นเหตุแล้วจะได้ทำเหตุให้ได้ผลตามที่ต้องการก็เรียนรู้ในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ทำไปทำเหตุประมาณนี้หรือถ้าต้องการจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นไปเรียนรู้วิธีเช่นต้องการให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลมันต้องทำเหตุแบบไหนไปเรียนรู้เหตุก็ไปมีเคมีอะไรที่จะไปทำให้ปฏิกิริยาต้นไม้ออกดอกออกผลหรือว่าอะไรเนี่ยส่วนผลก็คือสามารถคาดการผลลัพธ์จากการกระทำของเราได้หรือจากการกระทำของใครก็ตามเช่นว่าตั้งใจทำงานในวันนี้อนาคตก้าวหน้าก็ตั้งใจทำงานเรียนรู้ด้วยนะต้องรู้ทำผิดก็เรียนรู้ทำถูกก็เรียนรู้และส่วนใหญ่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดแล้วเรียนรู้แล้วฉลาดมากขึ้นไม่ผิดอย่างเดิมมีเป้าหมายเอาไว้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้ผลว่าควรจะไปถึงตรงนั้นแล้วผลที่ได้ปรากฏมามันไม่ตรงเป้าหมายก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันนี้รู้จักตนก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองประเมินตนเองนะรู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งรู้ความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองตรงไหนด้อยก็พัฒนาส่วนนั้นให้มันดีขึ้นปิดจุดอ่อนของตัวเองอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จุดเด่นนั้นมันเหมาะที่ไปทำอะไรก็ไปจะได้ไปเอาไปทำให้ได้ผลแม้กระทั่งมาภาวนาเราเป็นพวกช่างคิดมันเด่นของเราอย่างนี้บอกเป็นจุดเด่นก็ได้หรือเป็นจุดด้อยเราเป็นรู้จักตนเองรู้จักตนเองว่าเราเป็นพวกช่างคิดครับแนวทางในการภาวนาของเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ทำอะไรที่มันฝืนความสามารถของตัวเองมันทำได้ตรงประเด็นตรงจริตของเราแล้วมันก็พัฒนาไปได้ไกลรู้จักประมาณก็เช่นว่าใช้จ่ายพอประมาณพอเพียงเหมือนแนวคิดอันเนี้ยเอามาใช้ที่ในหลวงรัชกาลที่9มันนำมาสอนคนไทยหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายรับเท่านี้ใช้ควรจ่ายเท่าไหร่ควรมีเหลือเก็บด้วยประมาณนี้แม้แต่กระทั่งรับประทานอาหารรับประทานอาหารเวลากินอิ่มให้พอประมาณไม่ใช่อิ่มมากเกินก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกขเวทนาทีแรกก็มีหิวเป็นทุกข์พอกินแล้วกินไม่ประมาณก็มีทุกข์ใหม่คืออิ่มเกินไปจุกก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริหารเวลารู้จักกาลเทศะด้วยนะทำรู้จักเวลาไหนควรทำอะไรถึงเวลาพักผ่อนควรพักผ่อนต้องรู้จักวางมือได้แล้วตอนพักผ่อนก็ควรพักผ่อนเนี่ยเวลาทำงานทำเต็มที่เวลาทำงานควรทำงานไม่ใช่เล่นมือถือเวลาไม่ใช่ไปมัวเมากับใครแต่ถ้าทำงานเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนหรือว่าหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเหมือนนะส่งงานตรงกำหนดก็คือรู้เวลาถึงขนาดว่ารู้เส้นตายว่ามันถึงเวลานี้ต้องให้เสร็จนะไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเลื่อยเฉยไปพอจะถึงเวลาแล้วทำไม่ทันนะรู้จักชุมชนก็คือเข้าสังคมได้ถ้าเรารู้ว่าสังคมนี้ก็เป็นยังไงก็เข้าสังคมได้ศึกษาระเบียบวินัยกติกาของแต่ละที่นะที่ทำงานนี้เขามีเขาเรียกอะไรฮะวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละที่ก็จะมีค่านิยมของเขาแบบไหนถ้าเราไปฝืนเขาเราก็จะเข้ากับเขายากที่จะมีคำสำนวนไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามหรือว่าเนี่ยบุคคลรู้จักบุคคลก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เหมารวมไปแล้วเลยเป็นกลุ่มแล้วก็ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เลยในแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างอีกมากมายในกลุ่มนั้นแหละที่ออกมาเป็นภาพรวมไปแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีก ก็บอกว่าคนไทยเป็นคนมีเมตตาแต่ละคนก็เมตตาไม่เท่ากันบางคนก็ใจร้ายเหมือนกันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนขี้โกรธเนี่ยประมาณแต่ภาพรวมเวลาคนเมืองนอกมาคนไทยเป็นคนดีมีเมตตาประมาณนี้แต่ละคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันจะดูไปแล้วเพื่อทำให้เราสื่อสารกับคนแต่ละคนได้ถูกต้องตรงประเด็นเข้าหาแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดรู้ว่าใครมีจริตแบบไหนโดยรายละเอียดโดยภาพรวมก็มีทิฏฐิจริตตัณหาจริตแต่ทิฏฐิจริตเองก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนก็มีความเด่นความด้อยอะไรในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันประมาณนี้นะอ้าวหมดเวลาขอไปนิมนต์ครับท่านอาจารย
1: ์ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดครับในรายการท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์นะคร
1: ับสาธุอาจารย์ครับนมัสการลาครับ
0: สาธุการครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV

0: ลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทเจราสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคล ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เช่นเคยในยามเช้าที่พวกท่านทั้งหลายตื่นมาในอากาศที่สดชื่นการที่ได้ฟังธรรมะก็คือเป็นการได้รับธรรมโอสถธรรมะก็เป็นยาชนิดหนึ่งหรือเป็นอาหารชนิดหนึ่งเป็นรสชาติชนิดหนึ่งที่บุคคลเราควรได้รับคนเราถ้าไม่มีอาหารใจก็คงหมดที่พึ่งพาอาศัยอาหารใจเนี่ยสำคัญบางคนเนี่ยทรุดโทรมร่างกายทรุดโทรมไปเพราะว่าไม่ใช่ขาดอาหารกายเพราะขาดอาหารใจฉะนั้นอาหารใจจึงเป็นอาหารที่ประจำหลักของชีวิตคนเมื่อเด็กเรียนหนังสือเนี่ยเด็กที่เรียนหนังสือเก่งก็เพราะเด็กมีกำลังใจมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีครูบาอาจารย์สนับสนุนมีเพื่อนที่ดีเด็กก็เลยมีกำลังใจที่อยากจะเล่าเรียนแล้วก็มีความมนะอดทนเพราะสิ่งแวดล้อมดีอันนี้คือมีกำลังใจแล้วสามารถเรียนได้ดีบางทีสอบได้คะแนนดีๆทุกปีจนจบมหาวิทยาลัยแต่เด็กบางคนเนี่ยขาดกำลังใจขาดพ่อไม่มีพ่อก็จิตใจก็เรียกร้องหาพ่อบางทีขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่เรียกร้องทั้งพ่อเรียกร้องทั้งแม่พ่อแม่ไม่มีหรือบางทีมีพ่อแม่แต่ขาดกำลังใจที่พ่อแม่ที่ดีสนับสนุนอันนี้ทำให้เด็กการศึกษาเล่าเรียนตกต่ำบางทีเด็กบางคนไม่สามารถจะเรียนไปได้เขาหมดกำลังใจผลที่สุดก็ต้องเลิกเรียนกลางคันหรือว่าเรียนไปแล้วไม่รู้เรื่องเพราะเด็กขาดกำลังใจหรือเกิดปัญหาครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปหรือเป็นมาแล้วมากมายในยุคนี้สมัยนี้เพราะทุกคนขาดกำลังใจสามีขาดกำลังใจจากภรรยาภรรยาขาดกำลังใจจากสามีเพื่อนขาดกำลังใจจากเพื่อนที่ร่วมงานขาดกำลังใจจากที่ร่วมงานเพราะความเห็นไม่ตรงกันหรือไม่เข้าใจกันปัญหาทุกวันนี้ที่ขาดกำลังใจเนี่ยเป็นปัญหาหลักหรือเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมได้รับความกระทบกระเทือนมากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะขาดความซื่อสัตย์ความขาดจริงใจขาดหลักคุณธรรมเพราะคนด้อยคุณธรรมเรื่องคุณธรรมคือความเมตตาเนี่ยน้อยลงฉะนั้นถึงว่าเรามาสนใจธรรมะเนี่ยเรามาสนใจเรื่องธรรมะนี่คือการมาสนใจเรื่องกำลังใจกำลังใจที่ดีต่อกันคนเรามองโรคในแง่ร้ายไม่มีประโยชน์ควรมองโรคในแง่ดีแล้วผลกระสะท้อนก็จะเข้ามาตัวเราเขาเรามองอย่างไรสิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาหาตัวเราเป็นกฎธรรมชาติหรือเป็นกฎของกรรม พระพุทธเจ้าจึงบอกให้เชื่อให้พิจารณาหรือให้เรียนรู้เรื่องว่าธรรมชาติหรือกฎของกรรมนี้มีจริงถ้าเราทำอย่างไรผลสะท้อนก็จะกลับเข้ามาตรงนั้นฉะนั้นเรื่องการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนธรรมชาติอย่างที่เราพูดกันมาแล้วหลายวันธรรมชาติเป็นธรรมดาของทุกคนมีอยู่ธรรมชาติเราทุกคนต้องคิดต้องนึกคิดดีคิดไม่ดีเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้คือเป็นธรรมชาติของคนแล้วก็กินเดินนั่งนอนทุกคนต้องเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เกิดมาแล้วทุกคนจะอยู่เฉยไม่ได้คนจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อันนี้คือคนต้องดิ้นรนทุกคนต้องต่อสู้แต่เราให้เป็นไปด้วยสติเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยสติเหมือนว่าเรามาค้นหาสติของเราเมื่อเรามาค้นหาสติของเราแล้วเราก็จะพบความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ว่าคนเรามีสตินี่จะทำอะไรก็มันมีพลังมีพลังที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีพลังมีกำลังหรือมีความภูมิใจว่าเรามีกัสสติสมบูรณ์ฉะนั้นการที่เราได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่ดีได้เรียนรู้หลายๆอย่างเรียนรู้เรื่องของเราเนี่ยดีก่อนพุทธเจ้าจะว่าค้นหาตัวตนเนี่ยค้นหาตัวเราก่อนอย่าไปค้นหาตรงอื่นการค้นหาตัวเราเนี่ยคือการค้นความจริงว่าคนเรามีอะไรดีในตัวอะไรก็ไม่ดีในตัวพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่ให้หลงตัวเราให้มองตัวเราเป็นหลักคนเราถ้าค้นหาตัวเราได้แล้วทุกอย่างก็จะเข้ามาสู่สภาวะธรรมดาก็จะแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างฉะนั้นอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติอิริยาบถนอนอิริยาบถนอนได้พูดเรื่องนอนเนี่ยความจริงแล้วธรรมชาติคนเราจะต้องนอนใครมั่งที่ไม่นอนอันนี้แล้วก็ธรรมะก็เป็นธรรมชาติแหละว่าทุกคนเราจะต้องนอนไม่นอนไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าธรรมชาติของทุกคนจึงเป็นเมื่อกินแล้วจะต้องกินแล้วจะต้องยืนเดินนั่งนอนหนีความธรรมชาติไปไม่พ้นแต่นอนก็ไม่นอนเปล่าก็จะต้องทำสติด้วยแต่การกำหนดรู้ว่าเรานอนการกำหนดรู้ก็คือเอาจิตใจมาสนใจตัวเราว่านอนอยู่ท่าใดอย่างนี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่านอนเหนียวหมดได้จะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาจะนอนท่าไหนนอนหงายนอนความอย่างไรหรือจะนอนท่าใดก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังนอนไม่ใช่เรานอนแล้วเราไปคิดถึงเรื่องอย่างอื่นคือให้จิตของเรานี่อยู่กับกายนอนอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะธรรมชาติของคนที่มีสติในการนอนแล้วก็จะนอนอย่างสงบสุขยังนอนอย่างมีความแล้วก็จะหลับง่ายไม่เครียดคนที่นอนอย่างนี้แล้วจะไม่มีโรคเครียดเลยเพราะอะไรเอาจิตมาจับกายได้จับไปที่ไหนจับไปที่ใบหน้าตัวเองที่ลมหายใจอันนี้สำหรับคนป่วยดีสำหรับคนแก่ดีสำหรับคนเจ็บดีสำหรับคนที่มีเวทนานั่งไม่ไหวเดินไม่ไหวก็เอาจับอิริยาบถนอนดูลมหายใจไปยันหลับตื่นขึ้นมาก็กำหนดรู้ลมหายใจนี่ปฏิบัติสมาธิในการนอนสมาธินั่นไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนอนก็สามารถเป็นสมาธิได้พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีนอนว่าการนอนเนี่ยเป็นวาระสุดท้ายในการจากไปของทุกคนทุกคนเมื่อจะลาโลกไปแล้วก็จะต้องสีหาสยาหรือนอนหลับไปหลับเป็นครั้งสุดท้ายหรือหลับชั่วนิรันดรดังนั้นจึงว่าเราก็หัดปฏิบัติตายก่อนตายหรือหัดดูตัวเองตายก่อนกรรมฐานเนี่ยไม่ภาวนาพุทโธก็ได้ถ้าเราเจ็บปวดมากๆ เราทนไม่ไหวหรือทุกข์ทนไม่ไหวตัดใจอะไรไม่ได้ก็ใช้คำภาวนาว่าหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายก็ช่วยดับเวทนาดับความเป็นทุกข์เป็นร้อนได้เพราะอะไรเพราะสามารถที่จะเข้าไปถึงความสงบความว่างได้ดังนั้นจึงว่าการที่เราได้เข้าไปสู่จุดนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสงบแล้วก็ละอะไรได้หลายอย่างละอะไรได้หลายอย่างเพราะอะไรเพราะรู้ว่าการนอนนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นเราก็ต้องไปจากโลกนี้หรือถ้าเราหายใจไม่เข้าไม่ออกเราก็ไม่กลับมาทุกคนเราจะต้องเจอวาระนี้ทุกคนวันหนึ่งเราจะต้องพบการจากของโลกการจากไปของร่างกายการจากไปของจิตเราจะต้องแยกแตกจากกันถ้าเราไม่ฝึกไว้แล้วเราก็จะกลัวการแตกแยกการจากการบรรพาจากของรักอะไรจะรักตัวรักตนยิ่งอื่นไม่มีพุทธเจ้าเลยว่าคนเราจะเห็นความรักตรงนี้มากตอนเวลาเราจะตายเวลาเราจะหมดลมหายใจเนี่ยมันฝึกสมาธิเนี่ยบางทีเราฝึกไปแล้วเราจะกลัวมากเลยพอลมหายใจละเอียดเหมือนลมเราจะหายใจไม่หายใจทุกคนจะรีบสูบลมหายใจไว้เพราะอะไรเพราะกลัวหมดลมการทำอานาปานสตินี่จะเป็นอย่างนั้นดูลมหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูไปแล้วลมมันหายไปเลยเนี่ยตกใจบางคนกลัวรีบสูดลมไปไหมบอกกลัวไม่กลับมาแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องดูด้วยปัญญาเพราะการที่เรากำหนดสติดูลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปแต่แท้ที่จริงแล้วลมพวกนั้นเป็นลมที่ละเอียดเป็นลมที่ละเอียดหมายถึงว่าเมื่อเราดูไปแล้วก็จะสงบไปไม่ตายไม่ตัดถ้าตายนั่นหมายถึงอาการของธาตุสี่มันแตกแยกคนเราถ้าทำสมาธิตายเนี่ยคนเราก็ไม่กลัวหรอกคนทำสมาธิตายนี่เขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะตายแล้วมันเป็นพรหมหรือไปเป็นเทวดาหรือไปนิพพานเลยฉะนั้นคนจะตายแล้วไม่ใช่ทำสมาธิตายเพราะการอาการตายเนี่ยร่างกายจะเกิดเวทนาธาตุต้องแตกแยกอาการธาตุแตกแยกเนี่ยเป็นทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงของร่างกายที่ว่าใจขาดใจตายอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องฝึกไว้ก่อนมันต้องแยกแยะกันว่าอะไรคืออะไรฉะนั้นการปฏิบัติพื้นฐานง่ายๆของทุกคนเราก็คือการเตรียมตัวตายหรือปฏิบัติไว้เพื่อรองรับความทุกข์ทุกคนเราจะต้องมีทุกข์ถ้ามีทุกข์ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องนอนหลับทุกข์ทำอะไรก็ต้องกินยานอนหลับทุกข์ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปจากตรงความทุกข์ตรงนี้คือเรียกว่าเพิกเฉยหรือว่าไม่ไปคิดมันเรื่องนี้ฉะนั้นทุกคนเราก็ต้องเตรียมใจไว้เพราะทุกต่อไปนี้ทุกจะมากขึ้นเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ธุรกิจเป็นอย่างนี้ทุกคนมีทุกอยากจะช่วยใครก็ช่วยไม่ได้แม้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้อันนี้คือทุกสำหรับประจำพวกเราบางคนเนี่ยไม่ใช่ทุกเฉพาะตัวเองเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยอยากจะช่วยคนอื่นแต่บางคนไม่มีหรอกไม่เคยคิดช่วยใครล่ะแต่ทุกข์เพราะตัวเองมีหนี้มีสินมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ช่วยใครไม่ได้แม้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้ทุกข์อย่างนี้ไม่มีทางดับก็ต้องหาทางดับก็คือการแสวงหาความว่างแสวงหาความสงบชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีเราจะตัดอะไรจากโลกนี้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้จักใจเรารู้จักจิตเรารู้จักทำความว่างให้เกิดขึ้นกับจิตเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติกันเพราะต่อไปนี้เราจะต้องเจอปัญหานานาประการปัญหาทั้งพระปัญหาทั้งโยมปัญหาทั้งทุกเพศทุกวัยเกิดมาแล้วจะต้องเจอปัญหาแต่เราไม่ใช่เป็นคนที่กลัวปัญหาปัญหานี่ทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้ฉลาดขึ้นเหมือนแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าต้องเจอปัญหาทุกวันแต่แม่ค้าก็ฉลาดขึ้นทุกวัน

เขาไม่ค้าเจอปัญหาคือการปัญหาคือใครปัญหาคือการค้าขายปัญหาคือคนที่มาซื้อของเราเขาจะคิดไม่ตรงกับเราเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาให้ความคิดนั้นตรงกันเพราะเขาจะต้องซื้อเราเอาถูกๆซื้อของดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะการเอาของที่เรามีอยู่ให้เขาการต่อรองกันตกลงราคากันเข้าใจซึ่งกันและกันต้องเกิดขึ้นไม่เข้าใจก็ต้องเกิดขึ้นอันนี้คือทำให้แม่ค้าทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าแล้วก็ต้องฉลาดถ้าคนไหนไม่ฉลาดก็อยู่ไม่ได้อันนี้เรื่องปัญหาสอนเราทุกสอนเราพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมแสดงว่าธรรมะนี่ก็อยู่ตรงตัวดับทุกตัวเกิดทุกนี่เองบางคนคิดว่านั่งสมาธิจะต้องสบาย

ัวเกิดทุกข์นี่เองบางคนคิดว่าถ้านั่งสมาธิจะต้องสบายจึงจะเป็นสมาธิและบางคนก็ติดความสบายติดความสุขแต่ที่จริงนั่งสมาธิเนี่ยต้องผ่านทุกข์ก่อนต้องมีทุกข์ก่อนเดินต้องเห็นทุกข์ก่อนนั่งต้องเห็นทุกข์ก่อนกินต้องเห็นทุกข์นอนต้องเห็นทุกข์มันจะเข้าคล้ากันไปไม่ใช่ว่าเรานั่งแล้วจะต้องสงบสุขแล้วจึงจะเป็นธรรมะธรรมะก็คือการเห็นโทษทุกข์ของขันธ์ 5เห็นโทษทุกข์ของการเปลี่ยนแปลงเห็นทุกข์ถึงความไม่แน่ไม่นอนแล้วก็มาเห็นทุกข์ถึงความไม่แน่ไม่นอนนั่นคือคนที่รู้ภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนคนที่ขับรถเนี่ยเขาเห็นทุกข์ในการขับรถว่ารถเนี่ยถ้าแฉลบเพียงครั้งเดียวเพียงแวบเดียวก็เราจะต้องเจ็บปวดหรืออาจจะถึงพิการหรืออาจจะต้องถึงตายอันนี้คือเรียกว่าขับรถด้วยความไม่ประมาทที่เห็นทุกข์คือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าเราเห็นมาแล้ว ขอไปบนท้องถนนทุกท้องถนนทุกที่เนี่ยเห็นคนขับรถชนกันเห็นคนขับรถเร็วแล้วก็มีอุบัติเหตุถึงต้องน้ำตานองหน้าถึงก็ต้องพัดพรากจากของรักไปต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยเราเห็นทุกตรงนี้คือเห็นทุกจากการที่คนอื่นเขาเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ทุกที่สุดไม่มีอะไรจะทุกเท่ากับการเกิดอุบัติเหตุต้องพัดพรากจากกันต้องเก็บต้องพิการเมื่อคนเราขับรถด้วยความระมัดระวังเห็นทุกอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะที่ตัวเองขับรถอันนี้ก็เลยเห็นทุกข์ก็ไม่มีความประมาทเพราะเราถ้าเราพลาดพลั้งไปเราต้องตายเราพลาดพลั้งไปต้องเจ็บพลาดพลั้งเราต้องติดคุกพลาดพลั้งไปเราต้องเสียเงินอันนี้ก็เรียกว่าคนเห็นทุกข์แล้วก็ไม่มีความประมาทที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ารักตัวเองดีกว่ารักคนอื่นหรือว่ารักใดไม่ยิ่งเท่ากว่ารักตัวเองไม่เสมอตัวเองทำไมความไม่จริงคนจะบอกว่าถ้ารักตัวเองมันก็เห็นแก่ตัวความไม่จริงแล้วการรักตัวเองนั่นแหละคือการเห็นโลกนี้ควรจะต้องให้อภัยควรจะต้องช่วยโลกนี้ให้มีความสุขเช่นเดียวกับเราเพราะเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องการกินอิ่มต้องการนอนหลับต้องการเสวยความสุขต้องการได้อะไรมาอย่างที่โลกเขาได้เราต้องการได้ลาภได้ยศได้ชื่อได้เสียงได้สัมผัสได้สิ่งที่ดีๆเราอยากได้แต่สวรรค์ทั้งนั้นเราไม่เคยอยากได้นรกเลยเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากป่วยเราไม่อยากดูดนินทาเราอยากจะได้สรรเสริญเราอยากได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆอันนี้เมื่อเรารักตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากได้ตัวเองที่ดีๆแล้วเราก็น้อมมาเห็นตัวเองว่าอ๋อเรายังอยากได้ทุกอย่างคนอื่นก็คงอยากได้อย่างเราและเมื่อคนอื่นอยากได้เราจะไปทำลายความรู้สึกที่ดีเขาทำไมเพราะไอ้อยากได้สิ่งที่ดีนั้นเป็นความปรารถนาที่ดีเป็นความสุขดังนั้นคนเราถ้ารักตัวเองแล้วให้อะไรกับตัวเองที่ดีๆแล้วย่อมเห็นคนอื่นเช่นเดียวกับเรายังเห็นแล้วว่าความโกรธได้เป็นทุกข์ความโกรธนี่ไม่ดีเลยเราตวาดเราดุเขาเราว่าเขาเราด่าเขาเราเนี่ยเขารู้สึกเขาหน้าอ่อนไปเลยเขารู้สึกเขาหน้าเสียอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราว่าเขาแล้วเขาทุกข์เวลาเขาว่าเราก็ไม่ชอบอันนี้เรารู้แล้วว่าไม่มีใครรักความโกรธดังนั้นเรารู้งี้แล้วว่าความโกรธไม่ดีในตัวเราความโกรธเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราก็ทุกข์เมื่อเราโกรธเราว่าเขาก็ทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยจึงรักตัวเองว่าทุกข์ไม่ดีโกรธไม่ดีก็เลยพยายามระงับสติตรงนี้พยายามจะไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เมื่อไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ตัวเองก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เราก็ทุกข์ดังนั้นเรียกว่าทุกท่านทุกเราเหมือนกันฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจปัญหาตรงนี้ว่าธรรมะจึงเป็นธรรมโอสถเป็นธรรมที่ให้มีกำลังใจเป็นธรรมที่ให้มีสติสมบูรณ์เป็นธรรมที่จะเกื้อกูลเป็นธรรมอัศจรรย์ก็ได้ถ้าใครมีความสงบมีความมีสมาธิหรือมีความปล่อยวางได้จิตของเขานั้นจะมีพลังรวมเมตตาไว้ในนั้นรวมกรุณาไว้ในนั้นรวมมุทิตาไว้นั้นรวมอุเบกขารวมพลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำอะไรพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากการดูลมหายใจนี่เองพุทธเจ้าก็เริ่ม

ต้นจากการนั่งสมาธิแล้วก็ดูกายกับจิตนี่เองแต่พระพุทธเจ้าสำเร็จอะไรพระพุทธเจ้าก็สำเร็จตรงว่าจิตของพระพุทธเจ้าไม่คิดอะไรที่ไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ความว่างของจิตคือไปรู้สภาพจิตที่ดีนั่นเองแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งอะไรคือปล่อยวางได้ไปหมดแล้วก็คือเรียนรู้กายกับจิตทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีตบะแก่กล้าก็เพราะว่ามีพลังของจิตที่บริสุทธิ์ตรงที่มีสมาธิสมบูรณ์แล้วพอสมาธิสมบูรณ์ความสมบูรณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นของท่านความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เป็นศีลเป็นสมาธิแล้วพลังจิตที่สงบนั้นก็เป็นปัญญาที่เอาธรรมะมาสอนเป็นอุบายมากมายจน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยวิธีทำสมาธิท่านก็ไม่ได้สอนอย่างอาจารย์เดียวนะพระเจ้าก็สอนมาต้อง40อย่างเป็นอุบายทั้งหมดเลยเป็นอุบายเพื่อให้จิตนั้นมีสมาธิคือเป็นอุบายเพื่อให้จิตนั้นไปสู่ความว่างความสงบจึงว่าสมถะนั้นมีวิธีหลายอย่างแต่วิปัสสนานั้นคือไปสู่จุดหมายอันเดียวกันวิปัสสนาคือการเห็นพระไตรลักษณญาณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ของจิตเห็นความเปลี่ยนแปลงและแตกดับของจิตของจิตหรือขันธ์5เห็นพระไตรลักษณ์คือเห็นธรรมชาติความจริงว่าโรคนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทั้งกายและจิตโรคนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นธรรมชาติจิตอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าจึงว่านั่นแหละคือธรรมะนั่นคือตัวดับทุกข์ซึ่งเป็นปัญญาของพระองค์จึงว่าวิปัสสนาเนี่ยมาลงเอยตรงที่เดียวกันแต่สมถะนี่มีอุบายเยอะเป็นวิธีกำหนดลมหายใจเป็นวิธีกำหนดภาวนาต่างๆพุทธคุณต่างๆเป็นหนอก็เป็นวิธีธรรมอย่างหนึ่งพุทโธก็เป็นวิธีธรรมอย่างหนึ่งรูปนามก็เป็นวิธีธรรมอย่างหนึ่งสัมมาอรหังก็เป็นวิธีธรรมเป็นอารมณ์ของสมถะเชื่อปนวิปัสสนาหรือเป็นอารมณ์สมถะล้วนๆก่อนและที่สุดพอจิตยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาหมายถึงรู้จิตตัวเองปุ๊บเนี่ยพอปฏิบัติไปพอจิตสงบแล้วพอไปเห็นจิตตัวเองก็จึงยกจิตนั้นสู่วิปัสสนาแต่ถ้าจิตยังไม่สงบก็ยังไม่สามารถจะเห็นจิตตัวเองก็ยังยกจิตสู่วิปัสสนาไม่ได้เพราะยังจับอารมณ์ตัวเองไม่ถูกฉะนั้นการกินเดินนั่งนอนการประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่จึงเป็นอุบายที่ดีสำหรับทุกคนทุกคนต้องมีที่พึ่งต่อไปนี้เราต้องหาที่พึ่งที่เกาะคือจิตของเราถ้าปล่อยให้จิตเราสับสนวุ่นวายคิดอยากโน่นได้โน่นคิดอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่วันยังค่ำคืนยังรุ่งเราคงไม่ได้มีอาหารใจเลยเรามีแต่ความอยากหรือพุทธเจ้าว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ทำไมสมุทัยจึงทำให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดจากไม่ใช่เกิดจากสมุทัยอย่างเดียวเพราะทุกข์เนี่ยมันเราไปนำมาจากความปรารถนาที่อยากจะได้เป็นเห็นทุกอย่างฉะนั้นสมุทัยคือความอยากทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเกิดความทุกข์ก็เราจะทำไงถ้าเมื่อเราอยากเราก็ต้องดับความอยากคือไม่อยากคิดอะไรมากไม่อยากคิดแต่ทำงานตามหน้าที่ที่เราทำเช้าเย็นอะไรเราก็ทำตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพราะเราจะต้องมีปากมีท้องไว้รองรับตรงนี้เราจำเป็นจะต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ได้ทำด้วยการฟุ้งซ่านหรือทำด้วยความคิดมาก เราต้องทำแบบคนมีสติภาวนาไปด้วยถ้าทำงานเนี่ยถ้ามีทุกคนเราทำงานและมีสติมีกรรมฐานเนี่ยโลกนี้จะเจริญบ้านเมืองเราจะสงบมากเพราะทุกคนสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่คนเราทำด้วยความอยากเนี่ยมันจะเป็นทุกข์มากโน่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาความอยากมันมากกว่าที่ได้มาเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะจิตมันฟุ้งซ่านจิตไม่สงบฉะนั้นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ได้กล่าวมานี้เรื่องของการนอนที่กล่าวนอนซ้ำเมื่อวานนี้ก็คือการนอนเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่สุดท้ายภาคสุดท้ายปัปปะสุดท้ายการปฏิบัติสุดท้ายคือการนอนแล้วก็นอนไม่ลุกเลยสุดท้ายทุกคนก็จะไม่ลุกไม่กลับมาแล้วในโลกนี้ก็คือนอนจนไร้ร่างไร้วิญญาณเพราะอะไรเพราะการปฏิบัตินี้ไปสู่การดับทุกข์พอเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็ไม่กลัวอะไรเราก็สู้ได้พอจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอะไรเราก็รู้ว่า
เรามีวิธีทำใจให้สงบเราไม่ไปคิดอะไรแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าทุกคนเราจะต้องเป็นธรรมดาจะต้องมีการเกิดอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติในอิริยาบถนี้จึงเป็นอิริยาบถที่สงบสุขแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายสำหรับทุกคนเวลานอนก็ให้นอนภาวนาไปยันหลับเมื่อหลับตื่นขึ้นมาก็ให้ภาวนาคอยดูกายตัวเองนอนแล้วก็ดูลมหายใจตัวเองแล้วก็ดูว่าจิตตัวเองเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะสงบเราก็จะปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างเองและทุกคนก็นอนทุกวันแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อายุมากและคนที่ป่วยแล้วก็คนที่ไม่ชอบนั่งหรือว่านั่งไม่สะดวกปวดหลังปวดขาหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือนอนอยู่ในโรงพยาบาลเพราะคนที่ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยก็นอนส่วนมากอันนี้ก็ควรทำสมาธิให้มากดังนั้นใครคนป่วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีที่พึ่งทางใจหรือมากก็จะไปคิดเรื่องไร้สาระหรือคิดเรื่องอื่นเสียมากกว่าสมาธิไม่ค่อยมีธรรมชาติคนเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องสมาธิไอ้ตัวนี้เป็นจุดเสียจุดด้อยหรือจุดโอกาสน้อยของมนุษย์ที่เกิดมาเพราะขาดหลักสมาธิตรงนี้ดังนั้นพุทธเจ้าท่านจึงต้องแสวงหาพุทธเจ้าแสวงหามาต้องสี่อสงไขยจนนับไม่ถ้วนแสวงหาศีลทานสมาธิอันนี้มานานจนมาพบในชาติสุดท้ายก็ถือว่าสมบูรณ์แบบที่เป็นพุทธเจ้าได้ก็เพราะท่านเอาหลักของสมาธิมาใช้จนสำเร็จที่เรียกว่าอภิญญาสมาบัติที่เรียกว่าจตุตถฌานเข้าลึกไปถึงขนาดที่ไม่รับรู้ภายนอกแม้แต่น้ำจะท่วมไฟจะไหม้จะเป็นอะไรฟ้าร้องฟ้าผ่าสัตว์ทั้งหลายเลื้อยคลานมาน่าเกลียดน่ากลัวไงสมาธิอันนั้นก็อุเบกขาปล่อยวางเหมือนกับว่ากายนี่ไม่ใช่ของเราหรือว่าคิดได้ว่ากายคือไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุอาศัยฉะนั้นจึงว่าสมาธิในการนอนที่กล่าวมาแล้วสรุปแล้วว่าวิธีการนอนปฏิบัตินั้นทำได้ทุกคนบางคนก็จะถือว่าจะต้องนั่งจึงเท่านั้นจึงจะสำเร็จจะต้องนั่งสมาธิให้ถูกท่าจึงจะสำเร็จนั่นเป็นการคารวะสมาธิเป็นการเข้าฌานทางการนั่งสมาธิว่ารูปแบบที่น่าสวยงามรูปแบบที่คุณลักษณะที่มีความเพียรสำหรับผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งเป็นหลักแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องนั่งอย่างเดียวจึงจะสำเร็จพระพุทธเจ้าก็ให้เดินให้ยืนให้นั่งแล้วก็ให้นอนเรียกว่าเราจะอยู่ท่าไหนก็คือเราต้องมีเป็นคนมีสติรู้ตัวเองรู้สองอย่างสำเร็จได้รู้กายกับรู้จิตจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนดังนั้นคนเรารู้แต่เรื่องกายอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องรู้เรื่องจิตดังนั้นการรู้กายกับจิตเนี่ยจะทำให้เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะจิตเนี่ยหนีความจริงไปไม่พ้นคือจิตต้องเกิดดับธรรมชาติจิตต้องเกิดและดับไม่มีธรรมชาติที่จิตเกิดและไม่ดับฉะนั้นธรรมชาติจิตของเรานี่ก็คือเกิดแล้วก็คิดอะไรแล้วก็ดับเกิดแวบหนึ่งก็ดับเกิดแล้วก็เป็นอาการของความเกิดดับก็พุทธเจ้าให้รู้ถึงความเกิดดับอย่างเดียวอย่าไปยึดความเกิดความเกิดเป็นทุกข์ก็ให้เอาความดับเป็นอารมณ์ดับนั่นคือละคือวางคือปล่อยเกิดนั่นคือยึดคือติดคือไปตามความเกิดที่เราไม่ชอบใจอะไรเราก็เกิดความไม่ชอบใจเราชอบใจอะไรก็ไปยึดไปติดนี่คือความชอบใจก็ให้อยู่เป็นกลางความเป็นกลางก็คือรู้ทันความเกิด
ที่เราไปติดไปยึดดังนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นหลักธรรมที่อยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่สติตลอดเวลาจะลุกทีงจะนั่งทีงจะนอนทีงจะกินทีงจะเคลื่อนไหวทีงแม้แต่จะพูดก็มีสติในการพูดว่าเราพูดอะไรพูดไปแล้วเป็นอย่างไรเราฟังตัวเองพูดเราฟังคนอื่นพูดหรือเราพูดไปแล้วเนี่ยเราก็มีสติว่าเราพูดอะไรอันนี้สติสำคัญถ้าเราปฏิบัติอยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่ในย่อมสืบเนื่องไปถึงความสงบต่อเนื่องถึงความสงบต่อเนื่องถึงความโปร่งใสต่อเนื่องไปด้วยความสบายใจหรือเบิกบานใจวันหนึ่งแค่เบิกบานใจเนี่ยเราก็พอแล้วแค่เบิกบานใจนี่ถือว่าชีวิตนี่มีค่าแล้วแต่เกิดตื่นขึ้นมาแล้วชีวิตไม่เบิกบานเนี่ยถือว่าชีวิตที่ตกอับคนไหนที่ชีวิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เบิกบานเศร้าหมองขุ่นมัวมีแต่ทุกข์ที่ตามมาเมื่อวานทุกข์วันนี้ก็กลับมาทุกข์อีกอันนี้ถือว่าไม่เบิกบานนี่ถือว่าเป็นทุกข์ประจำใจไม่ใช่ทุกข์ประจำขันทุกข์ประจำกายนี่ก็คือเช่นว่าเราเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยหรือเราเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงหรือเป็นโรคประจำตัวเนี่ยเป็นโรคติดต่อก็ดีเป็นโรคที่มันเป็นกรรมพันธุ์ก็ดีหรือเป็นโรคที่เราเกิดขึ้นแล้วรักษายากไม่หายนี่ทุกข์ประจำกายคือกายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกสามารถจะดับทุกข์ได้แต่ดับทางกายไม่ได้หรอกต้องดับทุกข์ทางใจแต่ทุกข์ทางใจเนี่ยมันทุกข์มากทุกข์ไม่มีจะกินทุกข์มีปัญหาครอบครัวทุกข์สารพัดที่จะเอาเรื่องราวคนอื่นมาทุกข์แล้วก็เรื่องส่วนตัวเป็นทุกข์อันนี้คือทุกข์ของความคิดทุกข์ของความคิดเนี่ยมันทุกข์มากกว่าทุกข์กายทุกข์จนอยากตายทุกข์จนตายหรือทุกข์จนทนไม่ได้ที่คนฆ่าตัวตายทำลายกันอะไรเงี้ยพวกนี้คือทุกข์จิตทุกข์ใจทุกข์ทนไม่ได้บางคนเนี่ยปฏิบัติเป็นอมาพาสเนี่ยสามารถปฏิบัติเป็นพระโสดาบันได้เป็นสกิทาคาได้เป็นพระอนาคาได้เป็นพระอรหันต์ได้เพราะอะไรเพราะเห็นทุกข์มันลุกไม่ได้ก็เลยว่าชาตินี้เราไม่ลุกเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอให้เราได้ทอดทิ้งความยึดมั่นถือมั่นตัวเราออกไปเขาก็พิจารณาเอาร่างกายที่นอนเป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถจะลุกได้ตลอดชีวิตเขารู้เลยว่าชีวิตนี้เขาลุกไม่ได้แล้วหมอบอกหมดทางช่วยแล้วเขาก็ปลงตกเลยเพราะทำไมเขารู้เลยว่าชีวิตนี้ลุกไม่ได้ก็ให้มันตายไปเราก็ต้องตายอยู่ดีอายุป่านนี้แล้วบางคนก็60 70 80ก็เลยพิจารณาว่าความตายเป็นของเราแน่นอนพอหยิบหลักความอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายเราต้องตายแน่นอนเท่านั้นเนี่ยจิตก็เบาสบายความยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องลุกต่อไปก็หมดที่จะไปโน่นไปนี่ก็จบจิตที่อยากไปโน่นไปนี่ก็หมดจิตที่อยากจะหายจิตที่อยากจะไปกินยาวิเศษที่โน่นที่นี่หมอโน่นดีหมอนี่เก่งก็ไม่สนใจแล้วถือว่ามีอย่างเดียวคือว่าทำอย่างไรให้เราไม่เป็นภาระคนอื่นทำอย่างไรจะไม่ให้มีทุกข์มากขึ้นหรือทำอย่างไรที่เราจะหมดทุกข์ตรงนี้ไปเพราะเราต้องถ่ายต้องกินต้องขับต้องอาบน้ำชำระไม่ให้คนอื่นรังเกียจเราก็เพียงทุกข์ในเรื่องร่างกายใกล้ๆตัวเองแต่ถ้าเราพิจารณาตรงไปว่าร่างกายเราก็ปฏิบัติไปทำได้เท่าที่ทำแต่จิตนั้นเราจะต้องไม่กังวลเรื่องอันนี้เพราะเป็นสภาพความจริงแล้วปรากฏหนีไม่พ้นทุกคนถ้าเกิดทุกข์ในการที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสมองติดสมองตันไม่สามารถจะหยิบยกอะไรได้ไม่สามารถจะทำอะไรบุคคลสองประเภทบุคคลประเภทหนึ่งทุกข์แล้วไม่ยอมรับความจริงทุกข์แล้วเสียใจทุกข์แล้วร้องไห้ทุกข์แล้วค่ำควรทุกข์แล้วโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาค่ำควรว่าฉันเมื่อก่อนแข็งแรงไม่เคยเป็นอย่างนี้มือตีนดีกายดีก็จะไปทุกข์กับสิ่งนี้ว่าอยากจะกลับไปดีดังเดิมหรือเอาดีเดิมมาพิจารณาจะเกิดทุกข์มากังวลจะเกิดทุกข์แต่เมื่อเราเอามาพิจารณาแล้วว่า
คนเราไม่เที่ยง

เราอยู่ในความประมาททุกคนทุกคนตกอยู่ในความประมาทคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเป็นไงแต่ถึงสภาพนี้แล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรเป็นจริงทุกอันนี้เกิดขึ้นมาก็เห็นชัดเลยแล้วก็เป็นกันมากมายทั่วโลกแล้วก็คนที่วัยอายุมากๆก็จะเริ่มเป็นกันอันนี้ต้องระวังเพราะไม่ควรประมาทถึงว่าเวลาเข้าห้องน้ำห้องส้วมเวลาจะลุกจะเคลื่อนจะไหวเนี่ยคนจึงต้องระวังตัวเองว่าถ้าเกิดพลาดถกล้มไปในห้องน้ำก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจนตายแล้วคนที่ไม่เคยมีสมาธิไม่เคยทำใจให้สงบนี่พวกที่ตรงไม่ตกนี่คือว่าพวกนี้ก็จะทุกข์ยันตายเลยจะเสียใจเห็นญาติพี่น้องมาเขาแต่งเนื้อแต่งตัวดีเดินได้แล้วตัวเองก็ร้องไห้ค่ำควรว่าไม่อยากเลยทำไมจึงเป็นอย่างนี้อันนี้คือทุกข์นะถ้าใครเจอเลยจะทุกข์นี่คือทุกข์อะไรทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งจิตทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจกายก็ป่วยจิตก็ป่วยแล้วก็ป่วยยันตายจะได้อะไรในเมื่อเรามาอยู่กับตรงนี้ตรงนี้ดังนั้นคนที่ป่วยยันตายก็คือคนที่ขาดธรรมขาดปฏิบัติขาดภาวนาขาดสมาธิขาดพุทโธขาดดูลมหายใจเพียงแค่เอาจิตมาดูลมหายใจแล้วก็วางเฉยเท่านั้นเพียงแค่หายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธหรือพิจารณาจนเห็นชัดลมหายใจว่าหายใจของเราเนี่ยเข้าไปถึงไหนออกถึงไหนจนเห็นรู้หยาบละเอียดร้อนเย็นรู้จักจิตตัวเองรู้จักลมหายใจตัวเองรู้ด้วยว่าหายใจเข้าเนี่ยจิตคิดดีหายใจออกจิตคิดไม่ดีหรือหายใจเข้าจิตคิดดีคิดไม่ดีหายใจออกคิดดีไม่ดีก็เห็นความเกิดดับของความคิดอันนี้ถือว่าเราก็เพลิดเพลินพอปฏิบัติไปเราก็เพลิดเพลินแล้วจะอยู่อิยาบถใดเราก็เพลิดเพลินมีความสนุกมีความสุขแม้แต่จะนอนป่วยก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนได้ดูจิตตัวเองแล้วก็มันเพลินสนุกดูกายแล้วก็สลดสังเวชว่ากายนี่มันเป็นทุกข์จริงๆมันไม่เที่ยงจริงๆเหมือนคนเราแก่แล้วจะบอกว่าให้เอาความคิดวัยหนุ่มวัยสาวมาเป็นหลักก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียใจตายว่าฉันไม่น่าจะแก่ขนาดนี้ผมไม่น่าจะงอกฟันไม่น่าจะหักหนังไม่น่าจะเหี่ยวตีนกาไม่น่าจะขึ้นโอ้พยายามปกปิดความจริงกันทุกวันนี้คนเราพยายามปกปิดความจริงกันเพื่อให้เห็นว่าฉันสวยฉันงามฉันเก่งฉันดีแต่ที่จริงแล้วเพื่อความชมเชยคนอื่นแต่ตัวเองนั้นก็ยังตำหนิตัวเองอยู่ตัวเองก็ชมไม่ได้ถ้าชมก็หลงแต่ความเป็นจริงตรงนี้ก็คือเราต้องพิจารณาตัวเราว่าความจริงก็คือความจริงอย่าไปปกปิดความจริงขอให้ยอมรับหรือเราจะแต่งตัวเพื่อผัดหน้าทาแป้งให้สังคมยอมรับก็นั่นคือธรรมชาติคนเราก็ต้องทำเป็นธรรมดาเพื่อไม่ให้สังคมรังเกียจแต่เราต้องพิจารณาตรงความจริงว่าสังขารร่างกายเราไม่เที่ยงแล้วสังขารเราเป็นทุกข์แล้วคงทนอยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นของอ่อนของไม่ใช่ของแข็งมันเป็นเพียงดินเอาดินมาสร้างกายเอาน้ำมาสร้างกายเอาลมมาสร้างเอาไฟมาสร้างกายเอาจิตมารวมกายสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเห็นความจริงยอมรับทุกอย่างเราก็จะปฏิบัติธรรมมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมอย่างเดียวพอเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นอายุเรามากแล้วเราก็ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องอยู่ของใจเราจะสนุกบางคนป่วยแล้วพอปฏิบัติธรรมมีธรรมะสอนลูกสอนหลานมีธรรมะทำให้คนอื่นเห็นว่านี่เหมือนไม่ใช่คนป่วยจิตใจผ่องใสหน้าตาเบิกบานทั้งที่เองไปไหนไม่ได้แต่สามารถเข้าใจธรรมะพูดให้คนอื่นสบายใจได้และตัวเองก็สามารถทำให้ตัวเองสบายใจรู้ว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราไอ้นี่เรากำลังเสวยวิบากกรรมอยู่ที่เรามาได้ขันธ์ห้าที่มาได้ร่างกายนี้มันจึงได้เป็นอย่างนี้เราไม่ใช่มีพวกเทวดาจึงจะมีกายสบายตายก็ตายเลยไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บอะไรอย่างนี้อันนี้จึงว่ามนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีคุณธรรมพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าได้ทุกลมหายใจเราเพียงเอาก็จิตมากำหนดสติลมหายใจนี่เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติอยู่ตรงไหนนอนปฏิบัติก็ได้ใช่ไหมเราจิตมารู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้นี่เป็นการ

0: ปฏิบัติไหมเป็นการปฏิบัติเป็นการทำสติไม่ทำสติเป็นการทำสมาธิไหมเป็นสมาธิเป็นการทำให้เกิดปัญญาในการต่อไปนะเป็นการทำทำให้เกิดเป็นบุญไหมเป็นบุญทำให้เกิดเป็นกุศลไหมเป็นกุศลทำให้เป็นบารมีไหมเป็นบารมีทำให้เป็นวาสนาบารมีทำให้เป็นกำลังบุญทำแล้วนี่กำลังทำอยู่จะขอของใครไหมจะขอบุญใครไหมไม่ต้องขอเลยถ้าเราตายไปตอนนี้เราจะขอบุญใครไปไหมเราจะรอบุญอุทิศคนอื่นไหมไม่ต้องรอเลยเพราะเราทำบุญของเราแล้วฉะนั้นบุญที่ตัวเองทำเนี่ยมากมายมหาศาลแต่คนอื่นทำให้เนี่ยถือว่ามากก็ไม่มากเท่ากับตัวเองทำดังนั้นจึงว่าเราไม่ต้องรอคอยใครแล้วเราลงมือปฏิบัติได้แล้วเพราะเรายังมีลมหายใจอยู่แต่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็โอกาสนั้นก็ดับไปจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วในตัวเราแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยเรามีตาอยู่เนี่ยเราทำซะเรามีหูเนี่ยเราทำซะเรามีกายเนี่ยเราทำซะเรามีใจคิดที่ดีเนี่ยทำซะดังนั้นจึงเมื่อรู้ว่าประพฤติปฏิบัตินี่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่จะสามารถนำชีวิตเราให้ความเจริญรุ่งเรืองและเกิดความผาสุกในชีวิตของเราได้ไม่เศร้ามองกับความทุกข์อันนั้นเราก็ควรนำวิธีการนี้มาปฏิบัติก็ไม่ใช่ของไกลตัวเองของธรรมะนี่ของตัวเองนะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ในของตัวเองอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในตัวเรานี่เองจะเป็นจิตก็อยู่ในตัวเราเจตสิกก็อยู่ในตัวเรารูปก็อยู่ในตัวเรานิพพานก็อยู่ในตัวเราสวรรค์ก็อยู่ในตัวเรามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกทุกขุมสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเราหมดเลยคนจิตพวกนี้เป็นผู้พาไปแต่โอปาติกะเกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นในการโอปาติกะผุดเกิดก็มีเป็นพวกสวรรค์กับนรกนี่โอปาติกะผุดเกิดขึ้นสังเสสชะเกิดในเท่าใครจิตไม่ดีก็พาไปเกิดในเท่าใครเกิดไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานกัดน้ำสัตว์อะไรไปเกิดในเท่าใครอย่างพวกยุงพวกเลือดพวกอะไรพวกนี้จิตเป็นผู้พาไปเกิดในเท่าไข่แล้วก็สัตว์เดรัจฉานเกิดในครรภ์บ้างเกิดในไข่บ้างอันนี้มนุษย์ก็เกิดในครรภ์สัตว์เดรัจฉานก็เกิดในครรภ์บ้างในไข่บ้างอันนี้เกิดไปจากไหนไปจากจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจากจิตที่เป็นกรรมเป็นวิบากทั้งนั้นเลยที่แต่งไว้ตอนเป็นมนุษย์แต่งไว้ดีจิตมันก็ไปดีแต่งไว้ไม่ดีจิตก็ไปไม่ดีเมื่อคนแต่งตัวนะแต่งชุดไหนไปออกไปจากบ้านกลับมาก็ชุดที่เราแต่งดีไม่ดีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นต้องสนใจทุกคนใครไม่สนใจจะขาดทุนใครไม่สนใจจะเสียใจที่หลังแล้วก็จะภาวะไปพึ่งหมอมั่งไปพึ่งพยาบาลมั่งไปพึ่งลูกพึ่งหลานผลที่สุดคนเราไม่มีสติเนี่ยพึ่งใครก็ไม่ได้ภาวะพูดจาโรเลเหลวไหลพูดจาเอาแต่อารมณ์ตัวเองจะกินตามใจตัวเองจะนอนตามใจตัวเองโวยวายเอะมาเถิงนี่เนี่ยคือคนที่ไม่มีธรรมะร่ำรวยก็จริงมีเงินทองก็จริงแต่ไม่มีธรรมะคือไม่มีสตินั่นเองพูดแบบไม่มีสติยังคิดนั่นเองก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์น่าเบื่อหน่ายยิ่งแก่ตัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเลอะเลือนเท่านั้นนี่คือคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่คนเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ตกอยู่ในความหลงความประมาทก็จะต้องสำรวมระวังตัวเองว่าจะพูดยังไงจะทำยังไงให้ตัวเองไม่เดือดร้อนและคนอื่นไม่เดือดร้อนอันนี้คือคนที่มีสติคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเอาแต่อารมณ์ตัวเองถ้าเป็นนายก็เอาแต่นายอารมณ์ถ้าเป็นลูกน้องก็ถ้านายดุว่าก็ไม่พอใจเป็นบุคคลที่ดีสมบูรณ์ไม่ได้เป็นนายที่ดีไม่ได้เป็นลูกน้องที่ดีไม่ได้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้เป็นผัวที่ดีไม่ได้เป็นเมียที่ดีไม่ได้เป็นลูกที่ดีไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้เพราะเป็นคนขาดสติพูดขาดสติคิดขาดสติทำอะไรก็ขาดสติเพราะเราไม่ได้เจริญจงกรมนะ ม่ได้เจริญสติเวลานั่งเวลาเดินเวลานอนเวลาพูดเวลาคิดพอเราได้ทำสติปัฏฐาน4แล้วกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเข้าใจธรรมะแล้วก็จะทำอะไรโดยไม่ตามใจตัวเองจะเอาธรรมะมาใช้เอาธรรมะมาใช้คือเอาสติปัญญามาใช้นั่นเองเอาเหตุผลมาใช้นั่นเองว่าทำไปแล้วดีหรือเปล่าพูดไปแล้วดีหรือเปล่าการกระทำแสดงออกนี่ดีหรือเปล่าอันนี้เกิดเข้ามาเกิดหิริโอตัปปะความเกรงกลัวความละอายต่อบาปคือเกิดความรู้สึกว่าสังวรระวังขึ้นไม่ใช่ทำอะไรผงผางไปตามใจตัวเองไม่คนไม่ใช่คนไม่มีมารยาทเป็นคนรู้จักมารยาทตัวเองขึ้นมาไม่ใช่จะบังคับให้คนอื่นเคารพเราให้คนอื่นศรัทธาเราให้คนอื่นทำดีกับเราเรียบร้อยเราแต่ตัวเองไม่เคยทำอันนี้ไม่ได้เราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนแล้วคนอื่นก็จะตามเองอันนี้จึงก็การปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นสำหรับทุกลมหายใจของมนุษย์มนุษย์จะต้องมีสติดูลมหายใจทำไมจึงทำอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าทำมาก่อนพุทธเจ้าเจริญสมถกรรมฐานมาก่อนแล้วก็มาสำเร็จด้วยวิปัสสนากรรมฐานพุทธเจ้านี่มีพร้อมในกรรมฐาน40นี้พุทธเจ้ารู้หมดตรัสรู้หมดเข้าใจหมดแล้วก็ได้หมดกรรมฐาน40นี้พุทธเจ้าได้หมดทุกบทไหนพุทธเจ้าก็ได้เกิดขึ้นกับพระองค์ได้หมดทบทวนได้หมดฉะนั้นเรานี่ไม่ต้องได้มากมายอย่างพุทธเจ้าเราได้เพียงว่าได้มีสติรู้ว่าลมหายใจเราเข้าเราออกตอนนอนอย่างไรและตอนเวลาเราเจ็บเนี่ยเราดูลมหายใจเราได้ฉะนั้นเนี่ยเจ็บเนี่ยจิตไม่ดูกับพุทลมเข้าโทออกเจ็บแล้วจิตอยู่กับพุทโธได้ใช้ได้ขอเท่านี้เองไม่ใช่เจ็บแล้วร้องไห้เสียใจคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นคิดจะเป็นคิดเกินไปบางคนเป็นโรคร้ายเนี่ยทำใจไม่ได้เลยเนี่ยคนเป็นโรคเอดส์เนี่ยทำใจไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายเสียใจแล้วไม่ปรงทั้งที่โรคนี้มันเกิดจากขันธ์ห้าเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันแปรปรวนแล้วลึกๆไปแล้วก็คือมันมาจากกรรมบางคนเป็นโรคมะเร็งโรคเอดส์อะไรเงี้ยถ้าคนพวกนี้ทำใจไม่ได้นะตายเร็วแล้วก็ทรมานตัวเองไม่พอทรมานญาติพี่น้องด้วยแต่ถ้าคนทำใจได้ก็ถือมันก็ต้องตายทุกคนเนี่ยถึงวาระก็ต้องตายอย่างนั้นเราก็จะเอามันไว้เลยเอากิเลสมันออกไปเถอะในความเป็นทุกข์เป็นห่วงร่างกายเนี่ยทำใจให้ปล่อยวางก็พยายามทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นจนถึงกับปลงตกเขาเรียกว่าหัดปลงตกกรรมฐานนี่จะทำให้คนปลงตกถ้าปลงไม่ตกเลยทุกทั้งนั้นไม่ว่าโรคไหนไม่ว่าใครทั้งหมดเอาอดีตมาคิดเอาอนาคตมาคิดจนเกินกว่าเหตุแล้วทุกคนจะต้องสภาพจิตที่เป็นทุกข์เขาเรียกว่าป่วยใจนี่เป็นทุกข์มากเลยมากจริงๆที่อาตมาก็จะได้พาญาติโยมไปเขาใหญ่ไปเข้าสมาธิไปเข้าคอร์สเรียกว่าเข้าคอร์สถ้าพูดภาษาไทยก็เรียกไปปฏิบัติรวมหมู่ก็มีญาติโยมไปกันหลายคนไปปฏิบัติ1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปเดินบ้างไปยืนบ้างไปหัดเดินหัดยืนหัดกินกินอย่างไรแล้ววันหลังอาตมาจะพูดให้ฟังว่าที่นั่นไปฝึกกินอย่างไรรับประทานอย่างไรบางคนนี่บอกโอ้โห3วันนี่เจ็บปวดหมดทั้งตัวเดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บเดินก็เจ็บพอเวลาปฏิบัติไปแล้วพอจิตมันเป็นสมาธิหรือจิตมีสติแล้วบอกมันเย็นเข้าไปหมดทั่วตัวแล้วก็หายเจ็บเลยบอกทุกวันนี้สบายไม่ต้องกินยาเลยพอไปปฏิบัติได้3วันไม่ต้องกินยาเลยธรรมโอสถพอตามจิตทันเท่านั้นน่ะพอเราไม่ไปกังวลกับเวทนานั่นแค่เรายังเป็นคนดีๆนะกินได้เดินได้เนี่ยทุกแค่นั้นก็ทนไม่ไหวแล้วบางคนบอกอยากจะกลับเลยแต่พอทนได้แล้วหายมีความสุขเพราะเราได้ไปฝึกจริงๆตอนนั้นเราต้องเดินมีการฝึกเดินฝึกนั่งฝึกยืนฝึกกินฝึกคือเราไม่พูดคุยกันเข้าไปอยู่คอร์สที่สงบทำความเพียรกัน7วัน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีรายการธรรมะสว่างใจรุ่งอรุณ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา 5:30 น.

0: ีถึง6นาฬิกาสำหรับเช้าวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเน

0: อโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: ั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกล่าวได้ว่าไม่มีที่ไหนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทำให้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดีโดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์เป็นจำนวนมากทรงรับองค์กรการกุศลต่างๆไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นอกจากนั้นแล้วนามพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตายังได้แผ่ไพศาลทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งในทุกครั้งและทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงจะพระราชทานความช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์อื่นๆต่อไปได้ขณะที่คนไข้ป่วยหนักยากจนก็ทรงไม่ทอดทิ้งทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทำให้ทุกชีวิตของราษฎรได้อยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่มีความรุนแรงมากขึ้นพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก
1: ระลอกใหม่นี้นะครับก็มีปัญหามากขึ้นนะครับในแง่ของการติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วก็การติดเชื้อในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นเราจะพบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวนะครับเป็นวงเลยนะครับทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ที่สำคัญคือการติดเชื้อไปสู่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนไข้ที่อยู่กับบ้านเนี่ยก็จะได้รับเชื้อมาด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าห่วงนะครับเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสป่วยแล้วก็เป็นอาการหนักมากขึ้นกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่น่าห่วงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่คนอยู่จำนวนมากนะครับการอยู่รวมกันจำนวนมากจะมีโอกาสติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนได้จะสังเกตได้ว่าปัญหาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะครับในกลุ่มแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดครับเช่นตลาดและต่างๆครับ
0: กรมแพทย์ทหารบกมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้นมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารองรับผู้ป่วยอาการวิกฤตและมีโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียรติกายรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่รุนแรง
1: รวมๆแล้วในวันๆนึงเนี่ยจะมีคนไข้ที่อาการหนักนะครับประมาณ20กว่ารายขึ้นไปแล้วก็คนไข้ปอดบวมจะมีทุกวันนะครับมีประมาณเกือบ90รายนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนไข้อาการหนักทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็จะแตกออกไปเป็นคนไข้อาการดีขึ้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่เกียรติกายที่กองทัพบกดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคเนี่ยโรงพยาบาลค่ายต่างๆที่ดูแลนะครับก็จะมีการดูแลตามการระบาดของแต่ละพื้นที
0: ่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกทั้ง9แห่งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR โรงพยาบาลละ6ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บางราย

0: มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดการตรวจหัตถการพิเศษหรือแม้แต่การทำคลอด
1: อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสิ้นเปลืองหมดไปนะครับเราได้รับความสำคัญเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกซิเจนความดันสูงนะครับหรืออุปกรณ์อันนี้ครับก็คือ PAPR นี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปทำหัตถการกับคนไข้อาการหนักในเวลานานๆนะครับเพื่อสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าจะมีความดันบวกนะครับที่สามารถทำให้เราไม่ต้องใส่ชุดเต็มมากนักนะครับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ICU ที่ต้องทำหัตถการเวลานานหรือการนำผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้อย่างมากครับ
0: ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR พระราชทานนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสุดและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเป็นดั่งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยปกป้องพวกเรานะครับให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและสามารถที่จะทำงานได้อย่างเป็นเวลานานปกป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรนะครับซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเรานั้นสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานครับ
0: ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงขจัดปัดเป่าทุกเข็ญของอนาราษฎรให้คลี่คลายเป็นดั่งขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสัปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจน พึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชธรรมปังสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา
รอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งขึ้นไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญน่ะทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้า

พุทธดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าพุทธดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทประคองจิตนิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพลางจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพลากจิตเอามาตั้งอุทิศฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอุทิศฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพลากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเขาเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพลากจิตตนเองเพื่อมาตั้งบริฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีมันยกจิตมาตั้งบริฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเรายังไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึกจิตเราจะคิดนึกแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เรียกว่าสร้างเครื่องโลของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวโลไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสะปัสสะเป็นฐานของจิตมี
ฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้อย่านึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้ให้จิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์เอาจิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเอาจิตเพ่งเข้าไปดูกายเอาจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูซี่โครงดูคอเท้าดูสันสลังนี่ก็เรียกว่าพลากจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพลากจิตมาตั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกายเดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณ์มนิธารมณ์อารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเอง
พอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์นี่เขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นนี่จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์นี่มันจรเข้ามาแท้ๆแล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตติยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์นี่เป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้ใจเราเกียจคร้านไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับคิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกียจคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตามแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามมันสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจแต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจ

ก็เรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ก็เรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงสัตตโลชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามาแล้วก็เผาใจเผาใจเราใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์ในใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าจักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี้เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันปิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นอันนี้ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่างในใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิกังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบายหาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนาเขาเรียกว่ามีฐานของจิตเขาเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดเขาเรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตในถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลออกมันเป็นประจำ

ายใจออกโทเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์และประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกนี่ความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้นอารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวาณาคืบลึกศอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลเราเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนวินามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมามีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มีตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ไหลเข้ามากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็นเราเป็นเขาพอค้นหาก็ฝ่ายตัวอุปาทานยึดในกายยึดในอารมณ์นี่ตัวอุปาทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นเราพิจารณาไตรตรองดูนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่จิตเราเกิดอุปาทานขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่เป็นฝ่ายกิเลสจรเข้ามาที่มาสร้างที่มาปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอุปาทานนั้นที่เราพยายามน้อมจิตฝึกหัดจิตใจตนเองให้จิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์จรเข้ามามายึดเป็นบุคคลขึ้นมายึดผมเป็นบุคคลมายึดตาเป็นบุคคลมายึดฟันเป็นบุคคลมายึดแขนเป็นตัวบุคคล

มายึดขาเป็นตัวบุคคลนิทิฏฐิมานะตัวนี้ก็แรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็เลยเป็นทาสกิเลสไปแต่เมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราโลละโลละไม่เชื่อจิตเราที่โลละโลละนี่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุพระพุทธเจ้าตัวรู้เนี่ยรู้กิเลสละกิเลสรู้อารมณ์กิเลสแล้วก็ละกิเลสเขาเรียกว่าโลละนั้นสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนสภาวะธรรมมีอยู่แล้วมีประจำอยู่ในกายอยู่ในจิตมันผุดเป็นประจำทุกวันแต่คนดูไม่มีจิตที่จะดูจิตที่จะเห็นอารมณ์ไม่มีมีแต่อารมณ์ปิดบังเพราะกระแสจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็เลยปิดบังเป็นตัวมืดไปเหมือนความมืดมันเข้ามามันก็มองไม่เห็นดวงจิตเราก็เหมือนกันอารมณ์มันไหลเข้ามาสู่จิตเป็นม่านกั้นเอาไว้มองไม่เห็นนี่ถ้าอารมณ์มันดับเป็นเอกคตาอารมณ์จิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาอารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันดับใจมันนิ่งพอใจนิ่งใจมันก็สว่างใจมันก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็เห็นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารของตนเองเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารปรากฏเกิดขึ้นตนเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นที่เราหาอุบายให้ใจอยู่กับภาวนาเพื่อใจได้เกิดปัญญายกจิตละให้เหนืออารมณ์ไว้เขาเรียกว่าโคตรภูพยูปรโตอภยูปรโตเรายกจิตทวงตนเองข้ามโคตรไปเรียกพยูปรโตอพยูปรโตข้ามฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยกจิตให้เหนืออารมณ์เราข้ามอารมณ์ไม่ได้เราก็โอนโคตรไม่ได้เราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกว่าปุถุตรีโรนี่สภาพจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งแต่เรื่องอารมณ์เวลาจิตเรานิ่งจิตเราก็ข้ามอารมณ์กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจิตเราก็ยังไม่เป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกพยามารเป็นโลกกิเลสมารขันธมารมันก็ครองใจใจเราก็เป็นธาตุอารมณ์อยู่ทุกวัน
เดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งยืนก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่แล้วนี่พอเราสงบใจใจเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองปรุงแต่งมากคิดมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมากมีความหดหู่มีความท้อแท้ท้อถอยมากนี่จิตก็รู้อารมณ์แหละก็เรียกว่าจิตมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสก็เรียกว่าโลละโลแล้วก็ละไปเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเวลาเรามีความรู้ปรากฏขึ้นมากิเลสมันก็ไม่ไหลเข้ามาเพราะมีตัวรู้พอมีตัวรู้ก็ละรู้ละรู้ละรู้ละใจมันก็ไม่ถูกพอกมากขึ้นใจก็เบาบางกิเลสตัณหาก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปเพราะใจเราถูกชำระอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่หาอุบายสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นกายธรรมเพราะใจของเราใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเราเองเราก็ต้องปรารภความเพียรให้ตนเองถ้าเราไม่ขูดเกลามันก็หนากระแสอารมณ์มันก็พอกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนามากขึ้นพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยว่าหนาแต่กิเลสมันหนายิ่งกว่าพื้นดินตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกิเลสมันไม่ตายกระดูกเราก็มากขึ้นมากขึ้นพื้นแผ่นดินกระดูกแล้วก็หนาวมากกว่าอีกภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดนั้นที่เราพยายามให้มีปัญญาเวลากิเลสมันเกิดเรามาเชื่อคือความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเมื่อเราไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครเชื่อพอไม่เชื่อเหมือนพ่อแม่ไม่ตามใจลูกลูกจะมาอ่อนยังไงพ่อแม่ก็ไม่ตามใจเด็กมันก็หายไปเพลิงกิเลสตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อไรก็มาสู่ใจเรามีปัญญาโลละโลละโลละไม่เชื่อต่อไปมันก็หายไปหายไปมันก็น้อยลงไปนี่ใจตนเองก็สบายกิเลสไม่มากวนใจทำให้ใจว่างขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจเบาขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจสะอาดขึ้นเพราะเราสร้างภาวนาชำระใจทำให้ใจสงบขึ้นเพราะใจเรามีภาวนาทำให้ใจเราสว่างขึ้นเพราะเราจุดดวงประทีปคือปัญญากระแสสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏทำให้กระแสจิตเรามีสติมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดสว่างมาสว่างกลับเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดขึ้นงั้นที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสร้างภาวนาเนี่ยเพื่อใช้จิตของตนเองรู้เท่าทันรู้เท่าทันทางกายรู้เท่าทันทางอารมณ์
ื่อจิตเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นความปฏิกูลในร่างกายร่างกายเรามีอะไรล่ะก็มีดีเสลดหนองเลือดน้ำมันน้ำข้นดีเสลดหนองเลือดเสลดมันก็คอยจะออกน้ำลายก็คอยจะออกนี่มันปรากฏอยู่เราบ้วนน้ำลายลงมาก็เป็นของปฏิกูลเราเอาเสลดออกมาก็เป็นของปฏิกูลภายในเป็นของปฏิกูลน้ำเราไม่อาบวันสองวันก็ร่างกายก็ปฏิกูลฟันเราไม่แปลงก็ปฏิกูลถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลความปฏิกูลในร่างกายมันปรากฏให้จิตเกินตนเองเห็นความปฏิกูลปรากฏชัดเนี่ยก็เรียกว่าปัญญาธรรมะเกิดเมื่อจิตเห็นความปฏิกูลได้เห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอกายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างเนี้ยที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์ใจเรานิ่งเฉยๆแต่อารมณ์จอดเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราเฉยแต่อารมณ์นี้จอนเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลเขาเรียกว่าเหตุปัตติโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะมีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่ง
และปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวะธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำเราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงมันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงระเริงไปตามกระแสของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลงมันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกายกายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลื่อนนิสัยแล้วเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดูเราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไปดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปงั้นคนที่ดับนิวรณ์ห้าได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์พงซ่านอารมณ์ลำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไป

พอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายนอกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่เขาเรียกว่าชำระใจโคตรเกลากิเลสให้มันเบาบางไปเขาเรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้ใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดูใจง่วงมากก็รู้ใจคิดมากก็รู้ใจฟุ้งซ่านรำคาญก็รู้ใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็รู้ให้จิตเรารู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็โลมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปพับเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสองครั้งก็โลครั้งหนึ่งก็โลว่าเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้นเราก็โลกายอยู่ในท่าเดิมก็โลเราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในท่าเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่ข่าวขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายก็ค่อยเลื่อนมือซ้ายออกวางที่ข่าวซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีก็คุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ใดปล่อย

กรรมฐานภาวนานี้ไว้ทำเถอะจะได้รับความสุขที่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองเป็นเพียงสิ่งของเครื่องปลอบใจเครื่องปลื้มใจชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลสมาธิภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเพชรอยู่ในดวงใจเป็นลาภอยู่ในใจของเราไม่รู้จักคำว่าทุกข์หรือจนเป็นคนพอดีเสมอไปจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ความหมายแม่เปรียบมาลามะลิขาวก่อชีวิตชีพชื่นให้ยืนยาวล้อมเรื่องราวแห่งความรักและเมตตาเพราะพ่อแม่คือผู้ที่มีแต่ให้ชีวิตให้จิตใจให้ศึกษาให้เครื่องอยู่ให้เยื่อใยให้เงินตราให้เหนือฟ้าเหนือคนจนสิ้นใจพ่อแม่ให้สายเลือดแก่เราด้วยความละเอียดอ่อนความเมตตาของพ่อแม่จึงสูงสุดเราจึงควรทำบุญตอบแทนท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์หยุดคิดทำใจให้สงบไม่กังวลสิ่งใดๆระลึกรู้เพียงแต่ว่าขณะนี้เรากำลังทำให้กายวาจาใจของเราที่พ่อแม่ให้มานั้นเพื่อการให้ทานรักษาศีลทำสมาธิแบ่งบุญกุศลให้ท่านมีความสุขให้ท่านพ้นทุกข์ให้ท่านถึงพระนิพพานพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีจากหนังสือเหนือ

คนที่กำลังจะตายนั้นถ้าจิตไปเกาะยึดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวิญญาณที่ออกจากร่างก็ไปวนเวียนไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับผลไม้ที่ห้อยอยู่กับกิ่งบนต้นของมันถ้ากิ่งมันเอนไปอยู่ตรงที่ดีผลของมันก็หล่นลงมางอกตรงที่ดีถ้ากิ่งมันเอนไปอยู่ตรงที่ไม่ดีผลที่หล่นลงมาก็จะงอกตรงที่ไม่ดีนั้นคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจมีนิวรณ์มีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนโน้นคนนี้เวลาที่ตายวิญญาณก็ไปเกาะอยู่ที่ลูกที่หลานบางคนกลับไปเกิดเป็นลูกของลูกตัวเองก็มีบางคนที่พ่อแม่ทิ้งมรดกที่สวนไร่นาไว้ให้ก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตนพอตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในสวนอยู่ในนาก็มีบางคนก็ไปเกิดเป็นผีสางนางไม้เฝ้าทุ่งนาป่าเขาก็มีพวกนี้เป็นพวกสัมภเวสีคือวิญญาณลอยไปเที่ยวหาที่เกาะถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบุญกุศลเราก็จะมีสุขคติเป็นที่ไปถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบาปอกุศลวิญญาณของเราก็ไปสู่ทุคติไม่ได้ไปเกิดในโลกที่ดีโลกที่ดีนั้นคือโลกที่ไม่มีภัยเป็นโลกสวรรค์ที่มีแต่เทวบุตรเทวดานางฟ้าไม่มีความทุกข์ภัยใดๆในโลกของเทวดานั้นมีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บโลกมนุษย์มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายแต่โลกนิพพานไม่มีทั้งเกิดไม่มีทั้งตายทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่อะไรเล่า

0: ที่เป็นความสุขที่แท้จริงของตัวเราคิดว่าการกินนี้แหละก็พยายามหาให้มันกินพอกินมากก็อึดอัดคิดว่านอนก็นอนจนหลังแข็งไม่สบายอีกคิดว่าเงินทองทรัพย์สมบัติก็ไปหามาใช้จนเต็มที่ก็ยังไม่สุขอีกแล้วอะไรเล่าที่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นย่อมเกิดจากบุญกุศลคือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจความพ้นจากทุกข์ความดิ้นรนไม่มีกระสับกระส่ายไม่มีความเดือดร้อนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจประกอบบุญกุศลเพื่อจะให้เป็นทางที่พ้นไปจากโลกนี้นั่นแหละจะเป็นหนทางที่ถูกต้องพระธรรมคำสอนท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชสังวรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยขอจะติดตามรับฟังค่ะ

ให้ทุกท่านจงตั้งใจให้มีสัจจะตามจริงใจว่าขณะนี้เราจะนั่งสมาธิภาวนา

กับพุทโธจะสนิทแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันไปได้จนกระทั่งจิต

โธสนิทแนบแน่นรู้สึกว่าเราจะตั้งใจนึกพุทโธก็ตามไม่นึกก็ตามแต่จิตเขานึกถึงพุทโธโดยอัตโนมัติส่วนประกอบที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับการภาวนาเมื่อจิตจะเข้าไปสู่ความสงบเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบเป็นสงบจากทุกขเวทนาปวดเมื่อยจิตสงบเป็นสงบจากความฟุ้งซ่านลำคาญจิตปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานเสวยปี

ทำให้ตัวโยกโกรกทำให้ตัวเบาทำให้รู้สึกหิวหิวในจิตบางครั้งเหมือนกับจะหยุดหายใจแล้วแต่พลังของปีติจะแสดงออกมาแรงหรือเบาตามอุปนิสัยของผู้ภาวนานั้นๆ

นดรู้จิตเพียงอย่างเดียวถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเราไปเกิดเอกใจตกใจสมาธิจะถอนถ้ากำหนดรู้จิตเฉยอยู่สมาธิจะดำรงมั่นอยู่ตลอดไปจนกระทั่งจิตสงบละเอียดลงไปผ่านอุปจารสมาธิ

ติและสุขเกิดที่กายเกิดเพราะเรามีกายอยู่เมื่อจิตผ่านขั้นนี้เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิร่างกายตนตัวจะหายไปหมดไม่มีกาย

ดวงเดียวทุกสิ่งทุกอย่างได้หายไปหมดแล้ววิตกวิจารปีติสุขหายไปหมดพร้อมกับความหายไปของกายเมื่อกายหายไปแล้วก็ยังเหลือแต่

ของจิตจิตนิ่งรู้เฉยอยู่รู้อยู่เฉพาะตัวจะรู้อยู่ในจิตจิตรู้อยู่ในจิตไม่ได้พึ่งพาอาศัยอารมณ์อันใดเป็นหลักจิตเป็นตัวของตัวโดยเด็ดขาดจิตมีตนเป็นเกาะจิตมีตนเป็นที่พึ่งที่ระลึก

พื่อจูงจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นพุทธะอันเป็นคุณธรรมเมื่อพุทธะอันเป็นคุณธรรมปรากฏขึ้นในจิตจิตรู้ตื่นเบิกบานนั่นคือธาตุแท้แห่ง

เมื่อจิตไปถึงขั้นนี้แล้วเขาจะดำรงอยู่เป็นเวลานานหรือไม่นานแล้วแต่พลังของจิตโอภาวนาจะหมด

อันเดียวเป็นทางอันเอกเป็นทางเส้นเดียวเมื่อศีลสมาธิปัญญารวมพลังลงไปแล้วกลายเป็นปัญญาที่สังขารสามารถปรุงแต่งจิตให้ปฏิบัติตนไปสู่ภูมิความรู้ในขณะที่จิตนิ่งอยู่ในส่วนลึกอัปปนาสมาธิอย่างละเอียดความรู้จะยังไม่ปรากฏขึ้นก่อนเมื่อจิตดวงนี้ถูกตัวปัญญาที่สังขารคือศีลสมาธิปัญญาที่รวมพลังแล้วหนุนจิตให้ถอนจากสมาธิออกมามาอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิกายปรากฏขึ้นในความรู้สึกแล้วความคิดจะปรากฏขึ้นที่จิตจิตจะมีความคิดผุดขึ้นมาในช่วงนี้ผู้ภาวนาอย่ารีบด่วนออกจากที่นั่งสมาธิหรือเลิกภาวนาให้กำหนดตามรู้อารมณ์จิตเรื่อยไปเมื่อจิตมีความคิดขึ้นมาจะคิดอะไรก็ได้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับครอบครัวการงาน

จะกลายเป็นการเจริญวิปัสสนาเราจะได้รู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าจิตที่ผ่านสมาธิอย่างละเอียดมาแล้วเราจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาในตอนใดเราก็จะรู้ทันทีรู้ว่าเมื่อจิต

เมื่อสติไปจดจ้องดูความคิดอยู่ทุกขณะจิตความคิดอันนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติจิตกำหนดดูความคิดความคิดเกิดจากจิตจิตก็คือความคิดความคิดก็คือจิตเมื่อสติสัมปชัญญะไปตั้งรู้กำหนดรู้อยู่ที่ตรงนั้น

ิดเป็นฐานที่ตั้งของสติเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้เห็นของผู้กำหนดตัวอารมณ์จิตกำหนดตัวแล้วจิตรู้จักปล่อยวางไม่สำคัญมั่นหมายความคิดว่ามีอัตตาตัวตนจักแต่ว่าเป็นความคิดเสร็จแล้วก็ไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ยุ่งยากแม้แต่ความ

เป็นจิตเป็นจิตเรียกว่ากำหนดรู้จิตในจิตกำหนดรู้ความคิดเป็นความคิดถ้าไปกำหนดรู้ความคิดเป็นอื่นก็ไม่ใช่เห็นจิตในจิตเช่นอย่างไปเห็นความคิดว่ามีอัตตาตัวตนขึ้นมาก็ไปรู้เห็นสิ่งที่มีอัตตาตัวตนไม่ใช่เห็นจิตเป็นจิตเราไม่เห็นจิตเป็นจิตเห็นความคิดเป็นจิตเป็นความคิดเรียกว่า

ความคิดไม่ลดละปราศจากความยินดีปราศจากความยินร้ายปราศจากความดีใจเสียใจปราศจากความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ปล่อยวางอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็เดินทางสายกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไปตรงกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรตอนต้นว่าทเวเมภิกขเวอันตาปัพพทิเตนะนะเสวิสัพ

านั้นคืออะไรคือกามสุขันธ์หรือกานุโยคการประกอบตนให้ตัวพันติดนั่นในความสุขความสบายดังนั้นเมื่อจิตมีอารมณ์เกิดความยินดีจึงเป็นกามสุขันธ์ด้วยกานุโยคเพราะไปยินดีในอารมณ์จิตแล้วก็มีความใคร่ในความยินดีนั้นเป็นอัตตาเป็นกามสุขันธ์ด้วยกานุโยคเป็นจิตขารมติดในอารมณ์เป็นที่น่ายินดีเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมถ้าจิตได้ไปหาแต่ความสุขทำให้เกิดที่เกียดในการภาวนาเพราะฉะนั้นกามสุขันธ์ด้วยกานุโยคจึงจัดเป็นพวกฝ่ายที่บ่อนคอยตั้งกลางไม่ให้เราเกิดความ

ม่พอใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตกลายเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพราะความยินร้ายไม่พอใจไม่ยินดีมันทรมานจิตใจอัตตกิลมัฏฐานุโยคะคือการประกอบความเพียรเพื่อทรมานตนเมื่อจิตไปยึดอารมณ์ไม่เกิดความพอใจในอารมณ์กลายเป็นความยินร้าย

เป็นอนิจจารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีเมื่อความไม่ยินดีบังเกิดขึ้นเป็นตัวกิเลสที่คอยกั้นกลางทำให้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติเป็นอย่างนั่งไปนานเหน็ดเหนื่อยไม่พอใจอยากจะเลิกนั่นคือตัวอัตตะกิลมัฏฐานิโยคนั่งไปแล้วเกิดหงุดหงิดลำคาญในจิตไม่อยากปฏิบัติต่อไปนั่นคือตัวอัตตะกิลมัฏฐานิโยคเพราะความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นการทรมานจิตใจดังนั้นสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ต้องติไม่ให้พบค้าสมาคม

ระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ต้องเสกไม่ให้พบค้าสมาคมจึงมีอุบายวิธีหาสิ่งเย็ดให้กับจิตเพื่อทำจิตให้ดำ

เดินจิตไปจิตเลือดอยู่กับบริกรรมภาวนาหรือเรื่องที่จารณานั้นๆมีความดูดซึมทำให้จิตใจมุ่งตรงต่อการปฏิบัติโดยถ่ายเดียวไม่คล้องและเรียกว่าเป็นทางสายกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางที่พระตถาคตเจ้าได้

ก็ปกติทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบนิวรณ์ห้าหายไปหมดมีแต่ความปลอดโปร่งแช่มชื่นเบิกบานภายในจิตเพียงอย่างเดียวเมื่อเป็น

บาลีว่าศีละคือความปกติจิตที่ปกติเป็นตัวศีลที่เป็นปกติเข้าไปถึง

ร้ายไม่มีมีแต่ความเป็นกลางมีแต่ตัวปกติเห็นแล้วได้อย่างนั้นคือตัวนิโรธะความดับกิเลสเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกิเลสมันก็ดับไปความยินดียินร้ายเป็นอาการของกิเลส

ความปล่อยวางนั่นคือตัววิชชาความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อมีวิชชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้ว

ก็จิตนั่นแหละเกิดจิตนั่นแหละดับเมื่อกำหนดหมายความเกิดดับของจิตเป็นอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของสติอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บจิตมีสติรู้ทันอัตโนโจทยัตตานังจะเป็นกิริยาที่เตือนตนด้วยตนเอง

ก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็เป็นปกติเป็นตัวนิโรธะสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นก็จะมองเห็นความเกิดดับของอารมณ์จิตหรือจิตในภายใน

็นจริงในธรรมคือรู้ว่าธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็หายสงสัยข้องใจเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงอันนั้นเมื่อหายสงสัยข้องใจแล้วจิตปล่อยวางก็เกิดมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเช่นนั้นเป็นชาติ

ัญญะเพิ่งกลายเป็นตัวปัญญาอันแก่กล้าย่อมสามารถกำหนดรู้สุขและทุกข์ซึ่งเกิดดับอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แม้ว่าสุขทุกข์จะยังมีปรากฏอยู่

ดรู้เพียงแต่กำหนดรู้ไม่ต้องไปกำหนดละกำหนดรู้เพียงอย่างเดียวในเมื่อกำ

ภาวีดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์เป็นธรรมชาติที่เรากำหนดรู้แล้วเพียงจะกำหนดรู้แล้วไม่ต้องไปกำหนดละเพราะทุกข์เป็นผลละไม่ได้เมื่อละไม่ได้ก็เพียงจะกำหนดรู้

เมื่อจิตกำหนดรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาหายสงสัยจิตก้าวลงสู่สมาธิขั้นละเอียดวูบลงนิ่งสว่าง

ัญญะรู้ทันรู้แล้วมีแต่ปล่อยวางไม่ยึดไว้สร้างปัญหาให้เดือดร้อนปัญญาอุดปาฏิปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วปัญญาคือความรู้ปัญญาคือความคิด

เมื่อเห็นด้วยกับความรู้แล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางหมดแล้วกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีเด็กสว่างไสวลุกโล่งขึ้นมาอาโลโกอุดปาติแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแล้ว

นายชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเรื่องอย่างพระปัญญาโพนธัญญะหลังจากฟังเทศธรรมจักรสัพพวัตตนสูตรจบลง

ใดๆประพฤติปฏิบัติได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายแนวทางปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญา

ในทางความประพฤติเป็นอุบายหวานล้อมหรือเป็นวงล้อมเพื่อตะล่อม

ให้งามอาทิสัญญานังงามในเบื้องต้น

ที่ไม่ดีเมื่อเขาสั่งการไปในทางที่ไม่ดีเรามีเจตนาตั้งใจจะละความชั่วไม่สนองความต้องการของเขาเรากลายเป็นคนรับใช้ที่หัวดื้อหัวรั้นที่หลังเจ้านาย

วินัยกายก็เป็นกายปกติวาจาก็เป็นวาจาปกติก็เป็นสิ่งที่มีศีลคอยป้องกันหรือคอยขจัดบาปกรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้น

ให้ไปตกนรกหรือไปเสวยทุกข์ในทุกขสุขเพราะการละเมิดศีล5ประการเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นเป็นบริวารเล็กๆน้อยๆศีล8ศีล10 227เราจะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมเพราะเราปฏิญญาณตนว่าจะเป็นผู้ถือศีลในขั้นนั้นๆแล้วไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นบาปเพราะโกหกตัวเองเป็นบาปเพราะไม่มีจะความจริงใจเป็นบาปเพราะไม่รู้จักว่าเราเป็นอะไรและมีหน้าที่จะปฏิบัติอย่างไร

็นบาปถ้าหากไม่ผิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งคนชาวบ้านทั้งหลายที่เขามีเพียงศีล5เขาทานข้าวเย็นได้แต่ผู้รับศีล8ขึ้นไปทานข้าวเย็นเป็นบาปทันทีเพราะตัวเองต้องเสียสัจจะ

อยู่มาภายหลังบ้านเมืองเกิดจลาจลพระเจ้าแผ่นดินต้องยกทัพไปปราบจลาจลหน้าที่การปฏิบัติอุปถัมภ์พระฤาษีเจ้าตกเป็นหน้าที่ของพระบรมราชินีนาถพระฤาษี

นึกถึงเวลาที่จะไปฉันจังหันพอรู้สึกตัวก็รีบเข้าฌานสมาบัติเถาะไปในทางอากาศไปเข้าทางหน้าต่างซึ่งในขณะนั้น

ใดถ้าฤาษีก็เกิดความยินดีเลยเกิดเป็นศีลเพศทำลายศีลของตนกับพระราชินีแล้วก็ประพฤติเช่นนั้นในวันต่อๆมาจนกระทั่งนักสนมกำลันทั้งหลายรู้เรื่องเข้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาก็เพชรพูนเรื่องราวให้ทรงทราบแต่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมเมื่อได้ทรงทราบแล้วพระองค์ก็ดำริในพระทัยว่าจะด้วยประการใดก็ตามเราจะถือเอาพระคุณเจ้าของเราเป็นหลักเราจะไป

พระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ารับปฏิญญาณอย่างไรเราก็จะเชื่อตามนั้นพระฤาษีเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปรับสั่งถามท่านก็พิจารณาว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเลื่อมใสเรามากเราพูดอะไรท่านก็จะต้องเชื่อถ้าเราโกหกท่านก็ต้องเชื่อแต่พระฤาษีมาคิดว่าประโยชน์อะไรที่เราจะต้องโกหกเพราะมันเสียสัจจะ

มากแต่ถ้าเราพูดตามความเป็นจริงฟูนไปตามความเป็นจริงแม้คอเราจะขาดเราก็ยอมจะทำให้การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่ใกล้เข้ามาดังนั้นพระฤาษีจึงฟูนไปตามความเป็นจริงเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเช่นนั้นแทนที่จะทรงทราบที่โลดและเอาพระฤาษีไปลงโทษกลับมีพระทัยยินดีปีติปราโมทย์เป็นอันมากพระคุณเจ้านี่เป็นผู้มีสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดได้สิ่งนั้นแม้ว่าโทษถึงประหารชีวิต

เรายกโทษที่ได้ทำความผิดใดๆทั้งสิ้นอโหสิกรรมให้อนุญาตให้แต่ว่าต่อไปพระคุณเจ้าอย่าปฏิบัติเช่นนี้อีกเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จกลับพระราชวังฝ่ายพระฤาษีก็มาพิจารณาดูว่าเราถึงซึ่งความพินาศสิ้นหายเพราะเรามามั่วสุมอยู่กับสังคมคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเรามาวุ่นวายกับเรื่องของโลกเราจงถึงซึ่งความวิบัติเช่นนี้อย่าเลยต่อไปนี้เป็นจังหวัดชายคาบ้านคนนี้เราจะไม่เข้าไปเหยียบกันแล้วจะไม่ลอดเข้าไปแล้วเสร็จแล้วท่านก็อาศัยที่พระเจ้าแผ่นดินทรงอนุญาตแล้วท่านก็มา

จนกระทั่งสิ้นชีวิตนี่เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้มีสัจจะความจริงใจภาษาอะไรที่เราจะไปโกหกมันเสียสัจจะแล้วทำให้เกิดเป็นวจีทุจริตใจต่อการตรัสรู้

ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อิจฉาพยาบาทนี่คือแผนการแห่งการละความตัวส่วนกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ต้องกังวลป้องกันเพียงแค่ว่าเราไม่ยอมทำตามอำนาจแต่คำสั่งของกิเลสเท่านั้น

่ตรงไหนอยู่ที่ตรงที่เราจะตรงอยู่ตรงที่กรรมตตาธรรมทายาทากรรมโยนีกรรมปันธุกรรมปฏิสรณา

ไปพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานให้ฟังเหลวไหลก็อะไรก็บาปกรรมมันปิดบังเช่นเดียวกันกับท่านมาลัยไปโปรดสัตว์นรกไปโปรดสัตว์นรกสัตว์นรกผู้ที่มีอุปนิสัยบางๆพอเห็นพระเถระเจ้าไปก็ยกมือสลอนสาธุเจ้าคุณเจ้ามาลีแล้วพวกข้าพเจ้าเป็นสัตว์นรกทำบาปทำกรรมจึงได้มาทรมานอยู่อย่างนี้ขอให้ไปบอกญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งมาให้ด้วยอันนี้สำหรับผู้ที่มีบุญญาที่สังขารคอยปรุงแต่งจิตให้นึกถึงคุณงามความดีส่วนสัตว์นรกบางตนบางตัวก็ได้จะนอนตั้มหน้าไม่มองดูพระเถระเจ้าเลยใครจะว่าไงก็ช่างใครกันเคยอยู่ก็บาปกรรมมันติดบังบาปกรรมตัวที่ติดบังนั่นแหละคือป่าคือ

จนกลายเป็นความคล่องตัวไม่สามารถที่จะทำบาปทั้งในที่ลับแต่ในที่แจ้งได้มีเลโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปอายต่อบาปอยู่เสมอเท่ากันแต่เพียงแค่นี้ก็ยังนับว่าดีโอ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วสิ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้นั้นก็คือมีความละอายต่อบาปโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเขาจะไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับแต่ในที่แจ้งคือโอตปะสัมปันาสุขาธรรมะสมาธิโตคือความละอายต่อบาปโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปธรรมสองประการนี้เป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดากำหนดตัวจิตของตัวบ้างสิมีหรือยังจิตมีหรือยังอายต่อบาปหรือยังมีโอตปะกลัวต่อบาปหรือยังหรือมันยังคิด

นักปฏิบัติที่มีฮิริโอตตัปปะนี่มันจะสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่สะดุ้งด้วยความเดือดร้อนสะดุ้งเพราะความสังวรระวังตั้งใจที่จะละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดจิตกลายเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีคนที่มีความรู้สึก

0: ปฏิบัติธรรมนี้ในเมื่อเรามีพลังงานเกิดขึ้นเราจะมีศรัทธามีวิริยะความภาคความเพียรความแกล้งกล้าอาถรรพ์กล้าที่จะเสียสละชีวิตเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติไม่ลิ่งนอนใจมีสติความตั้งใจระลึกรู้สึกคือชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาพยายามขจัดการทำความชั่วจะทำแต่ความดีแล้วก็มีความมั่นใจในที่จะละชั่วประพฤติดีเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจไม่ต้องพยายามชำระมันก็สะอาดไปเองเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วจิตใจมันไม่สะอาดเพราะมันไปคล้องอยู่ที่ความชั่วจิตทำความชั่วทำความผิดภาวนาแล้วจิตมัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้ถูกสอนแห่งตัณหาทิ่มแทงพลานไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลาชาวโลกถูกมัจจุราชห้ำหั่นถูกชราล้อมไว้ไม่มีอะไรต้านทานได้จึงเดือดร้อนอยู่ร่ำไป

ราวกับคนร้ายที่ถูกลงโทษความตายความเจ็บไข้และความแก่ชราเป็นเหมือนไฟสามกองที่คอยไล่ตามกำลังที่จะรับมือได้ก็ไม่มีแรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเพราะวันคืนล่วงไปชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามวาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านจึงไม่ควรประมาทในเวลาพระพุทธศาสนสุภาษิตจากขุททกนิกาย

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดั่งเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตาย

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณังเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปฐพีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อชนกัตตบุญโญและพระเถรานุเถระและขอความเจริญในธรรมแด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ฝ่ายในความสงบหาความดีใส่ตัวและความชั่วนะนั่งตามสบายวันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้มาทำสิ่งดีๆถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นแต่เราก็ให้พึงสำเนียกว่าความดีต้องทำความไม่ดีก็ไม่ต้องไปกระทำมันแล้วเฉพาะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวของเราวันที่28กรกฎาคมฉะนั้นใครที่มาบวชในช่วงนี้ก็ถือว่าได้ถวายเป็นพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นร่มโพของปวงประชาไทยฉะนั้นช่วงระยะนี้หรือระยะต่อไปปัญหามันก็จะเริ่มเพิ่มเริ่มมีขึ้นนะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องช่วยกันขจัดความลำบากในเรื่องการที่เราต้องปกป้องเขตแดนของเราตอนนี้เราก็มีการทำโครงการทานน้ำใจสู่ชายแดนก็ได้อนุเคราะห์กับประชาชนที่อพยพมาแล้วก็พวกทหารที่ออกไปแนวหน้าตอนนี้ก็เตรียมสิ่งของแต่ว่าโรงทานเราก็เริ่มไปวันนี้ฉะนั้นคนอพยพมาก็เป็นจำนวนมากทีนี้เสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตและครอบครัวฉะนั้นสงครามไม่เคยปาณีใครเข็นฆ่ากันเพื่อเอาชนะกันท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วชนะใครก็แล้วแต่ไม่สามารถชนะความตายความแก่ความเจ็บได้ฉะนั้นความตายมันมาอยู่ทุกเมื่อโดยเฉพาะเราถ้าเราอยู่ในความประมาทใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังคิดว่าเรายังไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็แก้ไม่ทันแล้วฉะนั้นต้องมีสติถ้าขาดสติก็มีแต่ความสูญเสียความเสียใจเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียบุคคลที่รักก็เพราะขาดสติปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยมีสติกันหรอกแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่มันทำให้มอมเมาจิตใจมอมเมาร่างกายของเราทำให้ขาดสตินี่ก็เพิ่มกำลังขาดสติไปเป็นกำลังสองฉะนั้นศีลนั่นแหละเป็นเครื่องระงับความประมาทก็คือไม่ให้เรานั้นไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดฉะนั้นศีลห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ ุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่ต้องควรละควรเว้นฉะนั้นศีล5เราไม่ต้องรักษา พอเรางดเว้นแล้วศีล จะรักษาเรากายวาจาของเราฉะนั้นคำว่ารักษานี่มันต้องคอยระมัดระวังใช่ไหมแต่ถ้าเราละเว้นงดเว้นเนี่ยมันไม่ต้องระวังอะไรสิ่งนี้ไม่ทำเราก็ไม่ทำก็แค่นั้นเองฉะนั้นศีลมันอยู่ที่ไหนกายวาจาและก็ใจของเราอารมณ์ง่ายๆศีลมันอยู่เราตลอดเวลาถ้าเราขาดไปสักอย่างขาดไปสักข้อหนึ่งก็เหมือนอวัยวะของเรามันขาดไปมันไม่ครบไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆที่หน้าก็คือศีรษะของเรา1แขน2ขา2ใช่ไหมถ้าเราไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียมันก็ไม่ต้องเสียอวัยวะฉะนั้นง่ายๆศีลคือข้อควรละควรเว้นงดเว้นเท่านั้นแหละไม่ใช่เรารับกับพระมาแล้วแต่เราก็ไม่เด่นงดเว้นก็ตามประเพณีตามระเบียบฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจแล้วเนี่ยศีลก็จะรักษาเราแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจก็ทำให้เราเผลอพลั้งฉะนั้นบอกว่ารักษานี่มันเป็นเรื่องที่หนักใจใช่ไหมฮะรักษาสิ่งของไว้ไม่ให้มันหายไม่ให้มันสูญเสียไม่ให้มันถูกทำลายไปนี่มันเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราไม่ต้องไปรักษาแค่งดเว้นเท่านั้นนะแล้วก็สบายใช่ไหมถ้าเราเผลอพลั้งปาดพลั้งเราก็ตั้งขึ้นมาใหม่มันแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรที่จะยากลำบากแต่ยากลำบากเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นคุณค่าของเขาถ้าเรารู้คุณค่าของการที่เรามีศีลเราจะระมัดระวังไม่ให้มันสูญเสียไปเหมือนอวัยวะของเราเนี่ยแขนขาของเราศีรษะของเราเนี่ยแล้วก็พยายามรักษาเขาเติมถนอมเขาเป็นสิ่งที่เราหวงแหนใครจะมาขอแขนขอขาขอที่สาเราของตาเราให้ได้ไหมมันก็ให้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นของเราเป็นของจำเป็นของเราฉะนั้นการที่เราละเว้นเนี่ยก็เหมือนกับเรารักษาศีรษะแขนขาของเราไว้ให้มันครบบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วมีแต่ขาไม่มีแขนนะมีแต่แขนไม่มีขาเห็นกันเยอะไหมล่ะเยอะตามคลิปตามอะไรที่เขาถ่ายให้เราดูน่ะไอ้ที่เป็นมานะพ่ออะไรวิบากกรรมแต่ชาติที่แล้วที่เขาได้รับวิบากมาจากชาติที่แล้วแต่พวกเรานี่ได้รับวิบากกรรมอันสมบูรณ์อันดีมาแล้วด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทานเราก็ให้แล้วแล้วก็เป็นผู้มีฉะนั้นความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดกันด้วยมีหรือจนเป็นมนุษย์เหมือนกันถามว่าคนรวยมีทุกข์ไหมคนจนมีทุกข์ไหมคนจนมีสุขไหมคนรวยมีสุขไหมมันก็มีทั้งนั้นแหละคนเหมือนกันแต่ความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันก็เพราะกรรมที่แล้วชาติที่แล้วทำมาเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมเขารวยทำไมเขาสวยทำไมเขาฉลาดก็อย่างที่ว่านี่แหละข้องดเว้นนี่แหละห้าข้อเนี่ยทำให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ฉะนั้นโยมเกิดมาในโลกปัจจุบันนี้โยมทำมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์มาแล้วจะถามว่าจะรักษาสมบัติ ปัจจุบันของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สวยงามไว้ได้ไหมก็นี่แหละตอนที่มีชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละกรรมในปัจจุบันที่โยมกระทำไว้มันจะไปสนองไปรอเราอยู่ข้างหน้าก็เรียกว่าอนาคตฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะอดีตปัจจุบันอนาคตมีไหมใครสงสัยบ้างถ้าสงสัยบอกตัวเองเลยเมื่อวานนี้มีไหมวันนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมสวรรค์นรกมีไหมสวรรค์คือความสุขนรกคือความทุกข์ก็แค่นี้ไม่ต้องสงสัยไม่ลึกซึ้งอะไรมากมายแต่ที่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วก็ไม่จำอันนี้เพราะอะไรเพราะปัญญามันยังไม่สมบูรณ์ปัญญาบารมีภาวนาบารมีมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เพียบพร้อมจึงฟังแล้วเข้าใจบ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ถ้าปัญญาเราสมบูรณ์แล้วแค่ฟังง่ายๆตายแล้วสมบัติของเรานี้เอาไปได้ไหมมีใครเอาสมบัติของตัวเองไปได้บ้างสักชิ้นหนึ่งแม้กระทั่งร่างกายมนุษย์สมบัติของเรานี้ยอมเอาไปได้ไหมมันก็ต้องทิ้งไว้กับโลกนี่แหละถ้าคนเขามีปัญญาฟังแค่นี้เขาเข้าใจทานให้แล้วร่ำรวยแต่เราก็ยังแข่งใจมันรวยจริงหรือเปล่าศีลทำให้เราสวยงามรูปหล่อร่างงามผิวผ่องงามเราก็ไม่เชื่อภาวนาทำให้เรานั้นฉลาดทำให้เรานั้นมี

สติมีปัญญาแล้วก็ไม่เชื่อทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเพราะอะไรนิวรณ์เครื่องสกัดกั้นนิวรธรรมธรรมที่ทำให้เรานั้นไม่บรรลุถึงความจริงเครื่องกั้นอย่างเรานั่งภาวนานะทำจิตเจริญจิตภาวนานิวรณ์ครอบงำนิวรณ์ห้ามีใครรู้จักบ้างดังนั้นทุกคนปฏิบัติแล้วนิวรณ์ต้องรู้จักนิวรณ์เนี่ยทำให้เรานั้นไม่เจริญในการประพฤติปฏิบัติง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจ

ง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านลำคาญใจสงสัยลังเลหดหู่ท้อถอยอาฆาตพยาบาทแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้าใจคำว่านิวรณ์ไหมรู้จักเขาหรือเปล่าแต่แปลว่าเรามาสมาทานศีลแปดแล้วก็เป็นนักบวชแล้วก็ให้นั่งภาวนาเท่ากับภาวนาแล้วแต่อะไรมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราก็ไม่รู้สมาธิมันเกิดขึ้นก็ไม่รู้ความสงบเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันกลายเป็นว่าเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แล้วก็ไม่ถามก็เกาความสงสัยผูกไว้กระจายตัวเองนั่นแหละทำไมนั่งแล้วง่วงนอนอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่านิวรณ์นั่งแล้วมันทำไมหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากจะภาวนาแล้วทำไมมันคิดมากฟุ้งซ่านทำไมภาวนาไปแล้วใจมันเกิดความอาฆาตพยาบาทโดยที่เราก็ไม่ได้ไปคิดมันไปพยาบาทมันไม่เกิดขึ้นมันเองนี่แหละคือนิวรณ์แต่เราอยู่กับเขาแต่เราก็ไม่รู้นั่งแล้วก็ง่วงกระสับโงกเงกโงกเงกเพราะเราไม่ได้ศึกษาเพราะเรารู้แล้วบางทีเราก็ไม่จำเพราะว่าอะไรเพราะพวกเรามาแค่สองวันสามวันแล้วเราก็กลับบ้านเราก็ไม่ได้เอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนไปมันจะกลายเป็นว่าแค่ได้มาสัมผัสมารูปมาคำแล้วก็ทิ้งไว้ปล่อยไว้เอาไว้อยู่กับวัดนี่แหละฉะนั้นความสงบความไม่สงบมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่วัดใช่ไหมแต่โยมไม่เอาความสงบไปโยมเอาความไม่สงบไปความวุ่นวายไปไอ้ความที่สงบไม่เอาไปเวลาเรานั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทมันเกิดความสงบเนี่ยทำไมไม่เอาไปความไม่สงบความวุ่นวายไม่ต้องเอาไปเอาไว้ที่วัดนี่แหละฝังมันไว้ใต้แผ่นปูนใต้ต้นไม้ฝังมันไว้ไม่ต้องเอาไปบายบายมันบอกลาแล้วไม่ต้องบ้าไม่ต้องตามฉันมาเราเลือกได้แต่เราไม่เลือกฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐตรงไหนตรงที่มีความคิดตรงที่มีสติมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแต่เราไม่ได้ใคร่ครวญพิจารณาทำตามเขาว่าบวชแล้วดีมันก็ดีแต่ต้องให้มันดีจริงๆมันรู้จริงๆว่าดีอย่างไรก็เพียงแค่ว่าบวชแล้วก็แก้ซวยแก้เซ็งหมอดูทักมาต้องไปบวชถือศีลบางคนมาเลยหลวงพ่อจะโกนหัวเลยทำไมอ่ะหมอก็บอกต้องโกนหัวบวชไม่โกนไม่ได้ไม่ได้บวชบวชมันต้องบวชที่ใจโกนหัวแล้วใจมันไม่บวชก็แค่นั้นแหละเราต้องบวชกายบวชใจแต่เรามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นบวชใจเสียก่อนให้รู้จักการละการเลิกการวางใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาสัมผัสแล้วแต่เราแค่รูปคำคำไม่รู้นี่คืออะไรเพราะเราไม่ตั้งใจหรืออาจจะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่เราภาวนานี่มันคืออะไรแค่เบื้องต้น5อย่างโยมจะรู้ไหมโยมภาวนาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยภาวนาแล้วมันมีความคิดมีความนึกมีความปรุงแต่งอันนี้เขาก็เรียกเป็นขั้นตอนอีกโยมก็ไม่รู้จักมันมีอยู่5 อย่าง 4 อย่างอันดับแรกวิตกวิจารณ์

กคนต้องรู้จักปิติสุขเอตคตาห้าอย่างเมื่อเราสัมผัสกับอารมณ์เหล่านี้เราก็ไม่รู้อีกอะไรเราภาวนาแล้วทำไมมันคิดทำไมมันนึกเวลาหายใจเข้าหายใจออกให้รู้กำหนดรู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็ตกวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราไงนี่คือเรียกวิตกวิจารคือรู้ว่าลมเข้าลมออกรู้ว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาวิตกวิจารอยู่กับสิ่งห้าอย่างอันนี้วิตกวิจารพอเราภาวนาไปเรื่อยวิตกวิจารไปเรื่อยมันเริ่มมีความสงบมันก็ละตัวนี้ไปเกิดปีติขนลุกบางทีก็น้ำหูน้ำตาไหลเกิดความเย็นเยือกเย็นพอปีติสักพักหนึ่งภาวนาไปเกิดความสุขยิ้มอยู่ตลอดเวลายิ้มคนเดียวนั่งแล้วยิ้มคนเดียวมีความสุขอยู่คนเดียวพอปิติพอสุขเสร็จแล้วก็ตอนนี้มันจะเข้าสู่เอตคตาคืออารมณ์อารมณ์เดียวอารมณ์สงบไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านอะไรทั้งสิ้นพอมีเอกตาแล้วทีนี้สุดท้ายคืออะไรทุกอย่างต้องวางเฉยอุเบกขาแต่พอเราภาวนาไปแล้วทำไมคำภาวนามันหายไปไหนลมหายใจมันไปไหนอันนี้คือขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติแต่เรามาแค่วันสองวันแล้วเราก็ไปแล้วกลับไปแล้วมาใหม่มันก็เหมือนเดิมอีกก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนของการฝึกการหัดฉะนั้นถึงบอกว่าต้องให้ศึกษาหลักการปฏิบัติก็มีสามอย่างปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่พูดได้เป็นทางการหน่อยตามหลักวิชาการหน่อยปฏิยัติคืออะไรก็ศึกษาไงศึกษาที่ไหนตำราที่ไหนตำราก็อยู่ที่นี่กายของเราใจของเราเนี่ยเพราะว่าปริยัติเราคิดว่าต้องไปเอาตำรับตำรามานั่งอ่านนะไม่ใช่อ่านใจอ่านกิเลสตัวเองดูอวัยวะภายนอกภายในกาย32เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรอันนี้เรียกปริยัติของแนวทางปฏิบัตินี่ปริยัติฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเป็นทางการหรอกแต่ว่าพูดให้ฟังว่าหลัก3อย่างมันคือปริยัติศึกษาปฏิบัติลงมือทำพอปริยัติศึกษาปฏิบัติลงมือทำแล้วมันจะได้อะไรปฏิเวทคืออะไรคือความสงบฉะนั้นเราไม่ต้องไปพูดเรื่องเป็นวิชาการแต่เราพูดให้ฟังว่ามันต้องศึกษาโยมที่อยู่ทุกวันนี้โยมไม่มีการศึกษาโยมจะเป็นคนมีงานมีการทำไหมทุกอย่างไม่ต้องศึกษาทั้งนั้นแหละศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเอาตัวเองให้อยู่รอดกับโลกมนุษย์กับความเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่เราต้องลงลึกไปว่าศึกษาแล้วศึกษาเรื่องให้มันเกินเลยไปกับความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อให้สร้างความดีคือพูดง่ายๆมนุษย์คือเป็นสะพานให้เราก้าวพ้นไปสู่ภพภูมิอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องการถ้าเราก้าวผิด
เราก็ลงเหวลงนรกนั่นแหละแต่เราก็เอาถูกไม่พลาดมันก็ไปสวรรค์ไปสู่หนทางที่ดีไม่มีขวากน้ำไม่มีอะไรมาสกัดกั้นไม่มีความเล่าร้อนไม่มีความทะลุไม่มีความกันดารอะไรทั้งสิ้นเหมือนเราเดินทางเนี่ยเดินไปในป่ากับเดินไปในทางที่คนก็ทำว่าอะไรมันลำบากกว่ากันฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาแล้วเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกแต่ทุกคนต้องเกิดไม่ใช่ตายนะทุกคนจะต้องเกิดอีกพบอีกภูมินึงอีกกี่ชาติก็ไม่รู้แต่ต้องเกิดไม่ใช่ตายฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันอยู่สองอย่างที่จะรักษาอัตภาพร่างกายของเราให้เป็นมนุษย์ไปไหนมาไหนได้ อันนี้แค่สองอย่างเท่านั้นเองหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจไหมโยมหายใจเข้าไม่ออกตายหายใจออกไม่เข้าตายคำว่าตายอันนี้ไม่ใช่ตายไปจากความภพภูมิของเรานะตายจากภพภูมิของความเป็นมนุษย์ไปเกิดอีกภพภูมิของเราที่เราเลือกกระทําในปัจจุบันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นทุกคนตายแล้วไม่สูญเกิดจุติเคลื่อนไปย้ายจากบ้านนี้ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งย้ายจากบ้านที่มันทรุดโทรมหรือว่าย้ายจากบ้านที่เป็นคฤหาสน์ไปอยู่กระต๊อบก็อยู่ในชาติของความเป็นมนุษย์นี่แหละฉะนั้นเราสำคัญตัวเองได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกเกิดได้ในชาติปัจจุบันนี้แหละทำเขาสิมันไม่มีอะไรยากหรอกแต่เรายังไปหลงอะไรหลงกับอยู่ปัจจัยสี่ณปัจจุบันนี้มันเพิ่มมาอีกปัจจัยหนึ่งกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกท่านปัจจัยที่ห้ามองไปทางไหนออกไปทางไหนออกถนนไปนี่เห็นคนเมื่อไหร่จะเห็นตัวนี้แล้วทุกคนจะต้องมีอันนี้ไม่เชื่อดูแม้กระทั่งตัวเราเองก็คืออันนั้นที่อาตมาว่าใครเถียงมั่งอาตมาออกนอกวัดไปเนี่ยอาตมา มองไปข้างถนนมองไปป้ายรถเมย์มองไปในรถเมย์นี่ทุกคนมีอันนี้ นี่คือปัจจัยที่ห้าที่ขาดไม่ได้แม้ณปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็ยัดเยียดปัจจัยที่ห้าให้ลูกแล้วถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมีใครบ้างที่ไม่ให้ลูกไม่ให้หลานมีโทรศัพท์มีไหมเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบมันก็ยังมีเลยดูฉะนั้นปัจจัยความหมายคือเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นแหละแล้วถามว่าเราจะอาศัยเขาได้ตลอดไหมถ้าเรารู้จักใช้รู้จักทำอาศัยเขาได้ทุกอย่างมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละปัจจัยสี่เนี่ยแม้ปัจจัยที่ห้าก็มีประโยชน์รู้กันอย่างว่ามันคืออะไรปัจจัยสี่เนี่ยที่เราอยู่กับเขาทุกวันทุกวันเนี่ยยังบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ามนุษย์ต้องอาศัยปัจจัยสี่อยู่กับเขาแต่ไม่รู้จักเขาใช้เขาแต่ไม่รู้จักเขาเป็นทาสเขา และพระพุทธเจ้าสอนในพิจารณาปัจจเวกปัจจัยสี่ใครไม่รู้บ้างมันคืออะไรทุกคนปฏิเสธไม่ได้เรื่องปัจจัยสี่ไม่ว่ารวยหรือจนก็ต้องมีปัจจัยสี่แต่ถามว่าเราเกิดมาเรามีอะไรมีปัจจัยสี่ไหมเราเกิดมาเรามีอะไร
ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยผ่าจริงก็ไม่มีอะไรสักอย่างก็ไม่มีแล้วถามเวลาตายไปก็เหมือนกันแหละตอนเจ้ามาเจ้าเอาอะไรมาตอนเจ้าไปเจ้าเอาอะไรไปอ้าวต้องถามตัวเองดิเอาอะไรไปโยมเอาจิตวิญญาณไปเท่านั้นแหละจิตวิญญาณนี้มันจะเคลื่อนเลื่อนไปจุติอีกภพอีกภูมินึงฉะนั้นชีวิตเราคือการโคจรหมุนเวียนจิตไม่มีคำว่าตายมันจะโคจรวงเวียนเป็นกงคำกงเวียนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่อย่างเงี้ยนึกว่าจะจับปฏิจจสมุปบาทนี่แหละฉะนั้นณปัจจุบันชาตินี้เราว่าลำบากแล้วเราก็ต้องขวนขวายหาทางออกจากความยากความลำบากอย่าไปติดกับมันอย่าไปยึดกับมันใช้มันอาศัยมันแต่อย่าเป็นทาสของมันเอาปัจจัยสี่แล้วเฉลยจะได้รับรู้ว่าปัจจัยที่เราอยู่กับเราทุกวันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรอันดับแรกคืออะไรเช้ามาอะไรต้องทำอะไรเช้ามาก็ต้องกินแล้วพระก็ต้องไปบิณฑบาตแล้วนี่คือปัจจัยที่หนึ่งอาหารต่อมาก็คืออะไรผ้านุ่งห่มอาหารผ้านุ่งห่มที่หลับที่นอนที่อาศัยท้ายสุดก็คืออะไรยาแค่นี้แหละความเป็นมนุษย์ของเราอาศัยแค่สี่อย่างนี่แหละฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราอยู่กินกันก็แค่ขวนขวายหาปัจจัยสี่แล้วก็ต้องศึกษาว่าอาหารนี่กินเพื่ออะไรอนุภาพก่อนพิจารณาอาหารท่านก็ปัจเจกว่าเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นฉันไปไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ว่าให้สวยงามเพื่อยังชีวิตรักษาพรหมจรรย์ให้มีพละกำลังในการที่จะทำหน้าที่ประพฤติปฏิบัติเราก็เหมือนกันฉะนั้นพระดิฉันมือเดียวโยมก็กินมือเดียวก็เพราะอะไรมันพอแล้วแต่ที่มันเลยไปกันนั้นมันไม่ใช่ที่อยู่ที่อาศัยแล้วฉะนั้นเป็นธาตุของปากเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของใจฉะนั้นเราทำมาหากินไม่ได้ทำมาหาเก็บพระเจ้าสอนเลยทรัพย์ที่หาได้มานี่ก็ต้องรู้จักเก็บกับออมรู้จักใช้แบ่งปันเป็นส่วนๆไปให้ทานบ้างเลี้ยงข้าทาสบริวารบ้างเก็บไว้รักษาทำบุญบ้างนี่เราไม่ได้พิจารณาแค่ให้เรานั้นมีพละกำลังเพื่อจะได้อยู่มีกำลังในการประพฤติปฏิบัติเสื้อผ้าพรมันก็แค่ปกปิดความละอายแค่นั้นเนี่ยนะผ้าก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละไม่ได้เห็นต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเลยเพื่ออะไรก็รู้ความหมายของเขาว่าแค่การร้อนกันหนาวกันปกปิดให้มันไม่เกิดความละอายถ้ารู้ความหมายแล้วเราก็ไม่ต้องไปกระวนกระวายลิ้นรนอยากจะได้ไอ้แบรนด์เนมราคาที่มันแพงนักหนาแต่เวลาทำทานอะไรเราเสียดายเวลาบริจาคทานทีก็หยิบแบงค์ที่มันน้อยที่สุดมีค่าน้อยที่สุดไม่เคยคิดว่าหยิบแบงค์ที่มันมีราคามากที่สุดแล้วถามว่าใครได้แล้วก็ได้แค่นั้นแหละได้แค่ที่เรามีความศรัทธาที่จะทำแค่นั้นก็ได้แค่นั้นทำน้อยได้น้อยทำมากได้มาก
แล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะยังไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันจะไปรอเราอยู่ข้างหน้าแบงค์ที่โยมสละออกไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าไปไหนหรอกฝากไว้วัดก็เป็นธนาคารให้ธนาคารบุญให้โยมฉะนั้นรู้ว่าสิ่งที่เราบริจาคไปแล้วเป็นของเราล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่มีความตื่นทีเหนียวหรอกแต่นี่มันทำไม่ได้เพราะยังมีความตื่นทีเหนียวจะมีความเสียดายบุญของเรามันก็เลยได้น้อยโยมเก็บไว้วันละบาทวันละบาทเมื่อไหร่จะได้พันบาทใช้เวลากี่วันถ้าเราเก็บวันละพันเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ถึงบอกมันทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันฟังง่ายๆมันไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรเลยแต่เราไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะปัญญามันยังไม่เต็มฉะนั้นถ้าเรามีการเสียสละเนี่ยมันก็จะตัดความตนีที่เนี้ยออกไปจากจิตใจของเราแต่เราเคยทำมากๆแล้วจะมาทำน้อยเราไม่กล้าทำแล้วถ้าเราทำน้อยๆแล้วทำได้ง่ายทำได้ง่ายจะถามว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มบุญเมื่อไหร่จะเต็มทานเมื่อไหร่จะเต็มมันก็ไม่เต็มหรอกเหมือนกับเต่าเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเมื่อไหร่จะถึงที่หมายกระต่ายมันวิ่งสองสามก้าวไปแล้วใช่ไหมแต่มาทุกครั้งที่โยมทำบุญทำทานจะมาพิจารณาดูโอ้ไม่ได้ดูถูกแต่ว่าโยมยังปัญญายังไม่ถึงยังมีความตนีถี่เหนียวบางคนทำไมก็ทำได้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่เกิดความเสียดายเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนี่คือของเขาถ้าเราลองตายไปแล้วไปรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันอยู่กับเราเนี่ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะมาเชื่อได้ให้หมดเลยตายไปแล้วไม่มีอะไรจะกินเนี่ยย้ายบ้านไปแล้วก็อดอดอยากๆเนี่ยไปจุติในกระต๊อบมาอยู่วิมานไม่อุดมเดชข้าทาสบริวารทับสลิงคานเนี่ยถ้ารู้ว่าเราจากโลกของความเป็นมนุษย์แล้วไปอยู่อีกโลกนึงอะไปอยู่ในที่คฤหาสน์มีกษัตริย์บริวารเราก็จะต้องไม่สงสัยแล้วรีบทำเพราะสิ่งเหล่านี้ไปรอเราอยู่ข้างหน้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทำทานให้เราดูแล้วปรมัตถทานให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถามว่าให้แล้วท่านอดท่านจนไหมพระเวสสันดรชาติสุดท้ายให้แล้วเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะทานบารมีตัวนี้แหละฉะนั้นถ้าพวกเรายังไม่ถึงเขาเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นถึงก็ให้สร้างทานบารมีไว้เพื่อค้ำจุนมนุษย์สมบัติของเราเอาไว้ทานเป็นผู้ให้ผู้รับรับแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขเราให้ทานเขาเนี่ยเขามีทุกข์ไหมไม่มีหรอกเราให้เขาอิ่มเขามีทุกข์ไหมจากที่เขายิ้มไม่ออกหัวเราะไม่ได้พอเราให้เขากินอิ่มเนี่ยเขามีความสุขไหมฉะนั้นผู้ให้ก็จะมีความสุขผู้รับก็มีความสุขแค่นี้แหละชีวิตเราที่เราอยู่ทุกวันนี้เราขวนขวายอะไรหาความสุขทั้งนั้นแหละมีใครหาความทุกข์นะมีใครอยากได้ความทุกข์ไม่มีที่เรามาบวชที่เรามาเข้าวัดกันเลยเพื่อต้องการสุขสุขก็คืออะไรบุญนั่นแหละบุญก็คือความสุขนั่นแหละไม่ใช่เข้ามาแล้วต้องการความทุกข์ไม่ใช่ทุกคนเข้ามาเพื่อหาความสุข
สุขกายสุข

ใจใช่ไหมอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจไม่ต้องไปรับรู้เรื่องอะไรสักสามสี่วันเดี๋ยวอย่างที่ว่าเราเนี่ยปัจจัยที่ห้าโยมละมันไม่ได้หรอกวางมันไม่ได้หรอกฉะนั้นต้องรู้จักแบ่งเวลาธรรมานี้ไม่พอใจอย่างมากมากถึงเขียนป้ายไว้เนี่ยเวลาพระเทศไม่ฟังเวลาพระสวดไม่ฟังมานั่งปัดนั่งปัดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เวลาไม่รู้จักการเวลาไปงานศพก็เหมือนกันนิมนต์พระเทศแต่ไม่ฟังเรามานั่งปัดปัดปัดเป็นอาตมาใส่เลยนิมนต์พระให้มาเทศทำไมนิมนต์พระมาดูโยมเล่นโทรศัพท์ไม่ดีเหรอแล้วก็ถามโยมดูอะไรกันนะอันดูอะไรกันนะพระจะได้มีความรู้บ้างอันนั้นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมเนี่ยโยมเข้ามาหาพระต้องศึกษาไม่ใช่มานั่งแม้ก็นั่งไม่ทำอะไรบางทีไม่มีสติก็ไม่ได้ฟังอีกไม่ได้ตั้งใจฟังกายอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงไหนอยู่ไปข้างนอกนู่นมีใครอยู่ตรงนี้มั่งจิตตัวเองอ่ะอยู่ได้ตลอดเวลาไหมถามตัวเองเนี่ยจิตของเราเนี่ยออกไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนที่จะมาพูดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยดูมันนี่ถามมาดิฟังแค่เดี๋ยวเดี๋ยวก็แวบไปแล้วเดี๋ยวก็แวบไปแล้วนี่แหละจิตของเราคือความคิดของเราคิดดีก็ทำให้เกิดความสุขคิดไม่ดีก็เกิดความทุกข์ฉะนั้นเราอยากได้ความสุขก็ให้จิตมันคิดแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ดีๆตาอยากให้มันมีความสุขก็ดูในสิ่งที่ดีหูอยากได้ยินสิ่งที่ดีก็ฟังในสิ่งที่ดีๆแล้วจิตใจของเราก็จะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตาดูไม่ดีหูฟังไม่ดีก็เรื่องของตาเรื่องของหูแต่ใจต้องให้ดีเมื่อใจดีแล้วก็ดีใจความสุขของเรามีแค่นี้โยมถ้าโยมนั่งภาวนาแล้วจิตเป็นสงบจิตเข้าสมาธินะความสุขตัวนั้นคือความสุขที่แท้จริงของเราแล้วถามมันอยู่กับเรานานไหมไม่นานเดี๋ยวมันก็จรแล้วถามว่ามันจะมาอีกไหมก็มาถ้าเรามีสติภาวนามันก็มาแต่จะให้ถาวรเราก็ต้องภาวนาให้มันอยู่กับเราตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นความคิดของเรานี่สำคัญที่สุดคิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลคิดดีก็ทำให้ฉลาดคิดไม่ดีก็ทำให้ไม่ฉลาดไม่ฉลาดที่จะรักษามนุษย์สมบัติไว้ได้แล้วยิ่งร้ายไปกันนะอาจจะไม่ได้ความเกิดที่ดีอีกอย่างที่อาจารย์มาพูดตั้งแต่เบื้องต้นว่างดเว้น5ข้อเนี่ยถ้าโยมงดเว้นได้เนี่ยมันจะเป็นสุขติที่ดีคือที่ทำไปแล้วมีความสุขตั้งคิดไม่ดีทำไม่ดีไปถูกทุกขติที่อยู่แล้วไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนนั่นแหละฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูไกลวันไหนช่วงไหนเวลาไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสุขนั่นแหละเราได้ขึ้นสวรรค์เวลาใดคราวใดวินาทีใดที่เรากระวนกระวายเล่าร้อนอยู่ไม่เป็นสุขอันนั้นแหละคือนรกง่ายๆไม่ต้องพาไปดูขุมไหนหรอกเอาแค่ในใจเราแค่นี้แหละมันก็สุดทนแล้วใช่ไหมแล้วนึกบอกว่าความสุขเราอยากได้ความทุกข์เราไม่อยากได้แต่ถามว่าอยากได้ไม่อยากได้มันก็จะอยู่กับเราเราก็ต้องอยู่กับมันใช่ไหมแล้วก็มีแค่นี้โยมสุขกับทุกข์นั่นแหละแต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วมันอยู่เหนือมันไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์ถ้ามีสุขเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์อีกเออ
ถ้าเป็นทุกข์ไม่อยากได้มันก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่ผักสายมันไม่เอาคงมันก็วายเล่าร้อนหนีมันจะหนีไปได้ยังไงมันก็เป็นธรรมะอยู่กับเราเมื่อมีสังขารร่างกายมันก็มีทุกขเวทนาฉันใดฉันนั้นทุกคนทุกท่านไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่แต่มันทุกคนละลักษณะฉะนั้นพระเจ้าสอนให้เรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์เนี่ยพระสังฆทานสอนให้พวกเรามารู้เรื่องทุกข์ไอ้มานั่งอยู่เนี่ยไม่มีที่นุ่มที่นิ่มแล้วนั่งอยู่แข็งๆอยู่กับเสื่อผืนเดียวนี่แหละแล้วโยมก็ศึกษาเอาสิมันสุขหรือมันทุกข์มันสบายหรือมันไม่สบายถ้าสบายแล้วติดความสบายติดความสุขมันไม่เกิดปัญญาแต่นั่งแล้วเกิดความทุกข์มันต้องใช้ปัญญาแล้วทำอย่างไรนั่งแล้วไม่ให้มันทุกข์หรือว่าก็ให้มันทนก็พยายามเนี่ยก็พยายามขวนขวายไงทำไงไม่ให้มันทุกข์มากแต่ขอให้เรารู้ว่าอันนี้คือทุกข์ของเราฉะนั้นหลักคำสอนก็มีแค่4อย่างง่ายๆอริยสัจความเป็นจริง4ประการเนี่ยท่านยกความทุกข์ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยถ้าไม่เอาความทุกข์มาตั้งนะเอาความทุกข์พอสัตว์โลกเกิดขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกข์ทนทุกข์ทนได้ทุกข์ทนไม่ได้แล้วท่านก็เลยให้เรานั้นหาเหตุอะไรสมุทัยเหตุแห่งความเกิดทุกข์คืออะไรที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มันทุกข์ทนเพราะอะไรเหตุเพราะเรายังต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเหตุของความทุกข์เนี่ยทุกข์ด้วยสังขารตัวเองกายสังขารจิตสังขารทุกข์กับสามีภรรยาลูกหลานทุกข์กับทรัพย์สินเงินทองมันก็คือทุกข์นั่นแหละแล้วก็ดูเหตุมันสุดท้ายเราก็ต้องทำให้มันแจ้งให้มันรู้จริงว่าอันนี้มันทุกข์จริงๆนะมันไม่ใช่ของปลอมนะทำให้จิตทุกข์สมุทัยนิโรธก็ทำให้มันแจ้งว่าโอ้นี่มันทุกข์ทุกข์จากการที่เรามีสังขารทุกข์จากการที่เรามีความคิดจิตที่มันปรุงแต่งร่างกายของเรานี่เรียกว่ากายสังขารและจิตของมันมีความปุ๊กไอความคิดความปรุงแต่งก็เรียกจิตตสังขารคือความคิดความปรุงแต่งของจิตทุกคนมีจิตมีใจเท่านั้นแหละแต่จิตใจมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันมันอยู่ที่การกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่แล้วท่านก็วางมรรคเส้นทางของการเดินมักมีองค์8อันดับแรกเลยสัมมาทิฏฐิให้เราคิดในสิ่งที่ชอบที่ถูกที่ต้องเชื่อในบุญในบาปสวรรค์นรกเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคุณงามความดีแล้วก็ต้องประกอบความภาคความเพียรในทางที่ถูกที่ต้องอาชีพก็จะเป็นอาชีพที่สัมมาอาชีพไม่ใช่มิจฉาอาชีพลักขโมยขโจรเขาวาจาก็เป็นวาจาชอบก็คืออะไรไม่มุสาก็คือศีล5นั่นแหละดวงความแล้วมรรคก็คืออะไรกายวาจาใจของเรานั่นแหละศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาปฐมเทศนาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ให้พวกเรานั้นอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือความเป็นกลางไม่หย่อนจนเกินไปไม่ตึงจนเกินไปเหมือนกับการพิจารณาอาหารทานอาหารเนี่ยให้ในมัชฌิมาในการบริโภคบริโภคยังไงให้มันพอดีพอควรทางสายกลางไม่น้อยเกินไปน้อยเกินไปก็ทำให้หิวให้โหยมากเกินไปก็ทำให้เป็นนิวรณ์ง่วงเฮานอนท้องอืดท้องเฟ้อ
ถ้าทุกอย่างถ้าเราอยู่ในทางสายกลางเนี่ยมันก็จะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์นั่นเข้ามาแล้วโยมตั้งใจถ้าโยมอยู่เมืองนอกโยมไปฟังนี่โยมต้องเสียสตังค์โยมมานั่งสมาธิโยมต้องส่งเสียสตางค์เป็นชั่วโมงเขาไม่ได้มาแจกฟรีเหมือนเมืองไทยนะแล้วไม่ใช่ถูกๆนะมีประเทศไทยเท่านั้นแหละฟรีทุกอย่างแต่เราก็ไม่ค่อยมาใช้บริการเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางพวกที่ถ้าวัดเก็บค่าน้ำค่าไฟค่ากินก็คงไม่มีใครมาปฏิบัติหรอกทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างเพราะวัดไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งวัดคือที่รวมของจิตใจของความศรัทธาทุกคนเป็นเจ้าของฉะนั้นเมื่อโยมมาวัดโยมใช้ของทุกสิ่งทุกอย่างนี้โยมก็เป็นเจ้าของด้วยเมื่อความเป็นเจ้าของโยมต้องดูแลรักษาต้องระวังต้องทนุถนอมใช่ไหมว่าเป็นของเราเราก็ต้องระวังรักษาแต่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่สนใจถ้าเป็นของของเราให้คิดเสมอว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คิดว่าสถานที่นั้นของนั้นเป็นของของเราเหมือนกันเราจะได้มีสำนึกในการที่จะรักษาทนุถนอมสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ให้คนอื่นเขาได้ใช้ฉะนั้นทานทุกบาททุกสตางค์ที่โยมบริจาคเนี่ยมันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ไปฝังดินไม่ได้ไปกบอะไรทั้งนั้นแหละมันก็มาใช้กันอยู่นี้แหละได้จากคนนี้มาจุนเจือคนนี้ได้จากคนนั้นเป็นจุนเจือสังคมสิ่งจำเป็นฉะนั้นวัดเป็นที่ศูนย์รวมแห่งการสร้างบารมีจะทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเมตตาขันติปัญญาโยมทำได้หมดแล้วถามว่ามันจำเป็นไหมต้องทำที่วัดก็ไม่จำเป็นแต่เมื่อเรายังไม่รู้เราต้องมาศึกษาไงปริยัติศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้วเอาลงมือไปปฏิบัติที่วัดมันมีเวลาไม่มากก็เอาไปปฏิบัติที่บ้านทำให้มันต่อเนื่องอย่าอ้างไม่มีเวลาถ้าโยมขี้เกียจขี้ค้านในการที่จะประพฤติปฏิบัติเวลาโยมหยิบโทรศัพท์ถามมันว่านี่ทำไมหยิบได้เวลามานั่งสมาธิสวดมนต์ทำไมทำไม่ได้อันนี้มันคุณค่ามันมากกว่าชีวิตของเราหรือกับบุญของเราหรือต้องถามมันอย่างนั้นไม่ใช่ตามใจกิเลสอยากเมื่อไหร่ก็ลงมือทำแต่ความดีอยากเมื่อไหร่ไม่ได้ลงมือทำแค่ความอยากมันก็ได้แค่ความอยากฉะนั้นนะโยมฉะนั้นสิ่งไหนที่เราอยากได้ต้องลงมือทำอยากได้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องลงมือทำอยากได้ความสงบก็ต้องลงมือทำจะจ้างใครก็ไม่ได้ต้องทำเองรู้เองเห็นเองจะฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกปริยัติลงมือปฏิบัติแล้วก็จะได้ปฏิเวทคือความสงบความเยือกความเย็นของจิตใจมันจะเกิดการละการปล่อยการวางก็เรียกอุเบกขาวางโยมจะแบกของอะไรไว้ทั้งวันได้ไหมของอย่างเดียวโยมแบกไว้ทั้งวันได้ไหมแบกมันเป็นทุกข์ไหมโยมใหม่ๆมันก็ได้หรอกเพราะแบกไปนานถือนานๆมันชักทุกข์แล้วทุกข์แล้วทำไงโยมก็ต้องวางเมื่อโยมวางลงได้นั่นแหละคือการอุเบกขาเราอุเบกขาแล้ววางเฉยวางมันลงไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็ถือว่าได้บุญมากบุญน้อยก็แล้วแต่จิตแต่ใจของแต่ละคนแต่ละท่านและแต่สติและปัญญาของแต่ละคนละท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทุกคนได้
ได้บุญทุกคน

บุญเกิดจากการได้ฟังได้เห็นได้พิจารณาถ้าเราเห็นมากๆฟังมากๆพิจารณามากๆเราก็จะได้บุญมากสติปัญญาของเราก็ได้มากกว่าคนอื่นนั่นนี่บอกว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่เหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันคือความเป็นผู้ชายเป็นความเป็นผู้หญิงนะเข้าใจไหมอาจารย์นับวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาพูดธรรมะนะจะใช้คำว่าเทศมันก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายนะพระเทศอีกแล้วพระด่ากูอีกแล้วก็เลยว่าให้ข้อธรรมะข้อคิดเป็นเครื่องจิตเตือนใจให้เกิดสติเกิดปัญญาแม้ขณะที่ฟังก็ดีตั้งใจฟังก็ดีไม่ตั้งใจฟังก็ดีก็ถือว่าบุญเกิดบุญนั้นสำเร็จแล้วแต่ถ้าเราตั้งใจฟังบุญนั้นก็สำเร็จนะเป็นบารมีของเราสะสมไว้เหมือนกับเราเก็บสตางค์ไว้นั่นแหละเก็บไว้มากเราก็ได้มากนะมันการที่จะฟังเราเก็บไปมากก็ได้มากสติปัญญาเราก็จะได้มีมากฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสกันนะมาฟังธรรมะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแก่เราชาวพุทธนะณปัจจุบันนี้คนที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็น้อยลงไปโดยเฉพาะพระภิกษุก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปแล้วฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นบริษัทพุทธบริษัทยังมีใครเข้าใจไหมพุทธบริษัทมีอะไรบ้างพุทธศาสนาเป็นบริษัทประกอบด้วยอะไรพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาบริษัทสี่บริษัทจะเจริญรุ่งเรืองก็ต้องช่วยกันทำอาหารรับประทานช่วยกันทำหน้าที่การงานพระทำหน้าที่โยมทำหน้าที่ถ้ารู้หน้าที่แล้วบริษัทนั้นก็เจริญรุ่งเรืองไม่มีคำว่าขาดทุนทรัพย์สินเงินทองก็จะเพิ่มพูนความมั่นคงของฐานะความมั่นคงของบริษัทก็จะมั่นคงก็ได้พวกเราทั้งหลายแหละฉะนั้นต่อไปนี้ก็ฝากกับพวกญาติโยมวาสุบาสิกาไว้ว่าเราเกิดเป็นชาวพุทธแล้วเราต้องทำหน้าที่ของเราพุทธบริษัทนะโดยเฉพาะเราเกิดมาเป็นคนไทยนี่จะสมัครในบริษัทหรือไม่บริษัทแล้วก็เป็นบริษัทเดียวกันแล้วจะเป็นสมณครัวหรือจะด้วยความตั้งใจเราก็เป็นบริษัทเดียวกันท่านต้องช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองไว้ให้กับชนรุ่นหลังของเราจากวันนี้ก็ขออวยพรให้ญาติโยมนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันชอบประกอบด้วยธรรมด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปัจจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อเสียดจันทร์ลายหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

เพราะเป็นกุญแจของบุญและบาปคนที่ไม่รู้จักบุญและบาปก็เพราะไม่รู้จักกฎแห่งกรรมบางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วบางทีทำบุญกลายเป็นได้ผลบาปทำบาปกลายเป็นผลดีทั้งนี้เป็นเพราะว่าไม่ทราบชัดในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นอยากให้หลวงพ่อสมเด็จได้โปรดขยายกฎแห่งกรรมให้กว้างขวางให้เป็นที่รู้ชัดสักหน่อยครับว่ามีกฎอันแท้จริงอย่างไรสมเด็จโตท่านอธิบายว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากก็เปรียบเสมือนธรรมชาติของการเติบโตของผลไม้ตามฤดูกาลกรรมที่ท่านสร้างในอดีตภพย่อมนำมาสู่ท่านในปัจจุบันภพฉันใดก็ฉันนั้นทีนี้กรรมเหล่านั้นที่ท่านทำไปแล้วแต่ท่านลืมไปเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามนุษย์ที่ยึดว่าทำไมทำดีจึงไม่ได้ดีเพราะมนุษย์ผู้นั้นไม่โปร่งในขั้นสมมติฐานของเหตุและปัจจัยถ้าท่านหว่านพืชชนิดใดลงดินพืชชนิดนั้นจะขึ้นตามเหล่ากอของพืชพันธุ์นั้นกรรมใดที่ท่านสร้างมาในภพที่ท่านลืมไปแล้วแต่กรรมนั้นยังตามเสวยตามภพชาติต่างๆอยู่ยกตัวอย่างซึ่งเปรียบง่ายๆสมมติว่าเมื่อ2 ปีก่อนท่านได้ฆ่าคนตายในที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วท่านหนีไปอยู่ที่หนองคายเปรียบเหมือนท่านฆ่าคนตายในภพก่อนแล้วมาเกิดใหม่ในภพนี้เรียกว่าท่านเกิดภพนี้ทั้งที่เป็นคนเดิมคือจิตวิญญาณเดิมจากภพก่อนแต่มาอยู่ภพนี้หรือเมืองนี้ในขณะที่ท่านหนีจากกรุงเทพคือภพก่อนไปอยู่หนองคายคือภพนี้เกิดสำนึกผิดขึ้นมาจึงถือศีลทำบุญให้ทานเป็นมิตรกับชาวบ้านที่หนองคายชาวบ้านที่หนองคายก็ยกย่องสรรเสริญว่าท่านเป็นคนดีมีศีลธรรมน่าเคารพนับถือแต่กรรมที่ท่านสร้างไว้คือฆ่าคนตายที่กรุงเทพเมื่อ2 ปีก่อนนั้นชาวบ้านที่หนองคายไม่รู้กับท่านด้วยและตำรวจคือกรรมนั้นก็กำลังตามหาท่านอยู่เปรียบเสมือนการตามของภพของกรรมไปถึงที่นั่นแม้ว่าท่านกำลังถือศีลถืออุโบสถอยู่ในโบสถ์หรือแม้ว่าบางคนมาบวชเป็นพระเพื่อหนีคุกหนีตารางก็ตามทีเมื่อตำรวจสืบพบเจอตัวท่านแม้จะอยู่ที่วัดถือศีลหรือบวชเป็นพระอยู่ตำรวจก็จับท่านทันทีเพื่อไปลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองคนที่หนองคายแถวที่ท่านอยู่ย่อมไม่พอใจหรือด่าทอตำรวจที่มาจับคนดีที่ถือศีลในอุโบสถอยู่ก็เหมือนกรรมที่ไม่ดีที่ตามมาทันท่านตอนที่ท่านกำลังทำดีทำให้ท่านคิดว่าทำไมทำดีแล้วจึงไม่ได้ดีกลับพบเจอและได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีท่านอาจลืมกรรมที่ท่านทำไว้ในภพชาติก่อนแล้วเพราะมันผ่านมานานแล้วข้ามภพข้ามชาติมาจนจำไม่ได้ว่าทำกรรมไม่ดีอะไรไปบ้างจึงทำให้คิดว่าภพนี้ชาตินี้ทำแต่ความดีแล้วทำไมไม่ได้ดีคล้ายกันกับคนทำชั่วหรือทำไม่ดีในปัจจุบันแต่กลับได้ดิบได้ดีเพราะพบชาติก่อนเขาเคยทำดีไว้แล้วกรรมดีนี้ตามมาทันและส่งผลให้เขาได้ดิบได้ดีแม้ในขณะปัจจุบันเขากำลังทำกรรมไม่ดีอยู่ก็ตามทีเพราะเป็นกรรมคนละส่วนกับกรรมเก่าที่เขาทำดีในภพชาติก่อนส่วนกรรมใหม่
ที่เขาทำไม่ดีในขณะนี้ยังไม่ส่งผลต้องรอให้ผลในการก่อนเปรียบเหมือนเราเพิ่งปลูกข้าวดำนาเสร็จจะให้กล้าในนาออกดอกออกรวงข้าวในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยย่อมเป็นไปไม่ได้จะต้องรอเดือนรอเวลาจนกว่าต้นกล้าจะครบกำหนดที่จะออกรวงให้ผลิตผลเป็นเมล็ดข้าวซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ฉันใดก็ฉันนั้นกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันกับกฎธรรมชาติเช่นการปลูกพืชปลูกต้นไม้ชนิดต่างกันย่อมจะต้องรอการออกดอกออกผลเป็นเวลาไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตามพันธุกรรมของพืชชนิดนั้นๆที่จะใช้เวลาไม่เท่ากันนานเป็นเดือนหรือนานเป็นปีจึงจะให้ผลเช่นปลูกพริกย่อมให้ผลิตผลเร็วกว่าปลูกมะม่วงปลูกข้าวย่อมให้ผลเร็วกว่าปลูกมะพร้าวเป็นต้นเช่นเดียวกันกับผลของกรรมแต่ละชนิดกรรมหนักกรรมเบามีเจตนาหรือไม่เจตนาเป็นต้นจึงให้ผลกรรมหนักเบาต่างกันต่างเวลาตามเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งธรรมชาติย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมท่านสร้างกรรมดีไว้ในปัจจุบันนี้กรรมนั้นอาจจะให้ท่านเสวยผลในภพอีกภพหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันเป็นกงล้อแห่งกงกรรมกงเกวียนที่จะแยกแยะออกมาชาติไหนชาติอะไรชาติโน้นชาตินี้เป็นสิ่งยากเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้เกิดมาเป็นร้อยร้อยพันพันภพชาติเป็นกงกรรมกงเกวียนที่ทับถมทั้งดีและชั่วโดยเจ้าตัวก็แยกแยะไม่ออกยกตัวอย่างง่ายๆเสมือนหนึ่งท่านคิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพอตกเย็นท่านมานั่งทบทวนท่านก็แยกแยะทบทวนไม่ค่อยออกว่าเวลาไหนท่านมีอกุศลอารมณ์เวลาไหนมีโทสะจริตเวลาไหนมีเมตตาจิตเพราะว่าการเคลื่อนไหวแห่งจิตวิญญาณนี้เร็วยิ่งกว่าอนุปรมาณูทั้งหลายเร็วยิ่งกว่าปรอทเพราะฉะนั้นจึงแยกได้ว่าท่านสร้างกรรมใดไว้ท่านย่อมจะต้องเสวยกรรมนั้นในภพชาติแน่นอน

0: การยอมรับความจริงคนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้นการยอมรับนั่นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วางมือซ้ายผมไม่พบมือชนกันตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจสงบใจสัมผัสมีสติระลึกรู้กายใจของเราภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกทำความรู้สึกว่าที่สองช่องจมูกของเราตั้งสติตั้งสมาธิไว้ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองหลับตานึกเห็นจมูกหายใจเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไปหายใจเข้าแล้วพูดหายใจออกนึกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบหลับตาเห็นหน้าเห็นจมูกของเราหลับตาสว่างนึกถึงหน้านึกจมูกของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจจะสงบการที่เราได้มาทำบุญปฏิบัติธรรมเราก็จะพบความสุขด้วยการทำใจการที่เรามาทำบุญทุกอย่างก็คือทำใจให้ดีนั่นเองไม่ต้องการทำใจให้เสียเหมือนเราจะกินข้าวเราก็ต้องการอาหารดีอาหารที่รสอร่อยอาหารที่ประณีตเราต้องการกินน้ำก็ต้องกินน้ำบริสุทธิ์กินน้ำไม่มีเชื้อโรคกินน้ำไม่มีความสกปรกการทำใจของเราให้มีความสุขก็คือการต้องทำใจไม่มีความปรุงแต่งคิดนึกวุ่นวายใจเป็นห่วงกังวลก็พยายามตัดใจปล่อยวางความปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆในอารมณ์ของเราไม่มีในหัวใจเราได้เท่าไหร่เราก็จะพบบุญมากเท่านั้นบุญคือใจเย็นบุญคือใจดีบุญคือใจหนักแน่นบุญคือใจไม่โกรธบุญใจไม่โกรธบุญใจไม่โลภบุญใจไม่หลงบุญไม่เกลียดบุญไม่ชังบุญไม่อิจฉาริษยาใครบุญไม่เอาเปรียบใครบุญเป็นผู้เสียสละบุญเป็นผู้ให้บุญไม่พยาบาทอาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูไม่ชิงดีไม่ชิงเด่นไม่ว่าร้ายใครบุญมีแต่ให้สุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่พูดเป็นอัปมงคลไม่ทำอะไรที่เป็นทางเสื่อมเสียแก่ตนเองและผู้อื่นบุญจึงชื่อว่าหยุดยั้งชั่งใจการมาวัดเนี่ยเราจะเห็นบุญทันทีว่าคือเรามาสบายใจมาหยุดคิดมาหยุดนึกมาหยุดทำลายหัวใจตัวเองทำลายหัวใจตัวเองให้เศร้าหมองทำลายหัวใจตัวเองให้ขุ่นมัวทำลายหัวใจตัวเองให้หนักให้เราร้อนให้ปวดร้าวบุญไม่ทำลายหัวใจตัวเองบุญมีแต่ยกย่องจิตตัวเองให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลเรียกสวรรค์ในหัวใจนิพพานดับความผ่านในหัวใจดับความเป็นคนผ่านหาเรื่องใส่ร้ายคนอื่นหาเรื่องเถียงกับคนอื่นหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นหาเรื่องโกรธเกลียดกับคนอื่นนิพพานแปลว่าหยุดการเป็นคนผ่านหยุดความเป็นผู้ร้ายในหัวใจโจรผู้ร้ายที่มันเป็นคนฆ่าของมันผู้ร้ายในใจมาก่อน
มันคิดไม่พอใจพยาบาทอาฆาตความโลภโกรธหลงไม่เกิดขึ้นในหัวใจของโจรก่อนเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นน้อยก็หัวใจเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละแต่เมื่อเขาไม่ครบกบุญเมื่อเขาไม่ครบกบุญเขาครบกับโจรเขาก็เลยคิดแต่มองคนอื่นเป็นศัตรูคิดแต่จะทำลายคนอื่นแต่ผลที่สุดก็คือเขาทำลายตัวเขาเองเขาต้องถูกฆ่าเขาต้องติดคุกติดตารางเขาต้องเสียชื่อเสียงเสียวงตระกูลต้องน้ำตาตกไหลเพราะเขาทำใจไม่เป็นบุญฉะนั้นบุญเป็นผู้สร้างสมอารมณ์ให้เกิดความดีใจ

ดีที่ตนเองทำดีหายใจก็พุทธหายใจออกก็โทมีแต่พุทโธอยู่เรื่อยๆบาปจะไม่เข้ามาแทรกซ้อนหัวใจหัวใจของชายคนนั้นหัวใจของหญิงคนนั้นจะไม่ต้องระทมขมขื่นเลยในชีวิตนี้เพราะบุญเป็นผู้ตกแต่งให้เพราะเราศรัทธาในกองบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่อบรมให้เราเกิดความสงบสุขฉะนั้นการมาวัดเราจึงมาเริ่มต้นชีวิตด้วยการสวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิให้ใจเราสงบไม่ต้องการทำลายทั้งเรา

าศีลเจริญสมาธิให้ใจเราสงบไม่ต้องการทำลายทั้งเราและไม่ต้องการทำลายทั้งเขาขอให้ทุกคนเราจงอยู่เย็นเป็นสุขให้มีเมตตาต่อกันไม่คิดประทุษร้ายกันแกล้งชิงดีชิงเด่นให้เขาลำบากแต่หวังให้ตัวเองสบายไม่มีใครท่าต้องการความรักความสงสารให้เปรียบเหมือนแม่สงสารบุตรต้องแผ่เมตตาให้แม่สงสารบุตรเช่นเดียวกันอย่างนั้นแม่ย่อมแผ่เมตตาให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขมีความสวัสดีไม่ให้มีความลำบากไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิบัติเลยเพราะความเป็นผู้มีเมตตาแต่แม่เพียงแผ่เมตตาให้แค่ลูกไม่ได้แผ่ให้คนอื่นฉะนั้นการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีเมตตาดุจดังน้ำในมหาสมุทรหรือดุจดังน้ำฝนที่ว่าตกลงมาแล้วไม่เลือกทุกคนจะคนดีคนชั่วคนจนคนมีน้ำฝนตกมาแล้วเย็นทุกคนให้กว่าความชุ่มเย็นไม่เคยลำเอียงฝนไม่เคยลำเอียงกับคนดีคนชั่วตกมาแล้วให้เย็นทุกคนฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่ให้ทุกคนร่มเย็นเป็นสุขสงบเราจะทำหรือไม่ทำเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นเรื่องของตัวเราฉะนั้นการเข้ามาหาธรรมะการเข้ามาวัดจึงเป็นการเสริมสร้างศรัทธาบารมีให้แก่เราได้เป็นคนที่มีความสุขมีความพ้นทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกันในอนาคตของเราการทำความดีจึงเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ให้ใจของเรานั้นมั่นคงเชื่อมั่นในการกระทำดีของตัวเองพอเราถ้ามีพระเป็นที่พึ่งแล้วบุคคลนั้นย่อมมั่นใจในการทำดีของตัวเองกล้าทำการดำเนินชีวิตแต่คนเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเรียกว่าขาดศีลขาดธรรมย่อมเดินไม่ตรงทางย่อมไม่มั่นใจในการดำรงชีวิตของตัวเองฉะนั้นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจึงเป็นที่พึ่งทางใจให้ทุกคนเราเกิดมานั้นเป็นที่พึ่งแล้วมีความสุขได้ฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในครั้งนี้ชีวิตในวันนี้เราควรหาธรรมะแสวงหาธรรมะคือความสงบใจคือความเย็นใจคือความสบายใจคนมีเงินมีทองแต่ร้อนใจคนมีเงินมีทองแต่พิการทางใจคนมีเงินมีทองแต่ใจบาปหยาบช้าเขาก็สู้กับคนที่พอมีพอกินมีธรรมะที่เย็นกายเย็นใจมีความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อเขาศรัทธาเขาเลื่อมใสเขามีเหตุผลที่เขาจะเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเขาได้ปฏิบัติให้กับตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติให้ตัวเองนั้นเป็นหลักที่เราจะยืนยันตัวเองแล้วว่านี่แหละปัจจตังเราภาวนาเมื่อไรเราก็สงบเมื่อนั้นเราภาวนาเมื่อไรเราก็มีสุขเมื่อนั้นเราทำบุญเมื่อไรเราดีใจเมื่อนั้นเราทำบาปเมื่อไรเราเสียใจเมื่อนั้นเราชมเขาดีใจเราดีเราติเขาไม่ดีใจเราเสียเราพูดเขาดีใจเราดีเราด่าเขาไม่ดีใจเราเสียฉะนั้นขึ้นอยู่กับใจเราทั้งหมดให้เขาก็คือให้ตัวเองให้เขาคือให้เราให้เราคือให้เขาการทำความดีนี่คือให้แก่ตัวเองการชมคนอื่นดีคือชมตัวเองการติคนอื่นไม่ดีคือการติเตียนตัวเองการโกรธเกลียดคนอื่นให้จิตใจเล่าร้อนก็คือการโกรธเกลียดใจตัวเองให้เล่าร้อนฉะนั้นการแผ่เมตตาคนอื่นมีความสุขทุกทั่วหน้าก็คือย้อนกลับมาแผ่เมตตาให้ตัวเองมีความสุขทุกวันนั่นเองคนโกรธเขาทุกวันเกลียดเขาทุกวันอิจฉาพยาบาทเขาทุกวันตลอดวันตลอดคืนไม่ยอม

ไม่ยอมมีธรรมะไม่ยอมเจริญเมตตาไม่ยอมให้อภัยเขาจะร้อนใจอยู่ตลอดวันเขาจะไม่พบความสุขเลยในชีวิตนี้เพราะน้ำใจเขาไหลเมตตาเขามีตะไคร้สมอยู่ในอกเขาตลอดวันตลอดคืนเขาจะพบความสุขได้อย่างไรเราเขาจะไม่พบความสุขเลยในเมื่อเขาทำใจให้สงบทำใจให้เย็นไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการหาความสุขเราต้องสร้างหัวใจเรานั้นให้มีบุญให้มีศีลให้มีทานให้มีภาวนาไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังใครนั่นแหละหัวใจเราจึงจะเป็นหัวใจที่มีความสุขเป็นบุญกุศลใจประเสริฐคนมีน้ำใจประเสริฐคนมีน้ำใจเลิศเป็นคนมีคุณธรรมสิ่งนี้เป็นของหาได้ยากจริงเลยสำหรับหัวใจคนคนจะไม่เคยอิจฉาใครเลยเนี่ยหาได้ยากคนจะไม่โกรธใครเลยนี่หายได้ยากคนจะไม่พยาบาทใครเลยนี่หาได้ยากคนจะไม่เกลียดไม่ทำอะไรใครเลยให้เดือดร้อนให้เกิดทุกข์ได้เลยนั้นหาได้ยากแต่ถ้าบุคคลใดมีสติสัมปชัญญะพยายามปกครองใจตัวเองว่าสิ่งที่ไม่ดีนี่คือทุกข์เราจะไม่ให้เกิดมันบ่อยนักความโกรธเราจะไม่ให้เกิดมันบ่อยนักเพราะมันทำลายหัวใจเราความอิจฉาริษยาจะไม่ให้เกิดในหัวใจเราบ่อยนักเพราะเรามองคนอื่นในแง่ไม่ดีใจเราเป็นทุกข์เศร้าหมองน่าละอายใจเราก็จะพยายามหยุดยั้งทำสติพุทโธภาวนาด้วยการหยุดความโกรธความเกลียดความชังอิจฉาริษยาซึ่งเห็นเขาดีแล้วเราก็จะทำใจชอบใจว่าธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าในประเสริฐนะคนทำดีแล้วกลับได้ดีคนทำชั่วก็รับผลกรรมเราก็วางเฉยเสียไม่ใช่สมน้ำหน้าว่าให้มันพ้นหรือให้มันเป็นทุกข์ไปคนทำความดีก็ดีใจที่เขาได้ดีคนทำไม่ดีเราก็สงสารแผ่เมตตาให้เขาช่วยเขาไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจอย่างนี้หรอกจึงจะเป็นธรรมะใจบุคคลนี้ย่อมไม่ตกต่ำไม่ตกไปในที่ชั่วใจอริยะเจ้าใจอริยะเจ้าทำไมจึงไม่ตกนรกใจในอริยะเจ้าเนี่ยนะแม้แต่ดื่มน้ำเมาก็ไม่เมาเขาบอกโสดาบันในดื่มน้ำเมาก็ไม่เมาเพราะท่านไม่ยินดีในการดื่มน้ำเมาการเสพติดการให้โทษของพระโสดาบันนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะท่านมีสติสมบูรณ์การที่จะหลงไปผิดลูกเขาเมียเขาก็ไม่มีเกิดขึ้นพระโสดาบันมีสติสมบูรณ์ยินดีในครอบครัวตัวเองพระโสดาบันจะไปโกรธไปเกลียดไปชังใครก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมีเมตตาสงสารคนเขาเราเหมือนกันมันจะตนีในการทำทานแม้แต่ยากจนก็เถือนเนื้อตัวเองทำบุญได้เพราะเชื่อวัดกายไม่ใช่กายตัวเองและอาศัยรูปนี้มาเกิดฉะนั้นโสดาบันจึงไม่เสียดายไม่ตดีในการให้ทานทั้งหมดฉะนั้นน้ำใจของโสดาบันจึงประเสริฐเกิดมาแล้วจึงไม่ตกนรกไม่ไปอบายจึงไม่โกรธใครไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครมีแต่เมตตาว่าให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถ้าใครได้ปฏิบัติแล้วเท่ากับพัฒนาโลกนี้ให้เจริญเท่ากับพัฒนาแก้ไขโลกนี้ไม่ให้มีคนเกลียดกันอิจฉาริษยากันชอบโกงกันลักขโมยชิงดีชิงเด่นฆ่ากันเบียดเบียนกันให้ร้ายป้ายสีกันธรรมะคำสอนพระเจ้านี่จึงจัดสรรจิตใจทุกคนให้อยู่ในระดับที่เป็นอริยะหรือมนุษย์สัทเทโวหรือเป็นมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์จะพัฒนาอยู่ขั้นนี้แล้วโลกนี้ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวใดถ้าพัฒนาจิตใจเข้าถึงศีลให้เข้าถึงฐานสมาธิแล้วครอบครัวนั้นไม่มีใครทะเลาะกันไม่เบื่อหน่ายในการเป็นอยู่ซึ่งอยู่ด้วยกันแต่ครอบครัวใดไม่มีศีลธรรมครอบครัวนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนเพราะอะไรเ
พราะไม่มีอะไรสบายทุกคนก็ไม่มีเมตตาต่อกันฉะนั้นเราต้องเจริญธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าให้มากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นธัมโมให้มากขึ้นสังโฆให้มากขึ้นใจเราจะได้เป็นบุญใจเราจะได้เป็นกุศลบุญย่อมนำพาให้ทุกคนเราเป็นสุขบาปย่อมนำพาให้ทุกคนเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจงละบาปบำเพ็ญบุญเจริญกุศลภาวนาให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะได้พบความสุขในชีวิตปัจจุบันในชาตินี้ฉะนั้นการที่เรามาวัดนี้เราก็มาเพื่อสร้างบารมีเสริมคุณธรรมของเราให้ใจของเราเนี่ยพ้นทุกข์ดับทุกข์พ้นจากความร้อนอกร้อนใจให้เหลือแต่ความเย็นใจเป็นสุขใจความเศร้าโศกทั้งหลายความคับแค้นใจทั้งหลายให้อันตรธานหายไปเหลือแต่ความสุขสงบที่เราต้องการอย่างที่มนุษย์ปรารถนาที่สุดคือความสุขใจ

ฟังรู้เรื่องไหมโยมทำใจสงบหรือเปล่าฟังธรรมะต้องให้ใจสงบเนี่ยจะเป็นบุญฉลาดในการฟังเข้าวัดมาแล้วหงุดหงิดลำคาญอยากกลับบ้านนั่งปวดนั่งเมื่อยไม่ได้อะไรเลยธรรมะไม่เข้าหูเรียกว่าฟังทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็เรียกว่าเหมือนคนที่ไม่ได้รับรสอะไรเลยเหมือนคนกินอาหารเขาบอกเหมือนไอ้เข้ครับกินอะไรก็ไม่อร่อยลิ้นมันไม่มีคนที่ฟังธรรมะไม่สงบมาวัดแล้วไม่สงบก็เหมือนไอ้เข้กินอาหารแล้วไม่อร่อยมันไม่มีลิ้นคนฟังแล้วไม่มีความสุขไม่เกิดปัญญาครับเหมือนเป่าปีให้ควายหัวฟังมันไม่ไพเราะเลยมันไม่สนุกมันไม่อยากเต้นอยากลัมเลยเพราะมันก็กินหญ้าของมันไปเพราะมันไม่สนุกไอ้คนเป่าปีบอกว่าเพราะทับตายแต่ไอ้ควายมันฟังไม่สนุกเลยเพราะมันไม่รู้เรื่องคนที่ฟังธรรมะก็ฟังพระเทศไปเทศไปคนฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยเหมือนเช่นเดียวกันไม่ได้รับความสุขเลยฉะนั้นฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราได้ปลดเปลื้องหนี้สินเราได้ปลดเปลื้องใจของเราที่มันเป็นทุกข์ปลดเปลื้องใจของเราที่มันกังวลปลดเปลื้องใจของมันที่มันสงสัยมีความไม่สบายใจอะไรๆมันก็ค่อยๆปลดไปเหมือนกับเรามาอาบน้ำไม่มีผิดมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเหมือนกับมาอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันเราก็ฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆชำระกายบ่อยๆมันก็สะอาดไปเองมันก็เพิ่มขึ้นความรู้นี่มันไม่ได้สูญเสียอะไรไปฉะนั้นมีแต่กำไรชีวิตการเข้ามาหาธรรมะไม่มีขาดทุนไม่เหมือนกับไปลงทุนอย่างอื่นไปลงทุนอย่างอื่นยังมีขาดทุนมีกำไรมีดีใจเสียใจแต่มาลงทุนประพฤติปฏิบัติธรรมะมีแต่กำไรมีแต่สุขใจไม่มีความผิดหวังเราก็ต้องพยายามฝึกของเราถ้าเราอยากได้ชีวิตในเรามีความสุขอยากพบแต่สิ่งที่ดีเราต้องเจริญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจเราให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นจึงจะพบความสุขแต่ถ้าเราไปคบค้ากับสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็มีแต่ผลเสียคบคนเจ้าชู้คบคนเล่นการพนันคบคนเป็นนักเลงสุราคบคนพูดมากกว่าทำมากคบคนจ่ายมากกว่าได้มากกว่าทำมากคบคนเที่ยวกลางคืนคนชอบสนุกเมื่อเราครบสิ่งนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเกิดเป็นผลดีแก่เราเลยฉะนั้นเราต้องครบสัตตบุรุษคือครบคนดีไม่ครบคนพูดมากให้ร้ายผู้อื่นครบคนมีสัจธรรมไม่ดื่มน้ำเมาไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่หาเรื่องให้ร้ายแก่คนอื่นครบคนมีศีลธรรมที่รักความสุขสงบที่จะให้แก่ตัวเองเมื่อเราครบอย่างนั้นแล้วธรรมะก็ย่อมเจริญย่อมงอกงามแก่ตัวเราเราจะไม่พบความทุกข์เลยถึงจะมีความทุกข์ก็แก้ปัญหาตกถ้าเรียกว่าครบคนซื่อน่ะดีกว่าครบคนคดคนโกงถ้าเราครบคนคดคนโกงโกงพ่อโกงแม่เขาได้เขาก็โกงเราได้โกหกพ่อแม่เขาได้เขาก็โกหกเราได้เขาด่าว่าตีพ่อแม่ได้ทำร้ายพ่อแม่ได้เขาก็ทำเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนมีคุณธรรมมีความกตัญญูเราก็จะได้ความสุขความเจริญมีเชื้อติดแต่ว่ามีเชื้อสายก็มีความซึมกันไปฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเรามาคบคนดีมาคบคนมีศีลธรรมมาหาที่พึ่งทางใจ
ไม่มีใครเมามาวัดไม่มีใครมาเปิดบ่อนการพนันในวัดมีแต่ทุกคนเราเนี่ยเห็นว่าอะไรไม่ดีเท่ากับการฝึกใจเพราะอะไรเพราะว่าอะไรมันก็ออกไปไม่ได้อะไรมันก็ออกไปไม่ได้บุญเท่านั้นที่ออกไปได้แค่แหวนเงินทองก็ออกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็ออกไปไม่ได้จะได้มาจากการทำดีไว้เท่านั้นเองสิ่งอื่นเอาออกไปไม่ได้ทั้งหมดโสดาบันจึงเคลื่อนเนื้อให้พระถวายพระเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่กายเขาเขาให้ความสุขกับคนอื่นแล้วความสุขก็ย่อมเกิดกับตัวเองฉะนั้นมาวัดเราก็มาเสียสละมาทำความดีให้แก่ตัวเองมาเพ่งโทษตัวเองมาเจริญคุณให้ตัวเองว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีก็ที่ไม่ดีก็แกะออกไปที่ไม่ดีก็แกะออกไปไอ้ที่ยังไม่พอที่ยังไม่ดีก็ที่ยังไม่ดีก็เอามาใส่ให้ตัวเองทานยังไม่พอใส่ทานให้ศีลยังไม่พอทำใจให้สงบสมาธิยังไม่เคยทำก็ฝึกให้เกิดขึ้นเอาดีมาใส่ใจเราเอาไม่ดีออกจากใจเราเรียกมาวัดวัดเราออกไปไอ้ที่ยาวก็ตัด ไอ้ที่ยาวก็บั่นไอ้ที่สั้นก็ต่อไอ้ที่ยาวก็บั่นเช่นกิเลสมันยาวโลภโกรธหลงมันยาวตัณหามันยาวก็ตัดให้มันสั้นไอ้ที่ยาวก็ไอ้ที่ยาวก็บั่นเนี่ยบั่นตัดถอนกิเลสออกไปตัดถอนกตัญหาออกไปไอ้ที่สั้นก็ต่อบุญเราสั้นบุญเราน้อยก็ทำบุญให้มากขึ้นศีลเราไม่มีก็ต่อศีลเสียมีศีลข้อเดียวก็มาต่อถ้าสองข้อมีสองข้อก็มาต่อถ้าสามข้อมี3ข้อก็มาต่อถ้า4ข้อมี4ข้อก็มาต่อ5ข้อมี5ข้อก็มาต่อ6ข้อ7ข้อ8ข้อพอได้8ข้อก็สมบูรณ์หรือได้5ข้อก็สมบูรณ์เดี๋ยวยาวให้บั่นสั้นให้ต่อไว้อย่างนั้นถ้าเราได้ครบนี้เราก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติต่อศีลต่อธรรมเป็นอย่างนั้น

พวกเราได้มีโอกาสได้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในการเจริญกุศลหรือสร้างมหากุศลให้แก่ตัวเองด้วยการอุทิศน้อมด้วยกายวาจาและใจเพื่อการอุทิศให้เป็นธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาการที่เราได้มาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเรียกว่าต่อชะตาชีวิตต่ออายุธรรมเรียกว่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือกำจัดทุกข์กำจัดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรียกว่ามาเจริญมงคลให้กับตัวเองเรียกว่าเสริมมงคลเจริญมงคลให้เกิดขึ้นแก่กายใจของเราคนทำความดีนี่แหละที่จะเป็นผลลัพธ์ให้ผลแก่ผู้ทำเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าบุญเนี่ยทำแล้วได้กับเราหรือไม่ เราจะไปสวรรค์ได้หรือไม่เราจะพ้นนรกได้หรือไม่เราจะไปถึงนิพพานได้หรือไม่ก็สังเกตการทำใจของเราปัจจุบันว่าเรามาวัดนะเราไม่โกรธนี่เราได้แล้วการมาวัดเราไม่โลภเราไม่หลงเรามีสติภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเราไม่หลงไม่หลงก็ไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้สวรรค์ที่เห็นง่ายๆอยู่ก็คือว่ามาวัดแล้วสบายใจมาวัดแล้วเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความสบายใจจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสบายใจไม่ขัดข้องไม่หมองใจไม่ทุกข์ใจไม่ระทมขมจึกขื่นไม่คับแคบใจไม่วุ่นวายไม่สับสนจะมองไปทางเดียวก็ทำดีเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองทำดีคือให้กายวาจาใจของเราสงบสงบเท่าไรก็เยือกเย็นเท่านั้นความสงบไม่ต่างอะไรกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่คล้อยแสงหรือยามขึ้นแสงตอนเช้าหรือยามตกดินอากาศทุกอย่างก็จะเยือกเย็นสงบยามเช้าทุกคนก็สงบยามเย็นทุกคนก็สงบเพราะอะไรมันไม่เล่าร้อนเมื่อยามตื่นนอนทุกคนก็สงบยามจะนอนหลับทุกคนก็สงบยามกินอิ่มทุกคนก็สงบเมื่อสงบอย่างนั้นก็เรียกว่าเกิดความสุขเกิดพลังทางใจการมาวัดรวมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความสงบอย่างนั้นยังไม่เท่ากับเรามาสงบใจสงบใจนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินกว่าสงบแล้วก็เกิดความสบายใจเกิดความสุขเกิดการรู้การเห็นเกิดความเข้าใจในชีวิตในความรู้สึกของตัวเองว่าทำอย่างนี้ได้อะไรขึ้นมามานั่งหลับตาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกได้อะไรขึ้นมาได้ทุกข์หรือได้สุขได้สงบหรือได้วุ่นวายได้บุญหรือได้บาปได้สวรรค์หรือได้นรกก็จะมองเห็นและตอบได้ทันทีว่าเราได้อะไรเราเสียเงินค่ารถค่าเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยเราได้อะไรกลับไปต่างกันไหมก็เราอยู่บ้านเราทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้มีเรื่องกับคนโน้นมีเรื่องกับคนนี้บางคนเข้าไปกินเหล้าเมายากลับมาก็ทะเลาะกับลูกกับเมียบางคนก็เป็นนักเล่นการพนันกลับมาบ้านก็งุดหงิดบางคนก็ทำงานเคร่งเครียดมากกลับมาบ้านก็หงุดหงิดไม่สบายใจ
มีแต่ระบายออกซึ่งเป็นทางไม่ใช่ทางสงบกลับมาก็ระบายแต่สิ่งที่ผิดๆออกมาถ้าพูดกันแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีก็เหมือนควันเป็นพิษบ้านเราอยู่ใกล้โรงงานมีสารตะกั่วมีสารเคมีบ้านเราอยู่ใกล้ถนนในกรุงเทพมีสารตะกั่วมีสารเคมีบุคคลที่อยู่ใกล้นั้นนะถ้าไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีเครื่องป้องกันหรือไม่มีจักป้องกันตั้งแต่เด็กยันคนโตร่างกายจะไม่ดีบางคนเป็นโรคง่ายเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคประสาททั้งเสีย

ั้งแอร์ทั้งไอก็มีควันเป็นพิษสูดเข้าไปทุกวันไหนเลยจะสูดลมเมื่ออากาศที่ไม่ดีเป็นพิษแต่แถมยังต้องสูดเช่นสูดบุหรี่สูดของเสพติดจริงคนสูดมามากให้ผลทันทีก็เรียกว่าอยู่กับวิตพิษควายควันซึ่งมีแต่เรื่องพิษภัยตลอดไม่มีความสุขความสมบูรณ์เลยในร่างกายบางคนต้องย้ายจากบ้านนั้นไปอยู่ที่อื่นพอพ้นจากพิษพันธุ์แล้วควันแล้วก็สบายขึ้นคนต้องเป็นโรคกันมากก็เพราะอยู่ในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เจริญแต่วัตถุแต่พิษควันมีมากแล้วจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่สงบทุกทางกายไหนเลยจะทุกทางใจซ้อนเข้าไปอีกแต่มาวัดได้อะไรมาวัดพิษควันอย่างนั้นมีไหมนั่งตามร่มไม้นั่งตามบรานธรรมไม่มีควันเป็นพิษเลยไม่มีใครทะเลาะกันเลยไม่มีใครด่าว่ากันเลยไม่มีคนเมาสักคนไม่มีคนสูบบุหรี่พ่นควันใส่เราสักคนทุกคนดีหมดทุกคนสงบหมดทุกคนเหมือนมีชีวิตชีวาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขแก่ทุกคนนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ความสุขเท่านั้นจะพูดกันแล้วก็เหมือนมาล้างปอดให้เกลี้ยงกลับไปบ้านก็ปอดก็ถูกควันพิษเข้าไปอีกสูบเข้าไปทั้งหายใจทั้งจมูกทั้งปากแล้วใจก็เป็นพิษแก่ตัวเองไม่มีความอบอุ่นมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความสับสนมีแต่คนซึ่งเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละจึงเป็นโทษทุกข์ที่ทำลายจิตใจของทุกคนที่อยู่ในสังคมซึ่งเจริญแต่วัตถุศีลธรรมไม่เจริญมันไม่สงบทั้งกายทั้งใจแล้วจะหาความสุขที่ไหนเรามาอยู่ที่วัดนี่เราสงบใจกายเราก็วิเวกไปด้วยใจเราก็เลยเป็นสุขสงบแค่5นาที10นาทีนี่แหละคือสวรรค์ละสวรรค์บนดินสวรรค์ในอกถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ตกนรกในใจโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ชังก็โน่นอิจฉาคนนี้ชิงดีชิงเด่นให้ลายป้ายสีกันนั่นแหละนรกในใจทำบาปได้นรกอย่างนั้นตกทุกวันโกรธเมื่อไรเกลียดเมื่อไรอิจฉาริษยากันเมื่อไรตกนรกทางใจตกนรกอย่างนั้นใครเอาไหมถามที่ใครเอาไหมตั้งแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีมาเป็นคนจนคนขอทานก็ไม่มีใครอยากตกนรกทางใจนั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ทุกข์ระทมขมขื่นดีเสียใจมีอยู่มากกว่าสบายใจตกนรกทางใจเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยทำลายตัวเองไปเสียมากมายคนกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายโดดน้ำตายทำลายตัวเองด้วยวิธีใดทีนั่นคือคนตกนรกทางใจคนคนนั้นทนไม่ไหวทนทำใจไม่ได้ทนทรมานใจไม่ไหวเพราะเสียใจจนอยากต้องตายเพราะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะจิตไม่เคยว่างเลยคิดนึกแต่สิ่งที่ตัวเองทำไว้ซึ่งดีและไม่ดีที่ดีมันคิดไม่ได้ที่ไม่ดีคิดได้ทั้งที่ตัวเองก็ดีไม่ใช่ไม่ดีตัวเองก็มีกายวาจาใจซึ่งส่วนดีก็มีแม่รักเราพ่อรักเราพี่น้องรักเราเพียงแต่ไม่ถูกใจไม่สมใจหรือคนอื่นไม่รักเรานิดหน่อยด้วยคนอื่นไม่พอใจก็เราคือทำงานไม่สมหวังพ
ความไม่สมหวังแล้วก็เลยทุกข์ใจคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทนไม่ได้โดดน้ำตายฆ่าตัวตายวิธีต่างๆนั่นก็เรียกว่าตกนรกในใจสามีโกรธภรรยาระงับความโกรธไม่ได้สามีก็ตกนรกทุกวันภรรยาโกรธสามีทำใจไม่ได้เถียงกันทะเลาะกันก็ตกนรกทุกวันลูกทำใจต่อการบ่นว่าเคี่ยนตีพ่อแม่ไม่ได้การอบรมสั่งสอนไม่ได้ลูกก็ทุกตกนรกทุกวันพ่อแม่ทนต่อการกระทำของลูกที่ว่ายากสอนยากไม่ได้ก็ตกนรกทั้งวันแบบตกนรกในใจบางคนทนไม่ไหวทำลายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยเราจะเห็นเรื่องนรกปัจจุบันคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือพวกตกนรกปัจจุบันคนที่ทำใจไม่ได้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องทุรนทุรายนั่นเนี่ยคือนรกในใจแหละถ้าตามใดที่ยังทำลายนรกขุมนั้นไม่ออกไปทำลายนรกขุมนั้นไม่ออกทุกตลอดชีวิตตกนรกทุกวันตื่นขึ้นมาเมื่อไรตกมานั้นหลับไปยังขวัญร้ายอีกด้วยซ้ำไปนี่นั่นนรกบนพื้นดินใครตกมั่งก็รู้ทุกคนมีนรกทุกคนแต่ที่เรามาวัดนี่เราต้องการไปสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในหัวใจอย่างไรพยายามกำจัดความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเจริญเมตตาจนไม่โกรธเจริญเมตตาจนใจเย็นใจดีพูดโทจนใจสบายนั่นแหละเขาเรียกว่าสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในอกสวรรค์ในอกนรกในใจทุกคนได้ขึ้นสวรรค์คืออิ่มใจดีใจเบิกบานลื่นเลิกบันเทิงใจดังที่เราทำสมาธิเนี่ยเราเห็นใจเราคิดโน่นก็พุทโธคิดนี่ก็พุทโธคิดอะไรๆก็มารวมใจไปพุทโธอย่างเดียวพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนดอกบัวบานมีความสว่างมีความว่างมีความสงบนี่เลยเรียกว่าสวรรค์ในอกคนที่ทุกข์ดับไม่ได้ในเรื่องนรกในใจความโกรธความวุ่นวายความอึดอัดขัดเคืองความไม่สงบนั่นแหละคือตัวนรกแท้ๆที่เกิดขึ้นกับคนถ้าชาตินี้ตกตายไปก็ตกเช่นเดียวกันทุกในชาตินี้ยังแก้ไม่ได้ทุกในวันนี้ยังแก้ไม่ได้วันหน้าก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามแก้ทุกวันนี้ได้วันหน้าก็แก้ได้ชาตินี้แก้ได้ชาติหน้าก็แก้ได้ดังนั้นถึงว่านรกชาติหน้านะไม่น่ากลัวเท่ากับนรกชาตินี้สวรรค์ชาติหน้าไม่น่าอยู่เท่ากับสวรรค์ชาตินี้คนใจดีเนี่ยมีความสุขถ้ารอดคืนได้วันเนี่ยได้รับผลชาตินี้มีความสุขเป็นไม่มีทุกข์มีแต่ความดีใจกินอิ่มนอนหลับสนุกสบายลื่นเริงบันเทิงใจไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับชีวิตในปัจจุบันคนอื่นก็ทุกข์ระทมค่ำคืนหน้าดำก็หลับไม่แต่เราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราทำใจตามพุทธะเราทำใจให้เป็นธรรมะเราจึงเกิดความสว่างใจสงบใจสบายใจนรกในสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในอกถ้าเราทำใจไม่ได้ถึงว่าเดินไปที่ไหนก็ตกนรกที่นั่นเดินไปทุกก้าวก็ตกนรกก้าวเพราะความเสียใจมันไม่ดับเพราะความขัดเคืองความพยาบาทมันไม่ดับความวุ่นวายใจมันไม่ดับนั่นเองร้อนลนทุรนทุรายไม่มีอะไรจะร้อนเท่ากับใจตัวเองไฟไหม้บ้านไม้เรือนยังเย็นได้ไหม้แล้วก็เย็นแต่ไฟไหม้หัวใจเราร้อนไม่มีอะไรจะเย็นเลยต้องหาธรรมะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะพระธรรมพระสงฆ์ที่จะดับหัวใจเราให้เยือกเย็นได้แต่เราต้องลงมือมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์
มาภาวนา

มหัดพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจให้มากขึ้นตัดกังวลต่างๆให้มันหมดไปนึกว่าเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวใครก็ตายกับเราไม่ได้ใครก็ทุกข์กับเราไม่ได้ใครก็แก่กับเราไม่ได้เจ็บกับเราไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราเท่านั้นที่จะช่วยดับทุกข์ที่ใจเราสวรรค์ก็ไม่มีใครผลักดันให้เราไปก็ไม่มีใครจูงให้เราไปนรกก็ไม่มีใครผลักดันให้เราตกตัวเราเองเท่านั้นที่คิดไปแล้วก็ได้ทุกข์จึงเรียกว่านรกในใจเพราะเราไปทำไปทำด้วยกายก็ดีทำด้วยวาจาก็ดีทำด้วยใจคิดก็ดีสวรรค์เราก็ทำด้วยตัวเองทำด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเราก็มาดีใจตัวเองว่าทำดีเช่นการฝึกตนให้เป็นสมาธิเมื่อเราได้สวรรค์อย่างนี้เราก็ภูมิใจว่าอะไรเราจะสุขเท่ากับใจสงบอะไรจะสุขเท่าเท่ากับที่เรามาพบพระธรรมถ้าทำคำสอนนี่เลิศประเสริฐแล้วในชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเปรียบปรานเท่าเราก็มองเห็นแล้วว่ามาวัดมาทำไมแล้วได้อะไรกลับไปทำดีได้แก่ตัวเองแท้ๆเลยให้ผลในปัจจุบันตามไปเมื่อเราตามตัวคอยตามส่งผลให้เราสุขใจเสมอไปแต่ถ้าทุกข์ใจเนี่ยเหมือนกับส่งผลให้เราทุกข์ไปตลอดเพราะเราทำไม่ดีไม่ต่างอะไรกับคนเดินในที่มืดคนเดียวๆเนี่ยคนเดินในที่มืดคนเดียวจะย่อมเกิดความกลัวไปที่ไหนก็กลัวเพราะมันเดินมืดในคนเดียวแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเกิดสว่างขึ้นมาอย่างกับกลางวันมีแสงสว่างพุ่งออกมาเนี่ยความสว่างเข้ามาถึงตัวเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเราหมดเราก็หายกลัวถ้าสิ่งสว่างนั้นดับไปอีกเราเกิดความกลัวก็มาจับจิตอีกแล้วเพราะมันมืดมองไม่เห็นสิ่งแวดล้อมข้างๆตัวเราเลยแม้แต่ตัวเองก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดทางเดินก็ไม่เห็นจะเลี้ยวไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็มองไม่เห็นทางมืดไปหมดเกิดความสะพรึงกลัวมากขึ้นมาทันทีแต่พอเกิดมีความสว่างสวยรอบตัวเรามามองเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเกิดความหายกลัวขึ้นมาทันทีใจคนเรามีบุญมีสติปัญญาก็เหมือนกับคนเดินในที่สว่างคนเรามีบาปก็เหมือนคนที่มีทุกข์มีบาปก็เหมือนคนเดินในที่มืดเกิดความกลัวความทุกข์ขึ้นมาทันทีคนคนเดียวกันเนี่ยทำได้ทั้งมืดและสว่างแต่ถ้าเราเจอพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเราเดินในที่สว่างคนที่ทำใจไม่ได้คนที่ไม่มีพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพกไว้แต่ความทุกข์ใจพกไว้แต่ความเล่าร้อนใจพกไว้แต่ความเห็นผิดผิดซึ่งทำบาปเหมือนคนเดินในที่มืดที่มืดเกิดความสะพรึงกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นใจในการเดินกลัวจะตกหลุมกลัวจะสะดุดโน่นสะดุดนี่กลัวจะชนโน่นชนนี่กลัวทั้งที่มองไม่เห็นตัวกลัวทั้งวิญญาณกลัวทั้งวัตถุเกิดความหวาดกลัวสะดุ้งไม่กล้าเดินและไม่กล้าไปทางไหนความมั่นใจตัวเองยังไม่มีเพราะมันมืดแต่ถ้าเราสว่างทุกขึ้นมาคนคนนั้นจะกล้าเดินทันทีว่านี่คือทางนั่นคือไม่ใช่ทางนั่นคือหลักตอที่ขวางหน้าก็เลือกเดินได้มั่นใจในการเดินการมาประพฤติปฏิบัติธรรมการรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเนี่ยคนมีความสว่างในดวงใจมั่นใจที่จะเดินไปสู่จุดหมายคือสวรรค์และนิพพานคนที่ไม่มั่นใจก็คือคนที่ขาดศีลขาดธรรมขาดความสว่างคือขาดสติปัญญาเดินไปไม่ถึงหรอกตกคูตกบ่อชนโน่นชนนี่ไปไม่รอดเจ็บตัว

ราะมันมืดเกินไปมืดเกินไปแล้วไม่มีทางที่จะเดินต่อไปและทางไกลอย่างนี้เดินไปไม่ได้แน่นอนเพราะความมืดมาสกัดกั้นเราคนเราพอหลงแล้วก็เหมือนความมืดมองไม่เห็นทางเลยถ้าหลงอะไรแล้วก็หลงตัวเรานี่เนี่ยเป็นตัวแรกแล้วเราก็หลงสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแรกหลงลูกหลานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติหลงทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราเราก็หาธรรมะคือความสงบใจไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หลงเราตัดใจได้โดยการระงับใจได้ปฏิบัติใจได้เราก็แยกตัวออกไปถือว่าสิ่งแวดล้อมนี้เป็นทุกข์ผัวพันใจมากเกินไปต้องสลัดออกไปให้ได้จึงจะสู่ความอิสระของตัวเองจึงจะเกิดความไม่มีอะไรเป็นทุกข์เนี่ยธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงสอนใจให้พวกเรารู้จักหาทางดับทุกข์มาวัดต้องมาดับใจสงบใจได้เป็นสุขที่สุดไม่มีอะไรจะแก้ทุกข์ได้กับธรรมะธรรมะเป็นยาวิเศษธรรมะโอสถเป็นรสวิเศษเป็นยาที่สามารถจะรักษาแผลหัวใจให้ทุกคนหายได้โดยอัศจรรย์บาปทำให้ทุกคนเป็นทุกข์ทำให้ทุกคนมีโรคทำให้ทุกคนต้องผิดหวังทำให้ทุกคนต้องร้องไห้ทำให้ทุกคนต้องระทมขมขื่นเพราะมันมีบาปในหัวใจเช่นเราทำไว้แต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีด้วยกายกระทำก็ดีด้วยใจกระทำก็ดีด้วยวาจากระทำก็ดีแต่ถ้าเราจะสลัดกรรมอันนี้มาหลุดไปก็ต้องเริ่มกระทำดีเช่นเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นในศีลทานภาวนานั่นแหละเราจะสลัดกรรมอันนี้พ้นทุกข์ไปได้พอเราเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆแล้วใจเราก็เย็นเช่นมาวัดนี่เราโกรธเป็นไหมอยู่บ้านโกรธเป็นโกรธง่ายโกรธบ่อยมาวัดโกรธเป็นไหมโกรธไม่เป็นเพราะมันไม่รู้จะโกรธใครใครๆก็เป็นคนดีทั้งนั้นเราจะโกรธเขาทำไมในเมื่อเขาทำดียิ่งทำดีเท่าไรเรายิ่งชอบใจเท่านั้นเพราะเขาทำดีเป็นคนดีเราไม่โกรธคนดีไอ้ที่เราโกรธนั่นโกรธเพราะอะไรเราโกรธคนไม่ดีแต่ไอ้ที่โกรธนั่นเพราะใจเราก็ไม่ดีด้วยจึงพลอยให้ไปโกรธคนไม่ดีมันก็เลยเขาไม่ดีเราก็เลยพลอยไม่ดีไปด้วยมาวัดเป็นไงไม่โกรธก็เพราะเขาทำดีไอ้ใจเราก็เลยดีไปด้วยก็เลยไม่โกรธที่ไม่โกรธเพราะใจเราดีที่ใจเราดีเพราะเราเห็นคนดีก็เลยพลอยใจดีไปด้วยเพราะเขามีศีลมีธรรมนี่แหละเราอยู่กับใครก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาวัดจึงได้ข้อธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจสะกิดใจให้เราได้หลงได้ละได้ปล่อยได้วางให้ชั่งใจตัวเองว่าได้มาทำอะไรไปบ้างแล้วก็นำธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอยู่กับการงานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบใจเราเห็นแล้วขวางตาได้ยินแล้วขวางหูรู้แล้วขวางใจมันขวางไปหมดเห็นก็ขวางตาอีกไม่ชอบใจอีกเห็นขวางตาได้ยินขวางหูรู้ขวางใจทำไมขวางไปหมดแล้วอึดอัดขัดเคืองมันขวางหูก็ขัดเคืองขวางตาก็ขัดเคืองขวางใจก็คุ้นแค้นเกลียดชังทำยังไงจะทำให้มันหายขวางเหมือนกับไม้ที่เรามันเดินเข้าไปข้างหน้ามันขวางทางเราทำไงจะไม่ให้เดินสะดวกเราก็ต้องจับมันหลีกหรือไม่เราก็หลีกมันไปใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยอยู่บ้านมันขวางทุกอย่างเราก็ต้องเจริญเมตตามีสติเจริญเมตตาว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับอันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเราก็ปล่อยมันไปมันเกิดขึ้นมาทุกวันเสียงนี้ก็มีได้ยินทุกวันรูปนี้ก็เห็นทุกวันใจนี้ก็คิดทุกวันมันไม่ใช่เป็นวันนี้และเป็นครั้งเดียวเท่านี้
มันเป็นของมันมานานแล้วรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้ใจอย่างนี้มันเป็นของมันมานานแล้วเราก็ต้องปล่อยวางมันช่างมันเถอะอย่าไปยึดอย่าไปถือมันเกิดขึ้นมาเลยเมื่อเราไม่ยึดถือแล้วมันก็ไม่ขวางหูไม่ขวางตาไม่ขวางใจแล้วก็เกิดความปล่อยวางสว่างใจสงบใจเป็นอยู่กับครอบครัวได้ทุกคนเหมือนกับเราที่เรามาอยู่กับวัดเนี่ยเราไม่ขวางหูไม่ขวางตาไม่ขวางใจมันไม่สะดุดอะไรพอกลับไปบ้านมันสะดุดทุกอย่างไอ้ที่ไม่ชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นหมดไอ้ที่ชอบมันมีน้อยกว่ามันที่สุดมันก็ถูกมากขึ้นเหมือนกับสามีภรรยาเมื่อตอนชอบกันใหม่ๆมีแต่พูดดีให้กันสามีก็พูดดีภรรยาก็พูดดีพูดแต่ดีมันไม่ขวางหูเลยมันไม่ขวางหูขวางตาลูกก็ชอบใจเห็นลูกก็ชอบใจได้ยินเสียงก็ชอบใจคิดถึงก็ชอบใจโอ้มันชอบไปหมดทั้งหูทั้งตาทั้งกายทั้งใจมันอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้มันยังไม่สมใจแต่พอไปอยู่นานๆแล้วมันขวางหูหมดเมื่อก่อนเขาเคยพูดดีอย่างนี้พูดอะไรก็ไม่ถูกหูคำหยาบไม่เคยพูดก็พูดคำเสียดแทงไม่เคยพูดก็พูดเป็นใครใจพูดถักถางอะไรๆต่ออะไรซึ่งในเรื่องหน้าพูดก็พูดเกรงใจเราเนี่ยรับไม่ไหวหูเราก็ขวางตาเราก็ขวางใจเราก็ขวางเพราะที่สุดไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรดีแล้วมันเก่าขึ้นมันจำเจขึ้นมันสะสมมากขึ้นก็เลยขัดเคืองใจได้ยินเมื่อไรก็โกรธเมื่อนั้นเห็นเมื่อไรก็ไม่สบายใจเมื่อนั้นคิดถึงเมื่อไรก็ไม่สบายใจมันนั่นเนี่ยทุกข์ละที่อยู่บ้านจริงทุกข์อย่างนี้เพราะมันสะสมซึ่งความคิดนึกอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยปล่อยวางนี่นะทุกคนชาวโลกใหม่ๆมันดีใช่ไหมใหม่ๆเพราะมันไม่ได้คิดอะไรไม่คิดในแง่ดีแต่พอมาเดี๋ยวนี้มันคิดในแง่ไม่ดีมันอยากจะไปให้พ้นมันอยากจะสลัดหนีแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะกรรมมันยังอยู่มันยังกรรมอยู่ยังแบไม่ได้ก็ต้องรับกรรมต่อไปทนต่อไปจะทำยังไงเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องหาธรรมะต้องเจริญศีลธรรมภาวนาเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วเราจะได้ปรงละปล่อยวางให้มันเป็นสุขสงบไอ้การที่เกิดความไม่พอใจเนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยหลงไปเหลือแต่ความเยือกเย็นสว่างใจของเราขึ้นมาเราต้องหันหน้าเข้าหาพระธรรมคือการมาปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็จะพบแต่ความสุขสบายทั้งอยู่บ้านและอยู่วัดพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น เข้าใจบ่พะโยมทำฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะฝนง่วงนอนนะโรคประสาทไม่มีแล้วกลับไปบ้านมันง่วงไม่ได้ไม่หลับคิดเรื่องเดียวไม่หลับโยมคิดเรื่องเดียวไม่หลับแต่ถ้าคิดธรรมะเรื่องเดียวเดี๋ยวหลับถ้าคิดเรื่องไม่สบายใจคิดเรื่องเดียวไม่หลับเพราะมันไม่สบายใจแต่ถ้าคิดธรรมะเดี๋ยวหลับพุทโธเดี๋ยวหลับมึงทำกูมึงว่ากูมึงไม่ทำไม่ถูกใจกูมึงพักเดียวเครียดนอนไม่หลับหรอกเพราะคิดแต่เรื่องไม่ดีคือคิดอย่างเดียวแล้วนอนไม่หลับ

กัปปติอันดิทานอุทิศนายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นทิฏฐังปฏิทังตุมังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วอิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยจับดันตาเพื่อปุเรนดูสังกับว่าพอความดำริทั้งพวงเต็มที่ฌานโดปนารโสยะถาวันเพ็ญมณีโชติรโสยะถาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

อาจของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

ไม่คบคนผ่านท่านจำเป็นต้องทราบเสียก่อนว่าคนผ่านหมายถึงคนประเภทใดบ้างเพราะอาจเข้าใจผิดไปว่าคนผ่านคือพวกโจรขโมยเท่านั้นแต่ความหมายของคนผ่านตามพระพุทธศาสนามีความหมายมากกว่านั้นความหมายคนผ่านในพระพุทธศาสนาโดยกล่าวในความหมายของมิตรที่คบหาอยู่เป็นคนผ่านหรือเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นมิตรเทียมมิตรเทียม4 1มิตรปอกลอกคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรักคำกิจของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 2. มิตรดีแต่พูดยกเอาของที่ล่วงมาแล้วมาพูดอ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาพูดสงเคราะห์ในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เมื่อเพื่อนมีกิจก็อ้างเอาแต่เหตุขัดข้อง 3. มิตรประจบจะทำชั่วก็คล้อยตามจะทำดีก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังก็นินทา 4. มิตรชวนให้ชิบหายชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันในปัจจุบันขึ้นชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วยังต้องมีการคบหากับบรรดาญาติมิตรทั้งผู้ร่วมงานและเพื่อนเก่าเพื่อนเรียนต่างๆเหล่านี้คือมิตรที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของตนเพราะการคบหาย่อมส่งผลถึงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัวเห็นว่าสังคมปัจจุบันมีความสับสนวุ่นวายคนเพียงคนเดียวไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยไม่มีเพื่อนขอให้ความช่วยเหลือการเลือกคบเพื่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งอย่างยิ่งในชีวิตคือการคบบัณฑิตเป็นการคบหาแต่ผู้ที่มีปัญญา

นำพาไปสู่ความเจริญดังที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ต่อไปนี้จะกล่าวถึงโทษของการคบคนผ่านตามหลักธรรมเรื่องมิตรเทียมในข้างต้นสังเกตได้ว่าล้วนนำพาไปสู่ความเสื่อมเสียได้ทั้งสิ้นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและการปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันมีบุคคลหลายประเภทที่จะมองออกว่าคนไหนดีชั่วอย่างไรเพราะนิสัยโดยทั่วไปของปุถุชนจะมีดีมีชั่วอยู่ในตัวตนของทุกคนไม่มีใครดีเพียงด้านเดียวขณะเดียวกันก็ไม่มีใครชั่วไปเสียหมดทุกอย่างการจะหาเพื่อนเพื่อคบไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็นใจอะไรนักแต่จะสามารถรู้ถึงนิสัยใจคออันแท้จริงของใครคนหนึ่งนั้นคงไม่ง่ายเกินไปเพราะกว่าจะรู้จักตัวตนของคนคน

กว่าจะรู้จักตัวตนของคนคนหนึ่งต้องผ่านการเรียนรู้จากผลวิสูจน์นิสัยโดยใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินผู้ใดมิอาจล่วงรู้ได้ถึงผลของความเป็นอยู่แห่งอัตตาและตัวตนของคนคนหนึ่งโดยที่มิอาจสรุปได้ด้วยว่าคนคนนั้นคือคนผ่านแบบบริสุทธิ์พระท่านกล่าวไว้ว่าการคบคนผ่านคือจุดเริ่มต้นของการนำพาชีวิตตนไปสู่ประตูแห่งอบายมุขการคบคนผ่านคือจุดเริ่มต้นของการนำพาตนเดินเข้าสู่ประตูแห่งอบายมุขภูมิแห่งความมืดมิดเป็นข้อเสียที่เสียไปโดยสิ้นเชิงแรงยึดเหนี่ยวของความดีงามที่ตั้งและมั่นอยู่ภายในใจอาจคลอนแคลนได้ถ้ายังถูกแรงโยกจากมือของคนผ่านแม้บางคนจะบอกว่าจิตใจยึดมั่นในความดีงามอยู่แล้วต่อให้อะไรมากระทบก็ยังคงมั่นอยู่อย่างนั้นนี่คือความคิดในขณะระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อถูกโยกคอนเข้าจริงก็ไม่แน่ว่าเสาหลักแห่งความดีที่ปักไว้ตั้งมั่นในจิตนั้นจะโยกไหวไปด้วยหรือเปล่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นคือพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างเป็นจริงเสมอตราบใดที่ใจยังมีความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นไปได้แน่ว่าวันข้างหน้าความยึดมั่นจะคว้าเอาความชั่วทั้งปวงที่คนผ่านหยิบยื่นให้จนทำให้ใจที่เคยขาวสะอาดกลับมัวมนจนมืดสนิทได้จิตใจเราไม่ใช่รถลากที่ใครจะมาลากจูงไปในทางไหนที่ใดทางแห่งพระธรรมทางแห่งการบรรลุมรรคผลก็แล้วกันประชาครองข้าวนาสารผู้อ่าน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่สมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแลจากอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

0: หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ได้ก็อาศัยสติมากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์เบื้องต้นนะไม่อย่างนั้นใจสงบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของจิตหรือว่าใจนี่เนี่ยมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมีแต่คิดกับคิดมันเป็นสัญชาติมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราอาศัยแต่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าคิดแบบไม่มีปัญญาคิดไปตามอารมณ์ความชอบใจเฉยๆชอบใจเรื่องอะไรแล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นไปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ว่าว่าแต่ชอบใจแล้วก็จับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาปรุงแต่งไปอยู่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรงรู้แจ้งแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อเรายับยั้งใจนี้ให้มันเป็นหนึ่งลงไปปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้หมดเลยนั่นให้ใจมันสะอาดอยู่ภายในนี่นั่นแหละไม่ถือเอารูปต่างๆมาเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอยู่ในใจไม่ถือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจนั่นแหละจึงเรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดับไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ภายในนี่นะให้จำหลักวิชาอันนี้ไว้การภาวนานะถ้าไปทิ้งหลักนี้แล้วไม่ได้หรอกภาวนาไม่เป็นนะจิตไม่สงบก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นก่อนอื่นมันต้องทำใจสงบซะก่อนคำว่าผู้ภาวนาเป็นนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจับเรื่องอะไรได้แล้วเราก็เอามาวิจารณ์คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่มีสิ้นสุดถึงแม้จะรู้จะเห็นไปมันก็ไม่เป็นอุบายละกิเลสตัณหาอุปาทานได้เพียงแต่คิดไปเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นนะเรียกว่ามีแต่เพียงอนุโลมอนุโลมไปเฉยๆคือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเรียกว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าอนุโลมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพวกผู้เห็นแจ้งนะคือดวงจิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายความว่าสัญญามันจำไปเช่นอย่างว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าช้านู่นอย่างนี้นะมันก็เห็นซากศพอยู่ป่าช้านู่นแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้เป็นอย่างนั้นมานี่การเพ่งไปเห็นซากศพคนตายป่าช้านั้นอันนั้นเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั้นมาเข้ามาปรากฏอยู่ในใจนี่นะให้มาเห็นอยู่ในใจเป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมเรียกว่าถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นซากศพอันนั้นนะอย่างนี้จิตนี่แหละเนี่ยเรา ถอยกลับสติเข้ามาถอยสัญญาความจำนั้นเข้ามาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าปฏิโลมให้พึงจำไว้มันต้องมีอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้นะการภาวนานะมีทั้งสองอย่างใจมันจึงสงบลงได้โดยเฉพาะเรื่องปฏิโลมนี่แหละถอยกลับเข้ามาเมื่อมันถอยกลับเข้ามาได้อย่างนี้สิ่งใดที่ควรละมันก็ละได้เลยสิ่งใดที่ควรกำหนดรู้แจ้งมันก็รู้แจ้งได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราถอยกลับเข้ามาได้แล้วเพ่งอยู่ในปัจจุบันในใจมันก็สงบลงสงบลงแหละเพราะมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกนี่มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็สงบลงนะสงบลงไปหาที่เดิมมันนู่นนะที่เดิมแต่มันมาติดปฏิสนธิในร่างกายอันนี้นะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในหทัยวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ดิ้นรนไปแส่สายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจมันมาสงบอยู่ในสภาพเดิมของมันแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็เบาเพราะมันไม่หนักมันไม่ได้หาบเอาอารมณ์ภายนอกไว้มันก็ไม่หนักเหมือนอย่างเราไม่หาบเอาของหนักไว้บนบ่านะนะมันก็ไม่หนักบ่านี่ก็เบาเมื่อปลงหาบลงไปแล้วอันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตนี่เมื่อยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้รู้สึกมันหนักหน่วงเหมือนเอาหาบวางอยู่บนบ่านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกต่างๆไปหมดแล้วทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งเข้าไปมีแต่สติกับความรู้สึกอยู่ภายในอย่างเดียวมันรู้สึกมันเบามันโปร่งดีนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีภาระการงานอะไรอยู่ในใจนั่นนะหมดภาระลงนี่ต้องฝึกใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะมีปัญญารู้แจ้งธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นแจ้งเห็นก็เห็นมัวไปอย่างนั้นแหละคือมันต้องมาทำกระแสจิตให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะพูดง่ายๆเหมือนยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างนี้ถ้ามันมีขมเหลอะไรมาติดเกะกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวอย่างนั้นนะไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิ้วทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขมเหลอที่มันจับอยู่กระจกนั้นออกไปขัดออกไปมันก็กระจกนั้นก็สะอาดใสเมื่อขมอมันออกหมดแล้วกระจกนั้นมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็นทุกกระเบียดนิ้วเลยหน้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรต่ออย่างไรมันก็รู้เห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นนะเรามาพยายามขัดจิตดวงนี้นะให้มันสะอาดจากอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่อดีตล่วงแล้วมานู่นมันสะสมเอามาไว้ในจิตนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักให้พอใจต่างๆนี่แหละมันชอบใจหลายอันดวงจิตดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้ว นับชาติไม่ถ้วนหมายความว่างั้นนะที่ล่วงแล้วมานู่นนะบัดนี้พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์แสวงหาทางชำระพระหฤทัยของพระองค์ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วจึงได้ดวงปัญญาอันประเสริฐบังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์สามารถตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นี่ก็เพราะพระองค์พยายามชำระดวงจิตที่เศร้าหมองด้วยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้ระงับดับไปละพระทัยของพระองค์ก็ผ่องใสขึ้นมาแม้เราผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจเพราะว่าจิตใจนี่อันเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันนั่นแหละกิเลสก็ตัวเดียวกันความอยากความปรารถนาก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเพียรพยายามชำระจิตดวงนี้ให้มันสะอาดไปเรื่อยการชำระจิตให้สะอาดนี่มันมีอยู่สองขั้นตอนนะหรือว่าถ้าอย่างว่าอย่างหนึ่งก็สามขั้นตอนเลยขั้นที่แรกนี่เราชำระจิตนี่สะอาดด้วยศีลนี่เราสำรวมในศีลไม่ล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนได้สมาทานมาแล้วเมื่อสำรวมระวังไม่ล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนั้นบาปก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละใจมันก็สะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะสะอาดด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเรียกว่าใจสะอาดปราศจากบาปอกุศลอย่างหยาบอันนั้นนะบัดนี้มันยังบาปอกุศลอย่างกลางนะเรามาชำระกันด้วยสมาธิบัดนี้นะพยายามทำใจให้สงบดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยมีสติเพ่งอย่างเข้าไปจนถึงจิตคือความรู้สึกนู่นจิตตั้งอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตก็ให้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นนะเช่นนั้นนะจิตมันจึงสงบอยู่ได้ให้พึงเข้าใจการที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้ยั่งเข้าไปถึงดวงจิตแท้เมื่อสติมันฟูๆอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละสติระลึกไปยังไงจิตมันก็รู้ไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละเรียกว่ารู้ไปในอดีตบ้างรู้ไปในอนาคตบ้างนี่มันล้วนแล้วแต่สติมันไม่ยังเข้าถึงจิตเรียกว่าสติยังเข้าไม่ถึงจิตนะมันจึงได้ส่งกระแสของตัวเองนะไปในอดีตอนาคตดังกล่าวแล้วดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทำใจให้สงบลงนี่มันกระทัดรัดแบบนี้นะแบบเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ววันนี้เมื่อจิตตั้งลงไปแล้วเราจะเพ่งกรรมฐานอะไรก็เพ่งนี้จะเพ่งอสุภกรรมฐานคนผู้รักสวยรักงามมากไปด้วยราคะตัณหาอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโรหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรที่เราที่รูปร่างอันนี้ไปก่อตั้งขึ้นที่ในท้องของมารดานะมันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองในหุ้มห่ออยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะก็เพ่งดูใ อสุภนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงจิตนั้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์

นี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมจะไม่ไปทำชู้จากภรรยาถ้าเป็นไอ้ผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ตะเวไปเล่นชู้จากสามีพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ทำลายศีลจะไม่เป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทที่หนึ่งนั่นแหละหรือจะไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษตั้งหลายข้อทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่หมั่นเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยแน่นอนแล้วกิเลสประเภทนี้มันต้องมีกำลังทีเดียวผู้เป็นคฤหัสถ์เมื่อได้ยินธรรมะบรรยายอย่างนี้แล้วก็นึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนุนต่างหากไออสุภะกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นคฤหัสถ์นี่ไม่จำเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่เข้าใจผิดอ่ะกลัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ส่งเสริมความรักความใคร่นี่ให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทำบาปคฤหัสถ์ก็ดีได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งผัวคนอื่นอยู่หมู่นี้มันก็เนื่องมาแต่มันมักมากในกามเนี่ยในความรักความใคร่นี้แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันหมู่นี้นะก็เพราะความรักนี่ไม่ใช่เหรอมีอยู่ดาดื้นในโลกอันนี้ทำไมถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของคฤหัสถ์เราการเจริญอสุภกรรมฐานนะเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละผู้ที่ยังละความรักไม่ได้นี่นะมันส่งเสริมให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นอกุศลแหละแบบนี้นะความรักอันนี้นะกลายเป็นบาปอกุศลกลายเป็นกรรมเป็นเวรไปเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ไม่เจริญงอกงามในพรหมจรรย์เลยอยู่ในพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ถ้ามากๆเข้าแล้วนะพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้นก็เพราะมันบรรเทาราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลส ตัวอื่นนั่นค่อยยังชั่วนะตัวนี้แรงกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยผู้เป็นนักบวชต้องสังวรระวังเป็นพิเศษอย่าให้มันครอบงำจิตใจได้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะต้องสำรวมระวังอย่าให้มันเกินขอบเขตถ้าเกินขอบเขตไปแล้วก็อย่างว่านั่นมันเป็นเหตุได้ทำบาปทำกรรมไม่เฉพาะแต่ไปทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นเท่านั้นหรอกเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นได้ทั้งหมดเลยแหละเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความไม่ยบาทไอ้ความรักอันนี้นะเพราะว่าเมื่อความรักอันนี้มันเกิดขึ้นในใจเราไปแสวงหาเมื่อแสวงหาสิ่งที่ตนรักนั้นบังเอิญคนอื่นเขาก็พอรักรูปนั้นอยู่แล้วตนถ้าจะไปแย่งเอาของเขาหรือมิฉะนั้นตนรักรูปนั้นอยู่ก่อนแล้วคนอื่นมาเห็นเขาก็รักเหมือนกันอีกก็มาแย่งกันเข้ามันก็เป็นเหตุให้สังหารกันย่อยยับลงไปไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็มีอยู่ถมไปแล้วมีประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ลองคิดดูความรักความใคร่นี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันแล้วปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นเหตุได้ทำบาปได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ทำชั่วได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพึดตะพือแหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้นอย่างนี้นะทั้งนี้ก็

ว่ามันหลงบัดนี้นะนี่มันหลงมันมีความเห็นผิดคิดว่ารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นสวยสดงดงามน่ารักน่าใคร่น่าเฉยชมนี่มันสำคัญผิดอ่ะแต่ความจริงรูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งสวยงามอะไรเลยตามธรรมดาแล้วนะไม่มีอะไรสวยงามเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงไม่สวยไม่งามมันแปรปรวนอยู่เรื่อยนี่ดูแต่อัตภาพร่างกายเนี่ยอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไปๆหน่อยหนึ่งพะเหงื่อใครไหลออกมาจับอยู่ตามขุมขนหมดนั้นเกะกังจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าห่มเสื้ออะไรหมดนั้นหน่อยหนึ่งก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาดถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะเมื่อชำระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเหงื่อใครอะไรออกมาเลยมันก็สะอาดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอ่ะมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะแต่ลองไปหาได้ที่ไหนแล้วในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละจิตใจมันหลงอ่ะมันสำคัญผิดมานับอเนกชาติแล้วนะควรจะตื่นตัวกันได้แล้วอันเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ควรที่จะไปนึกว่านั่นเรื่องของพระต่างหากหรอกไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันนี่แหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคือเรื่องหัดหลงมันก็เป็นเหตุให้ทำลายศีลทั้งห้าข้อนั่นนะถ้าบรรพชิตหลงก็เป็นเหตุให้ทำลายสิกขาบทน้อยใหญ่ที่อยู่ในวิสัยที่ตนจะพึ่งรักษาจะพึ่งสำรวมระวังมันก็สำรวมไม่ได้เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้ถ้าสะสมให้มันรุนแรงเข้ามาแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมมันก็ยอมไปฮะตัณหาตามืดมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าตัณหาหน้ามืดนั่นแหละมันตัณหาตาบอดก็ว่าได้นั่นจึงไม่ควรประมาทควรพากันเจริญอสุภกรรมฐานนี่เสมอไปแหละผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี้แล้วนะผู้เห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้แล้วเห็นว่าบุคคลที่พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะก็เพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะตัณหานี่แหละให้เข้าใจเอาเลยเอากงกงเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรล่ะจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามล้วนแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้เพียรชำระสะสางมันนะจะไปทำชั่วอย่างไรเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะความกำหนัดยินดีนี่ทั้งนั้นแหละลองคิดดูให้ละเอียดมันจึงจะเห็นได้ทำใจให้สงบลงไปซะแล้วก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูแล้วมันเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครยังมีจิตฟุ้งซ่านตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเปรียบราคะตัณหานี่เหมือนกับไฟเป็นของร้อน
ที่ทรงตรัสไว้ในอริตตะปริยายสูตรนั้นราคกินาโทสกินาโมหกินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจให้เราร้อนมาในวัฏสงสารอันนี้นับชาติไม่ถ้วนพาไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในอบายภูมิก็เพราะไฟสามกองนี้เองพาไปเกิดเป็นเปรตเป็นผู้หิวโหยเป็นผู้มีร่างกายไม่สมประกอบเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะบาปกรรมมันตกแต่งร่างกายให้ไม่สมประกอบนั่นนะคำว่าเปรตนี่นะท่านกล่าวไว้ในตำราไอ้ตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายนี่แต่ปากนั่นรูปากนั่นแคบๆน้อยเดียวหนึ่งพอหลวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละจะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้แต่หากหิวอยู่อย่างนั้นหิวแล้วจะกินไม่ได้ได้รับทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนะท่านพระสารีบุตรบินทบาทแล้วเดินตามชายหาดริมน้ำไปเห็นเปรตตนหนึ่งนอนอยู่ริมน้ำจะกินน้ำไม่ได้เปรตนั้นจึงได้คร่ำครวญตั้งแต่ชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละว่างั้นแต่ว่าข้าพเจ้าทำชั่วตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าน้ำเป็นทานแล้วก็ไปทำชั่วอย่างอื่นเข้าไปตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวโหยอยู่อย่างนั้นขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้เอาข้าวอาหารในบาตรของท่านนั้นตักบาตรให้แก่พระภิกษุที่เดินตามมานั่นนะเอาใส่บาตรให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่เปรตนั้นเมื่อเปรตนั้นได้รับอนุโมทนาแล้วก็จึงพ้นจากความเป็นเปรตนั้นได้บริโภคอาหารอิ่มน้ำสำราญไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายเพราะบาปกรรมนี่นะมันค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่มันหายไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันระงับไปทีเดียวพ้นจากอสุรกายผมมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะกรรมยังไม่หมดนี่นั่นแหละพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเอ้าเศษบาปยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแขนด้วนขาด้วนหรือตาบอดหูหนวกมาจากกำเนิดตนอันนั้นแสดงว่าเศษบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนโน้นมันยังไม่หมดนะมันจึงมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบเลยหมู่นี้มันมีราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยเป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยเป็นมูลเหตุให้เกิดโทสะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นมูลเหตุให้เกิดโมหะหลงสำคัญผิดคิดว่ารูปนั่นไม่สวยไม่งามแต่เข้าใจว่าสวยว่างามไปเสียงนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีไพเราะเพราะว่ามันเกิดแล้วดับไปในเสียงต่างๆนะเมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยจะเป็นเสียงคนก็ตามเสียงสัตว์ก็ช่างนะเสียงผู้ชายก็ตามเสียงผู้หญิงก็ตามมันก็สักแต่ว่าเสียงพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพ่งให้เห็นเป็นสัทธธาตุเส
เสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าว่าเป็นรูปก็เรียกว่าเป็นรูปละเอียดท่านเรียกว่าอุปทายรูปรูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่นะกระทบกันเข้ามันจึงเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากนี่ก็เหมือนกันนะมันก็อาศัยจิตกับกายนี่แหละสัมผัสกันเข้านะเมื่อจิตเจตนาว่าจะพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะแล้วมันก็กดดันเอาธาตุเหล่านี้แหละให้เป็นเสียงออกมาได้มันก็แค่นี้แหละอันเสียงนั้นนะเราต้องเพ่งดูต้นตอของมันให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งด้วยปัญญาไว้แล้วมันจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่มันแว่วเข้ามาใส่หูเนี่ยไม่นุ่มนิ่มแข็งกระด้างบ่อย่างไปนั่งในของแข็งๆอย่างนี้นะไม่ชอบใจนะถ้าได้เป็นนั่งฟูกเบาอันอ่อนนุ่มนิ่มเนี่ยพออกพอใจได้นอนในฟูกเบาที่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจนอนไม่อยากตื่นเลยนั่นแหละเรียกว่าติดสัมผัสยินดีในสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มนั่นมูนี่ก็เพราะมันหลงนะมันเข้าใจผิดไปการที่บุคคลจะมาขจัดความหลงเหล่านี้ออกไปก็ขจัดด้วยปัญญาวิปัสสนาอย่างที่ว่านั่นนะทำใจให้สงบผ่องใสแล้วก็ใช้ปัญญาวิจารดูสิ่งที่จิตใจมันเกาะมันคล้องมาแต่อเนกชาตินี้นะวิจารให้ถึงความจริงของมันเลยอย่างนี้มันก็หายสงสัยแล้วลงความเห็นเอาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายินดียินร้ายมันก็ลงความเห็นเอาอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะเมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความยินดียินร้ายเนี่ยมันจะระงับไปทันทีเลยก็หาไม่ได้แต่เมื่อมันลงความเห็นไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้สำรวมระวังจิตใจของตนเรื่อยไปใช้ปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้หลงไม่ให้ตื่นเต้นไปตามรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะให้กำหนดลงไปให้ถึงความจริงมันทุกครั้งเลยที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้นะพยายามพิจารณาให้มันถึงความจริงเรื่อยไปเมื่อพิจารณามันเห็นความจริงบ่อยๆเข้าไปความรู้ยิ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละพอตามันเห็นรูปเข้ามันก็กำหนดรู้ความจริงของรูปนั่นได้ทันทีมันไม่ทันวิตกวิจารณ์ว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามน่ารักจริงหนออะไรเนี่ยมันไม่ได้วิตกไปอย่างนั้นหรอกถือว่ารูปนี่ขี้ไล่น่าเกลียดน่าชังหนออย่างนี้มันไม่ได้วิตกไปหรอกเพราะอาศัยความรู้ยิ่งนั้นเป็นสักขีพยานเห็นชัดว่ารูปทั้งหมดนั้นน่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังอะไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้มันไม่มีอะไรยืนตัวอยู่ให้รักให้ชังตลอดไปได้หมายความว่าอย่างนั้นถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละไม่นานนะรูปนั่นก็แปรปวนไปเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้มีหลายเมียหลายผัวสำหรับคฤหัสถ์นะอ้าวพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานไปสักหน่อยหนึ่งรูปเนี่ยสำรุดไปแล้วผิวพรรณวันนะอันใดก็สูบซีดไปแล้วหนังก็เหี่ยวก็ยานไปอย่างนี้นะอะไรอะไรก็ทรุดโทรมไปเบื่อแล้ววะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปล่งปลั่งเข้าไปเกิดชอบใจเอาไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันเข้าเอาเลยอย่า

0: ร่างกันไปหาความสุขความสบายไม่ได้เลยก็เพราะราคะตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุมื้อนี้นะปัญญาเราต้องสอดส่องพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหลงความเมาเหล่านี้เมื่อมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่หลงไม่เมาแล้วบัดนี้นะมันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไปปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองให้มองอะไรก็มองถึงความจริงทุกครั้งไม่ได้ติดค้างอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านี้หนึ่งถ้าหากว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันก็ติดอยู่แค่สมมุตินั่นแหละจิตใจนี่นะโลกก็สมมุติอย่างไรก็หมุนไปตามความสมมุติของโลกนั่นแหละโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนี้น่ายินดีน่ารักน่าใคร่ก็รักก็ใคร่ไปตามสมมุติตินิยมของโลกนั้นโลกเขาสมมุติว่ารูปเสียงเหล่านี้น่าเกลียดน่าชังอ้าวจิตใจก็หลงเกลียดหลงชังไปตามสมมุติของเขานั่นแหละนี่นะมันติดอยู่ในสมมุติเนี่ยจิตนี่ให้พากันเข้าใจวันนี้การที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เพื่อจะลบล้างสมมุตินี่ออกจากดวงจิตนี่ให้เข้าใจกันเมื่อมันลบล้างสมมุติออกไปได้มันก็วิมุตติแบบนี้นะนั่นแหละคือหลุดพ้นจากสมมุตินั่นนะจิตใจนี่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมอันหนึ่งๆอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายออกไปจากกันเท่านี้แหละเมื่อจิตใจมันหลุดพ้นจากสมมุติอันนั้นแล้วนะมันก็เห็นไปตามเหตุปัจจัยมันอย่างนั้นสุดท้ายก็เห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีความจริงแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความจริงของชีวิตคือของอัตภาพร่างกายอันนี้นะแต่คนผู้ที่ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่สนใจไม่สนใจที่จะลงมือปฏิบัติทดลองดูอย่างที่ชี้แจงแนะนำสั่งสอนมาอย่างว่านี่แหละบางคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นของลึกซึ้งกิริยภาพมากตนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีอาจจะเห็นไปอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของลึกไม่ใช่เป็นของตื้นไม่ใช่เป็นของลึกจนว่าบุคคลไม่สามารถที่จะยังเห็นได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นของตื้นจนถึงกับว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรเลยก็สามารถเบื่อหน่ายได้รู้ได้เห็นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคนธรรมดาสามัญมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่ถึงความจริงมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบื่อไม่ได้เพราะว่าราคะตัณหาเนี่ยมันฉาบพาจิตใจอยู่มันถึงไม่เบื่อไม่หน่ายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี่เอาศีลมาชำระราคะโทสะโมหะอย่างหยาบนั่นให้มันเบาบางออกไปแล้วต่อนั้นก็เอาสมาธิวันนี้นะทำจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชำระราคะโทสะโมหะอย่างกลางนะให้มันเบาลงไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นบัดนี้มาชำระราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดนี่ให้มันเบาไปให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนานี้นี่พระบรมศาสดาของเราได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายน่ะน้อมเอามาปฏิบัติ ชำระจิตใจอันนี้เป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานี่นะถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำระให้ถึงขั้นละเอียดอย่างว่านั้นได้ก็ขอให้ชำระขั้นหยาบๆนี่นะให้มันดับไปให้ได้ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทำให้ราคะโทสะโมหะอย่างหยาบเนี่ยดับลงไปเมื่อกิเลสอย่างหยาบนี้ดับลงไปแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะมีศีล5บริสุทธิ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาวาทจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดแต่บุหรี่นี่ก็เว้นได้เลยผู้อบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุหรี่นี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวเลยไปทำลายตับทำลายปอดทำลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปเห็นนั่นนะคนผู้สูบบุหรี่จัดจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดพรสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอาบริโภคตั้งแต่อาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่เสียสิ่งใดที่มันเป็นโทษต่อร่างกายนี่อย่าเอามาบริโภคอย่างนี้แล้วนะมันก็จะมีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขให้พากันเข้าใจเมื่อมันหมดบุญวาสนาลงเมื่อใดนะมันถึงตายเองแบบนั้นนะแต่ถ้าหากว่าบุคคลนี่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหาอย่างที่ว่านี่นะรู้อำนาจแก่ความหลงความเมาเหล่านี้แล้วไปเอาสิ่งที่มีพิษมีโทษต่อร่างกายมาบริโภคเข้าไปอย่างนี้มันจะไปอายุยืนไปถึงอายุไขได้อย่างไรแล้วนั่นแหละถึงกรรมเวรแต่หนหลังไม่มีแต่ก็กรรมเวรที่ตนสร้างเอาในปัจจุบันเนี่ยมันตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเลยเพราะว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ง่ายนักต้องอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ให้มันถึงได้มาเป็นคนจึงได้มาประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าตนไม่ได้ทำบุญกุศลเพียงพอมาแต่ชาติก่อนแล้วมันจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี่เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนู่นอย่างนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่นั่นน่ะ เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวเองไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาฉุดจิตใจอันนี้ให้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้เลยเอ้าทำบาปหนักก็ไปตกนรกมันนี่พ้นจากนรกมาแล้วผมมาเกิดเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาไปมาไปประกอบกรรมชั่วใส่ตัวอีกแล้วเอาตายแล้วพอไปหมุนไปตกนรกอีกเนี่ยท่านเรียกว่าวงจรภาษาสมัยใหม่เขาอ่ะเขาเรียกว่าไปสู่ทุกข์ครบวงจรเลยอ่ะเป็นอย่างนั้น ว้นเสียแต่บุคคลผู้นั้นเกิดมาแล้วได้มาพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าท่านแนะนำสั่งสอนเอารู้สึกตัวได้อย่างนี้ก็มาละกรรมชั่วเหล่านั้นเสียมาบรรเทาราคะโทสะโมหะนี่ได้อย่างนี้แล้วก็มาประกอบกุศลความดีเข้าไปก็เลยได้บุญกุศลนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยทำให้เกิดเป็นคนดีคนดีขึ้นมามีอวัยวะร่างกายสมประกอบทุกส่วนเลยวะเนี่ยกรรมเวรแต่หนหลังมันหมดไปแล้วก็ได้สั่งได้ทำบุญกุศลในชาตินั่นแหละไว้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นตายจากความเป็นคนพิการนั้นเราไปเกิดเป็นคนดีแบบนี้นะมีตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีแบบนี้นะเอามาตั้งต้นสร้างบุญกุศลทำความดีกันไปไหมอันนี้ก็เป็นวงจรอีกแหละวงจรทางดีแบบนี้นะพ้นจากความเป็นมนุษย์นี่เมื่อบุญกุศลมากเข้าไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญหมดวาสนาจากเทวดาก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญบารมีอีกสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวนะอย่างนี้แหละมีแต่บุญกุศลติดตัวแล้วก็ให้เที่ยวเกิดอยู่บนสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญบารมีอยู่ในมนุษย์นี่แหละมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็มาทำบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีกบุญกุศลบารมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนี่อันนี้ก็เป็นวงจรนี่แหละนี่วงจรฝ่ายกุศลนะถ้าหากว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัติ8บัดนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมแบบนี้นะนั่นแหละหมดอานิสงส์แห่งเกิดเป็นพรหมเอาก็กลับมาเกิดมนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกอย่างนี้แหละสร้างไปสร้างมาบุญบารมีมันเต็มขั้นไหนอะแล้วอย่างนี้นะมันก็ให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมในขั้นนั้นนะเช่นอย่างว่าโสดาปัตติผลอย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลทีเดียวได้เพราะบุญยังไม่เต็มขั้นนั้นบุญกุศลมันเต็มขั้นโสดาบันก็ได้บรรลุโสดาบันอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะในตำราท่านก็ยังกล่าวว่าอยู่เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงได้บรรลุโสดาบันกันเยอะบางคนก็ได้บรรลุโสดาบันไปอย่างนั้นจนตลอดหมดอายุสังขารไม่สามารถจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปได้ก่อน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

0: ราพยศในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์เจริญวัยแล้วเราเรียนไตรเพศและสรรพศิลปวิทยาในเมืองตักศิลาครั้นบิดามารดาล่วงลับไปก็บวชเป็นดาบสทำอภิญญาและสมาบทให้เกิดแล้วพำนักอยู่ในป่าหิมพานต์วันหนึ่งพระดาบสเข้าไปสู่ชนบทเพื่อบริโภครสเปรี้ยวๆเค็มๆบรรลุถึงพระนครพาราณสีอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานรุ่งเช้านุ่งห่มเรียบร้อยแล้วเข้าสู่พระนครเพื่อภิกษาเดินไปถึงพระลานหลวงพระราชากำลังทอดพระเนตรทางช่องพระแกทรงเห็นท่านแล้วทรงเลื่อมใสในอิริยาบถจึงรับสั่งให้อำมาตย์ผู้หนึ่งไปนิมนต์พระดาบสมาอำมาตย์ไปหาพระดาบสไหว้แล้วรับภาชนะใส่ภิกษาจากมือพระดาบสกราบเรียนว่า
1: ข้าแต่พระคุณท่านผู้เจริญพระราชารับสั่งนิมนต์พระคุณเจ้า
0: เราไม่ใช่นักบวชประจำราชสำนักเป็นนักบวชอยู่ป่าหิมพานต์อมาตย์ไปกราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาตรัสว่าดาบสอื่นที่เป็นผู้ใกล้ชิดของเราไม่มีจงนิมนต์ท่านมาเถิดอมาตย์ก็ไปไหว้พระดาบสทูลอ้อนวอนนิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชวังจนได้พระราชาประนมกรเคารพพระดาบสแล้วอาราธนาให้นั่งเหนือบัลลังก์ทองภายใต้สเวตฉัตรให้ฉันโภชนามีรสเลิศต่างๆที่เขาจัดไว้เพื่อพระองค์แล้วรับสั่งถามว่า
1: พระคุณเจ้าอยู่ที่ไหน
0: อาตมาอยู่ป่าหิมพานต
1: ์แล้วบัดนี้พระคุณเจ้าจะไปไหน
0: อาตมากำลังสอดส่องเสนาสนะที่เหมาะสมแก่ฤดูฝน
1: ถ้าเช่นนั้นนิมนต์อยู่ในอุทยานของพวกโยมเถิด
0: เมื่อพระราชาเสวยเสร็จแล้วทรงพาพระดาบสไปสู่อุทยานรับสั่งให้สร้างบรรณศาลาให้กระทําที่พักค้างคืนและที่พักกลางวันทรงถวายบริขารสำหรับบรรพชิตทรงมอบหมายให้คนเฝ้าอุทยานดูแลแล้วเสด็จกลับพระนครจำเดิมแต่นั้นพระดาบสก็อยู่ในอุทยานพระราชาก็เสด็จไปหาท่านทุกวันพระราชาทรงมีพระโอรสนามว่าพุทธกุมารเป็นผู้มีสันดานดุร้ายหยาบคายพระราชาและพระประยุรญาติทั้งหลายตาก็ไม่สามารถจะฝึกหัดอบรมเธอได้พวกอมาตย์ก็ดีพวกพราหมณ์และคหบดีก็ดีแม้จะร่วมกันว่ากล่าวอย่างขุ่นแค้นว่า
1: ข้าแต่เจ้านายท่านอย่าได้ทำอย่างนี้เลยท่านไม่น่าจะทำอย่างนี้
0: ก็มีสามารถจะให้เธอเชื่อถือถ้อยคำได้พระราชาดำริว่ายกเว้นพระดาบสผู้ทรงศีลเสียแล้วคงไม่มีผู้อื่นที่จะชื่อว่าสามารถทรมานกุมารนี้ได้ท้าวเธอทรงพาพระกุมารไปสำนักพระดาบสรับสั่งว่า
1: พระคุณเจ้าผู้เจริญกุมารนี้ดุร้ายหยาบคายพวกข้าพเจ้าไม่สามารถจะอบรมฝึกสอนเธอได้พระคุณเจ้าโปรดหาอุบายสักอย่างหนึ่งอบรมเธอให้ด้วยเถิด
0: ทรงมอบพระกุมารแด่พระดาบสแล้วเสด็จหลีกไปพระดาบสชวนพระกุมารเที่ยวไปในอุทยานเห็นหน่อต้นสะเดาต้นหนึ่งเพิ่งมีใบสองสามใบเท่านั้นคือแตกออกข้างละหนึ่งใบจึงกล่าวกับพระกุมารว่าเธอจงเคี้ยวกินใบของหน่อสะเดานั้นแล้วทราบรสไว้เถิดพระกุมารทรงเคี้ยวใบสะเดาใบหนึ่งเมื่อรู้รสแล้วทรงรีบถ่มทิ้งที่แผ่นดินพร้อมทั้งเสมหะพระดาบสกล่าวว่าเป็นอย่างไรเล่าเ
1: ฮ้ยต้นไม้นี่เปรียบเสมือนยาพิษร้ายแรงในบัดนี้ทีเดียวถ้าเจริญเติบโตขึ้นคงจะฆ่ามนุษย์ที่เป็นอันมาก
0: พรางทรงถอนต้นสะเดานั้นแล้วขยี้จนแหลกด้วยพระหัตถ์พระดาบสกล่าวว่าเรากล่าวถึงหน่อสะเดานี้ว่าแม่ต้นจะเล็กมันยังขมถึงเพียงนี้เมื่อมันโตจักเป็นอย่างไรอาศัยมันแล้วจะมีความเจริญมาแต่ที่ไหนแล้วถอนขยี้ทิ้งไปเธอปฏิบัติในหน่อสะเดานี้ฉันใด แม้ชาวแว่นแคว้นของเธอก็ฉันนั้นจักพากันกล่าวว่าพระกุมารนี้ยังเป็นเด็กอยู่ยังดุร้ายหยาบคายอย่างนี้เมื่อเจริญเติบโตครองราชสมบัติจักทำอย่างไรกันเล่าที่ไหนพวกเราจักอาศัยเธอพากันจำเริญได้แล้วไม่ยอมถวายราชสมบัติอันเป็นของแห่งตระกูลของเธอจักถอดถอนเธอเสียเหมือนหน่อสะเดาแล้วขับไล่ออกไปเสียจากแว่นแคว้นเพราะฉะนั้นเธอจงละเว้นความเป็นคนดุร้ายหยาบคายอันเปรียบเหมือนต้นสะเดาเสียจงถึงพร้อมด้วยความอดทนความเมตตาและความเอื้อเฟื้อตั้งแต่

ด้วยความอดทนความเมตตาและความเอื้อเฟื้อดำรงอยู่ในโอวาทของพระดาบสครั้นพระชนกล่วงลับไปแล้วก็ได้ครองราชสมบัติคนที่ดุร้ายหยาบคายชอบข่มเหงรังแกคนอื่นย่อมไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม่ของพ่อแม่ของเขาแม่ของพี่น้องของเขาแม่ของบุตรภรรยาหรือสามีของเขาแม่ของญาติมิตรของเขาดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นเลยแม่คนดีๆเมื่อถูกความโกรธครอบงำแล้วก็กลายเป็นคนที่ดุร้ายหน้าหวาดหวั่นเปรียบเสมือนอสรพิษที่กำลังเลื้อยมากัดคนเปรียบเหมือนโจรที่มุ่งแต่จะปล้นฆ่าผู้อื่นเปรียบเหมือน

0: แต่จะปล้นฆ่าผู้อื่นเปรียบเหมือนยักษ์มารที่ดุร้ายกินคนควรหรือที่เราจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ความโกรธครอบงำแล้วทำตนให้ต่ำเป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นๆถึงเพียงนั้นเกิดเป็นมนุษย์ดีๆแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจกลับไปชอบทำตัวต่ำๆเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นโจรบ้างเป็นยักษ์มารบ้างกล้าประพฤติสิ่งที่น่าละอายได้อย่างหน้าตาเฉยไม่ละอายทำลายความเป็นมนุษย์ของตนเองให้หมดไปด้วยการปล่อยตัวให้เป็นทาสของความโกรธคนมักโกรธแม้จะตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามก็ยังคงมีผิวพรรณเศร้าหมองไม่น่าดูอยู่นั่นเองแม้หน้าตาอันสวยงามดังพระจันทร์วันเพ็ญของเขาก็จะกลายเป็นเหมือนดอกบัวที่แห้งเหี่ยวเพราะถูกไฟหล่นผู้ที่ตายด้วยอำนาจความโกรธย่อมไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโรคมากตั้งแต่แรกเกิดทีเดียวทำให้ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมาน
1: หมาใดร้ายขบกัดหรือเห่าหอนเราอย่าย้อนขบกัดหมามันน่าขันอันคนชั่วใจโหดก็เช่นกันจงหลีกมันอย่าถึง

มีร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยอุปมาเป็นบ้านที่กำลังไหม้ไฟเพราะการเกิดแก่เจ็บตายบัดนี้ไฟกำลังไหม้บ้านเรือนเราอยู่เสมอตลอดเวลาผู้มีสติผู้มีปัญญานำสมบัติอันมีค่าค่อยๆขนออกจากบ้านที่กำลังไหม้ไฟอยู่นี้สมบัติอันมีค่านั้นก็คือการกระทำคุณงามความดีสร้างบุญกุศลความดีที่ทำลงไปแล้วอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีวันสูญหายจงจำใส่ใจไว้ไม่มีสิ่งใดที่ไหนที่จะนำทางชีวิตของเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นพวกเราทุกคนเมื่อจะรักการภาวนาธรรมก็ต้องดูเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้านี้ให้เป็นแนวทางน้อมไว้เป็นสรณะการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยปัญญาภายในเป็นดวงธรรมอันสว่างสวยนี้จึงจะรู้แจ้งในธรรมนั้นๆจงรีบขวนขวายพยายามอย่าประมาททอดทิ้งเป็นอันขาดพระธรรมคำสอนหลวงปู่พระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยตลอดทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเคารพและก็ขอความเจริญใน

ธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลอุตส่าห์พยายามมุ่งมั่นมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปนี้หาความสุขทุกคนเอามือลงก็ได้แล้วก็หาความสุขให้ตัวก่อนด้วยการจัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับมัธยาสัยคนเราไม่เท่ากันบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์จะให้ทำเหมือนกันตามระเบียบจริงๆก็คงไม่ได้แต่เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสุขภาพพลานามัยของตัวเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจตั้งใจฟังที่เราเรียกกันว่าฟังธรรมการฟังธรรมถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็แล้วก็ฟังด้วยแล้วก็ทำด้วยฟังกับทำมันคนละเรื่องฟังนี่ใช้หูฟังธรรมนี้ใช้ใจตั้งธรรมทำใจทำใจให้มันนิ่งๆทำใจให้สงบทำยังไงใจถึงจะนิ่งทำอย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้เป็นคืนสำคัญเป็นคืนนัดหมายแต่ไม่ได้นัดกับใครนัดกับตัวเองว่าวันพระจะมารักษาโอโบสถและก่อนจะมารักษาโอโบสถก็คิดว่าจะไปรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานมีทุกอย่างเครื่องอำนวยการปฏิบัติเช่นมีสถานที่เหมาะสมมีสีแสงเสียงเหมาะสมมีครูมีอาจารย์ช่วยอบรมเป็นกัลยาณมิตรและก็มีสมาชิกเพื่อนปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันเองจึงเลือกมาวัดสังฆทานในอันหนึ่งคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะเป็นที่ถูกกับจริตของโยมมากตรงที่ว่ามาแล้วได้ทำเต็มที่เต็มกำลังที่ตั้งใจชอบฟังธรรมก็มีธรรมให้ฟังชอบนั่งสมาธิก็มีเพื่อนนั่งสมาธิ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ก็รู้ว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมที่กำหนดหมายไม่มีใครบังคับแต่เป็นเพราะความศรัทธาต้องการจะอยู่ตลอดคืนคือไม่นั่งคือไม่นอนนั่งฟังนั่งฟังแล้วจะหนีความง่วงพ้นไหมเนี่ยเพราะเคยนอนอยู่เป็นประจำก็คิดว่าง่วงฉันก็รู้ว่ามันง่วงแต่ไม่นอนถ้ามันจะหลับก็ไม่ว่าแต่ให้นั่งหลับไม่นอนเพราะในสัจฉิคือนั่งการนั่งแบบนี้มันเป็นทุดงชนิดหนึ่งพุทธเจ้าวางแผนว่าเป็นจริยวัตรพิเศษสำหรับการที่จะเอาชนะกิเลสชนะความง่วงชนะความขี้เกียจชนะความโลเลตลอดถึงชนะความโกรธอะไรสารพัดจะเอาชนะมันโกรธเขาช่างมันไม่ว่าแต่จะไม่ทำตามที่มันโกรธจะไม่พูดตามที่มันโกรธแต่ความคิดที่จะโกรธห้ามยังไม่ได้กำลังไม่พอแต่ห้ามได้ที่จะไม่ทำตามความโกรธห้ามได้ทนไงแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปอีกคือฝึกให้ทนถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกมันโกรธหาวิธีแก้ลึกลงไปว่าแม้ความรู้สึกโกรธก็จะไม่ให้มันโกรธจะหาวิธีป้องกันถึงมันโกรธก็จะหาวิธีลบล้างให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาความวุ่นสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมาปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าจริยวัตรพิเศษคือทุดงชนิดหนึ่งเนี่ยทุดงจริยวัตรพิเศษนั่งไม่ใช่นั่งเฉพาะโยมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่ๆหรือบางทีก็พระที่บวชเก่าหลายพรรษาเป็นสิบพรรษาแล้วท่านยังสมาทานจริยวัตรพิเศษในรูปแบบต่างๆบางองค์ก็นั่งไม่นอนเลยไม่นอนเพราะที่ไม่นอนถามว่าทำไมถึงไม่นอนนึกถึงตัวเองอายุมากแล้วท่านบอกอายุมากแล้วโมตนอนหลับไหลเมื่อไรถึงจะเอาชนะกิเลสได้ยังไม่นอนรีบเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็จะสู้จะทนสู้จนกระทั่งตาบวมตาแฉะเพราะไม่ได้นอนน้ำตาไหลปวดหมอเขาเอายามารักษาให้หมอเก่งกาจนะรู้ว่าท่านป่วยก็เอายามารักษาให้พอได้ยามาหมอก็สั่งว่ายานี้เป็นยารักษาตาแต่ต้องหยอดทางจมูกหยอดทางตาไม่ได้ยานี้ต้องหยอดทางจมูกแล้วก็ต้องนอนด้วยหมอไม่รู้ว่าพระองค์นี้ไม่นอนแล้วต้องนอนด้วยถึงจะหยอดได้ท่านได้ยามาแล้วก็นั่งคิดเราตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่นอนนี่ก็ตามันแฉะหมอเขาก็ทำตามวิชาการของหม
ว่าถ้าหากว่านอนและจะรักษาหยอดเพียงสองครั้งก็หายแล้วแต่มันขัดกับสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่นอนถ้าเรานอนเราก็เสียสัจจะถ้าเราเสียสัจจะธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจถามว่าเอายังไงดีท่านเอายังไงดีจะเห็นกับชีวิตตาบอดตาแฉะรักษาให้มันหายด้วยการนอนเหรอเรานอนมันนานแล้วนอนมาหลายภพนอนมาหลายชาติแล้วแต่หากว่าเรายังไม่สามารถดับกิเลสตัณหาพวกนี้ได้เราก็จะต้องนอนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่ารักษาควบคุมความทุกข์เอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะอะไรถึงไม่จบความทุกข์จะต้องแก้ด้วยธรรมะคือปัญญาที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ปัญญาเท่านั้นทั้งกันทั้งแก้คือแก้อะไรแก้ทุกข์ต้องเอาปัญญาไปกั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องกั้นด้วยปัญญาเท่านั้นกระแสพวกกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นกิเลสที่มาของกิเลสความโกรธที่มาของกิเลสความโลภเป็นที่มาของกิเลสความหลงเป็นที่มาของกิเลสสารพัดละเพทุกอย่างมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาดับกิเลสไม่ได้อย่าหมายเลยว่าทุกข์จะหมดเพราะทุกข์มันมากับกิเลสทุกข์เป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างกิเลสเป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเอ็นสร้างกระดูกสั่งตับไตพังผืดปอดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำตาลน้ำมันน้ำมูกไข่ข้อ32เรื่องกิเลสเป็นตัวสร้างทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปความทุกข์ที่หมดไปให้ความแก่หมดไปให้ความเจ็บหมดไปความตายหมดไปให้ความโศกเศร้าสิ้นไปความคับแค้นใจเสียหายพวกนี้หมดไปก็ต้องดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสังขารนี้ถ้าหากว่าฆ่ากิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปได้ผมก็เกิดไม่ได้ขนก็เกิดไม่ได้หนังเนื้อกระดูกตับไตก็เกิดไม่ได้แล้วความแก่มันจะอาศัยอะไรอยู่ถ้าไม่มีผมขนเล็บฟันอาการ32เนี่ยความแก่มันจะมาอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีอาการ32ที่นั่งอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วความเจ็บมันจะมาอยู่อาศัยอะไรอยู่เวลาเจ็บมันก็เจ็บที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันเวลาแก่ก็แก่ที่ผมที่เล็บที่ฟันที่อาการ32นี้ทั้งหมดเลยที่สุดแม้แต่กระทั่งตายก็เช่นเดียวกันตายก็ตายเพราะผมขนเล็บฟันที่มันเกิดก่อขึ้นมาหมดเวลาของมันมันก็ตายไปแต่ยังมีผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นรูปเป็นนามปัญจขันธ์อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นและที่มันเกิดนี้เพราะกิเลสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูกิเลสก็แล้วกันพระเจ้าพระองค์นี้ท่านบอกว่าถ้าหากเราฆ่ากิเลสไม่ได้ความมุ่งหมายจากการบวชที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็สำเร็จหมายความว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือละลายความทุกข์ให้สิ้นไปหมดเลยที่ว่าถึงนิพพานนิพพานนั่นนะนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีแต่สงบเย็นเย็นสงบเย็น
นิพพานรออยู่แล้วรอใคร

ไงรู้ไหมรอคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสอันนิพพานรออยู่แล้วถึงทุกคนเลยแต่ถ้าคนยังไม่สิ้นกิเลสแม้จะอยู่ใกล้ๆยังไงก็เย็นไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวร้อนพุทธเจ้าสอนราคะคีนาโทสะคีนาโมหะคีนาอคิแปลว่าไฟราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟนี่ตัวกิเลสที่ก่อทุกข์ก่อผมก่อขนก่อเล็บว่าไปถึงตัณหาอะไรไปหมดเลยโยมลองหลับตานึกดูสิที่เราทั้งหลายได้รูปนามผมขนเล็บฟันเริ่มต้นมาจากอะไรนึกคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครนะสาเหตุที่ได้มาจากอะไรที่ได้ผมขนเล็บฟันมาเป็นรูปกายนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นตัวก่อเรื่องทุกคนตอบได้ 100% หมดเลยแต่คิดลึกๆซึ้งๆเข้าไปจริงๆเห็นว่าอ๋อใช่แล้วกิเลสตัณหาแน่นอนแต่มามีกิเลสไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้ผมเกิดไม่ได้ขนเกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงก็เกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงเป็นที่อาศัยของแก่เป็นที่อาศัยของเจ็บเป็นที่อาศัยของตายเป็นที่อาศัยของที่มาของความโศกเศร้าคือความรู้สึกในใจที่มันมีกิเลสแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายมั่งเพราะคับแค้นมั่งไม่ชอบมั่งโอ้ทุกข์ทั้งหมดเลยพระองค์นี้คิดละเอียดเลยนะไม่บอกชื่อว่าพระก็แล้วกันแต่คิดละเอียดเลยโอ้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์พระหนุ่มๆเขานอนไม่เป็นไรหรอกเขายังมีเวลามากแข็งแรงแต่เรานี่สิอายุมากกำลังน้อยแก่เท่ามัวทะเลถลายอยู่มัวหลับไหลนอนหลับอยู่เมื่อไรเราจะชนะกิเลสได้เดี๋ยวก็ตายเปล่าอีกไม่ชนะอย่านอนเลยเลยบอกกับตัวเองว่าอย่านอนเลยตัดสินใจบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกก็แตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดแม้แต่เนื้อหนังมังสาร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกันเป็นกายกลุ่มอาการ32ก็จงละลายหายสูญไปเถิดข้าพเจ้าจะรักษาธรรมจะรักษาธรรมมือรักษาอะไรของท่านสัจจะไงเห็นไหมพระเจ้าว่าไม่นอนเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกจะหมดเรี่ยวหมดแรงยังไงก็ตามถ้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ไม่นอนพุทธเจ้าเหมือนกันตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกแม้แต่จะต้องสลบล่มตายอยู่ใต้ต้นโพนี้ถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกหนีโยมลองมาเปรียบเทียบพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระที่กำลังเล่าถึงว่าท่านตาเสียเพราะไม่นอนแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราโยมคิดไหมว่าที่โยมตัดสินใจวัดสังฆทานเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเพราะวัดสังฆทานมีกฎกติกาที่เข้มแข็งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูง

เครียดนะเคร่งแต่ไม่เครียดนะเครียดไม่เอาเอาแต่เคร่งอย่างเดียวแต่เครียดไม่เอาเครียดมันไม่ใช่ดีเอาแค่เคร่งไม่ต้องถึงเครียดพระองค์นี้ตัดสินใจไม่จอดยาหยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนหยอดทางตาไม่ใส่จมูกเพราะหยอดทางจมูกมันเข้าไปไม่ได้มันนั่งอยู่เช้าก็ไปบิณฑบาตอีกหมอก็ดักคอยถามอยู่ว่าหลวงพ่อเป็นไงมั่งหยอดยาแล้วก็มันยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันหยอดไม่ถูกที่อ่ะก็บอกว่ายังเจ็บอยู่บาตกรองหมอก็ถามว่าเอ้ายานี่วิเศษนะนึกในใจหมอนึกในใจโอ้ยานี่วิเศษนะหยอดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะแต่นี่ทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยถามพระว่าพระคุณเจ้าเวลาหยอดทางจมูกหรือหยอดทางตาแล้วนอนหยอดหรือเปล่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หมอบอกขั้นตอนที่หมอบอกหมอก็จะเชื่อทีนี้ท่านไม่พูดอ่ะพอบอกว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดหรือยังไงท่านเฉยหมอแปลกใจเพราะหมอเชื่อในฤทธิ์ของยามากจนต้องแปลกใจไปดูพอไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่เดินก็ที่นั่งไม่มีที่นอนเลยก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อนี่แกไม่ได้นอนหยอดเพราะไม่มีที่นอนหมอก็เลยเตือนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่นอนหยอดยานี่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาเยอะนะหลวงพ่อนะเวลาตาเจ็บหลวงพ่อปฏิบัติก็ยากนอนเนี่ยหลวงพ่อหยอดได้หายซะแล้วเมื่อหายสุขภาพตาก็จะดีการปฏิบัติก็จะได้ผลหลวงพ่อหยอดยานี้ถ้าหากว่าได้นอนหยอดมันยังนะหายแน่มันรักษาหายมามากแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหมอถามว่ายังไงวะบาศกจะลองคิดดูก่อนปรึกษาดูก่อนท่านว่างั้นนะจะปรึกษาดูก่อนหมอก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งแกนึกอยู่แล้วที่ปรึกษาของแกมีอยู่แล้วนึกในใจว่าการปรึกษาของแกไม่ได้ปรึกษาคนนอกแต่ปรึกษาคนในคนในคืออะไรคนในคือความรู้สึกความตั้งใจกำหนดหมายชัดเจนคนในคนในในทีนี้คือกรัชกายโยมเข้าใจนะกรัชกายหมายถึงกายที่นั่งอยู่นั่นแหละโยมเชื่อไหมกายที่นั่งอยู่มันมีสองอันนะกายนอกเนี่ยมันเป็นกายหยาบมองไปก็เห็นมองกระตาก็เห็นแต่อีกกายหนึ่งกายในเนี่ยพอไม่เห็นหรอกแต่มันรู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตานี้ไปมองรูปพอตามองรูปมันมีอะไรที่ไปสร้างเรื่องระหว่างตากับรูปให้เกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกชอบและความรู้สึกชังความรู้สึกชอบความรู้สึกชังมีอยู่ในตัวโยมทุกคนไหมแล้วความรู้สึกชอบโยมเห็นตัวมันไหมความรู้สึกชังเห็นตัวมันไหมแต่โยมก็บอกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไหมมีเจ้าข้าใช่แล้วนั่นแหละตัวในที่พระองค์นี้บอกว่าจะปรึกษากรัชกายก็หมายถึงตัวในนี่แหละพอหมอกลับไปท่านก็นั่งดูก่อนปาริตะหมอเขาบอกว่า
ให้นอนหยอดยาแล้วตาจะหายก็เมื่อตาหายร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังมีมากแต่ปริตะท่านได้ตั้งสัจจะไว้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าตลอดเวลาปฏิบัตินี้จะเดินยืนนั่งแต่ไม่มีนอนท่านจะนอนไหมนอนหยอดยาไหมสังสารวัฏที่ท่านเกิดตายทุกข์ยากลำบากนี้มีประมาณมากมายไม่รู้เท่าไรแล้วเกิดตายจนชินแล้วเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าเสียใจจนชินนับไม่หวั่นไหวแล้วของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแสนกำนดของท่าน 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับนับชาติเกิดตายโดยประมาณไม่ได้เอามาคำนวณไม่ได้หรอกมันนานเหลือเกินแล้วท่านล่ะท่านก็บอกอย่างนี้ท่านจะไม่รีบเร่งเพื่อที่จะขจัดกิเลสที่มันมีอยู่นี่ให้เหือดแห้งไปให้หมดเรื่องหมดราวไปเหรอท่านตายมาจนชินแล้วเกิดจนชินแล้วตายจนชินแล้วท่านจะเห็นแก่ตาดีหรือจะเห็นแก่ทำดีแต่ท่านเห็นแก่ตาท่านก็เอายาหยอดตานอนหยอดตาก็หายแต่เกิดแก่เจ็บตายของเจ้ายาวยืดไม่มีกำหนดแต่ถ้าหากว่าท่านถือสัจจะเอาธรรมะก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้งร่างกายจะไปไหนก็แล้วแต่มันเพราะมันเกิดแล้วตายแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนชินชาแล้วเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็การเกิดเบื่อหน่ายก็การแก่เบื่อหน่ายก็การเจ็บเบื่อหน่ายก็การตายที่ไร้สาระมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นมีแต่อะไรสารพัดตลอดเป็นหน้าเบื่อหน่ายคนเราเนี่ยต่างหากปัญญามันคิดได้มันเกิดมองทะลุปลุกปลงเป็นอย่างนี้มันก็เห็นนะแม้ตมานี้ก็ยังได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคงคิดได้เหมือนอย่างครับพระองค์เนี้ยท่านก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดปาริตะทำไมท่านยังประมาทอยู่อย่าช้าอย่ารอรีบเร่งทำให้มากที่สุดจะเสร็จหรือไม่เสร็จขอให้ทำได้ตามสัจจะที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายคือทำให้เสร็จคิดว่าอย่างนั้นและการที่ไม่นอนแล้วเป็นการรีบเร่งทำมากเพื่อจะเอาชนะการเวลาว่าให้มันเสร็จก่อนให้ฆ่ากิเลสตายซะก่อนที่แกจะดับไปแกคิดอย่างนั้นอีกวันหมอเขาก็ถามอีกหมอก็มาดูอีกว่าไงหลวงพ่อเห็นตาต่างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหมอไม่ได้เขาคนไข้ไม่เชื่อหมอก็บอกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่ออย่าบอกกับใครๆนะว่าผมเป็นหมอมารักษาตายหลวงพ่อนะผมไม่รักษาแล้วเสียชื่อยาดีแสนดียังไงหลวงพ่อไม่ทำตามก็รักษาไม่ได้แล้วก็ยาก็ไม่ต้องหยอดหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าผมมารักษานะผมทิ้งแล้วพอหมอกลับไปเท่านั้นแหละปาริตะได้ยินไหมเขาทิ้งเจ้าแล้วหมอเขาทิ้งแล้วท่านแน่นอนต่อการที่มีตาบอดหรือไม่อาจจะตายไปเลยอย่าช้าอย่ามัวช้าอยู่รีบเร่งท่านก็เร่งจริงๆอะนะ
ไม่หลับไม่นอนได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่ทำไมรู้ไหมภาวนากายของเรานี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันตังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจินังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมองทีตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมมันมีหนังหุ้มอยู่ไหมภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรอยู่มีความสวยอยู่ไหมมีความน่ารักอยู่ไหมมีความหอมอยู่บ้างไหมนี่ดูอย่างนี้ที่เขาแล้วก็มองดูพิจารณาดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาดูนะดูด้วยความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นถ้าความรู้สึกไปรู้สึกนึกคิดกำหนดอยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายถ้าความรู้สึกกำหนดนึกคิดไปอยู่บ้านใจก็ไปอยู่บ้านถ้าหากว่าใจอยู่บ้านแล้วกายนั่งอยู่ตรงนี้กายกับใจอยู่คนละที่เขาเรียกว่าวุ่นความวุ่นใจวุ่นคือใจไม่สงบใจแบบนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนเด็กซนเด็กมีบ้านแต่มันไม่อยู่บ้านมันไปเที่ยวนอกบ้านได้ไปเที่ยวนอกบ้านมันก็ไปเจออะไรอะไรที่นอกบ้านมากมายเยอะแยะตามอารมณ์ที่มันไปมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนร้ายมีทั้งลงเล่ามีทั้งโรงการพนันสารพัดตะละเพเด็กที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทมันก็ไปชอบมันมีสิทธิ์ที่จะไปชอบมันชอบตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นผลสุดท้ายผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เอาเรื่องเก่ากลับบ้านนานๆมาทีไรก็มีแต่เรื่องมีคนก็พูดประจานกล่าวขานกันวันอย่างนั้นอย่างนี้มันลูกใครนี่แต่มาไม่ได้ว่าโยมนะเปรียบเทียบว่าเด็กซนไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เนี่ยมันไปสร้างเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็นำเรื่องกลับมาบ้านสร้างปัญหาให้กับบ้านครอบครัวก็มีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเดือดร้อนชั้นใดจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสพาไปกายนี้เป็นบ้านของจิตเป็นถ้ำของที่อยู่ของจิตถ้าจิตมันอยู่ในบ้านอยู่ในกายจิตมันอยู่ที่ถ้ำในคือกายนี้เขาเรียกว่าจิตเชื่อฟังจิตถูกรักษาจิตถูกควบคุมจิตถูกปกครองแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ธรรมภายในอันนี้ก็เรียกว่าจิตสุกซนจิตอันธพาลเกเรมันไปดูชอบรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปมันชอบเสียงมันไปอยู่ที่เสียงมันชอบกลิ่นมันไปอยู่ที่กลิ่นมันชอบรสมันก็ไปอยู่ที่รสไม่ใช่รสยนต์นะรสหวานรสเปรี้ยวมันชอบเย็นชอบร้อนมันก็ไปอยู่กับที่เย็นที่ร้อนมาอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นแล้วมันก็ไป

เหนื่อยอยู่ก็เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสติดสารพัดติดนำเรื่องร้ายเข้ามาสู่ความรู้สึกคือใจวุ่นจิตมาก็บอกแล้วว่าใจวุ่นเป็นบาปใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปที่ว่าใจวุ่นน่ะคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายนี้ไปอยู่ข้างนอกไปคิดไรสารพัดตะละเพเปรียบเหมือนเด็กซนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกคือจิตมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกมันวิ่งซนก็ซนจริงแต่มันซนอยู่ในกายนี้เหมือนคนซนอยู่ในบ้านสนจริงแต่มันสนอยู่ในบ้านมันไม่สนออกไปนอกบ้านไม่ค่อยมีเรื่องไม่มากโยมปล่อยให้จิตของโยมสนอยู่ในกายนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าว่าไปหมดทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะได้32เรื่อง32เรื่องมันอยู่ในหมดเลยเห็นไหมผมก็อยู่ข้างในขนก็อยู่ข้างในตับไตไส้พุงอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปไหนอย่าไปนะลูกน้ำก็ไม่ไปอ่านหนังสือนะลูกน้ำก็อ่านกินข้าวซะนะลูกนะอาบน้ำเถอะนะได้เวลานอนซะนะลูกนะเงียบเรียบร้อยบ้านนั้นสงบไม่มีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อฟังออกไปสร้างเรื่องเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของการปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเห็นหลวงพ่ออาจารย์แกก็กล่าวอย่างเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิอะไรนะมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิที่ว่านี่ก็คือผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ารวมสรุปแล้วคือรูปที่เรียกกันว่ารูปกายจิตที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นเส้นทางออกจากทุกข์เขาก็อยู่ภายข้างในเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็อยู่กับกายภายในสุดท้ายเขาก็จะมาอยู่กับการที่ถูกเสี่ยมสอนการที่ถูกควบคุมโดยลักษณะของการกระทำสามประการที่ตมาพูดแล้วก็ต้องซ้ำนะโยมนะเรื่องนี้ทำไมซ้ำไม่ได้ยิ่งซ้ำก็ยิ่งดีอาตาปีสัมปชานโนสติมานี่เป็นตัวสอนจิตเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวควบคุมจิตไม่ใช่เรามีไหมความเพียรที่กำหนดอยู่ที่กายภายในเนี่ยบาปไม่เกิดแต่บุญเกิดเพราะอะไรสงบสงบเป็นบุญไงว่างไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องรูปไม่มีเรื่องเสียงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องรสไม่มีเรื่องสัมผัสใดๆที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านมันอยู่แต่ผมขนเล็บฟันอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไปถึงปลายเท้าก็จากปลายเท้าหนังขึ้นมาดูนอกดูในอยู่ภายในล้วนแล้วอยู่กับของจริงทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกเคยก็ไม่มีลูกสะใภ้ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยมันอยู่นิ่งนิ่งอยู่ในกายถึงเป็นบ้านของจิตมันเด็กที่ไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่มีเรื่องสงบไหมบ้านนั้นอะจิตนี้ก็เหมือนกันที่เรามีปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาตรงไหนก็แล้วแต่นะปัญหาไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นอาศัยก่อจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ไปซุกซนหมุนวายหลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกอดีตอนาคตมันอยู่นิ่งๆโยมจะรู้หรือไม่ว่าที่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆอะอะไรควบคุมเขาอยู่เด็กที่อยู่นิ่งๆก็เชื่อพ่อแม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพ่อแม่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆเฉยๆอยู่ภายในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกกายไม่ออกนอกธรรมไม่ซุกซนเพราะมีผู้ควบคุมคือสติสัมปชัญญะนี่ไงอาตาปีสติมาสัมปชาโนคอยตักเตือนสกิดอยู่เรื่อยเสมอๆอย่าไปนะผมนะแล้วก็ขนนะแล้วก็เล็บนะแล้วก็ฟันนะมองสิผมเป็นยังไงความจริงของผมเป็นยังไงมองสิขนเป็นยังไงลักษณะท่าทางของขนเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของขนเป็นยังไงมีสีมีกลิ่นยังไงขนมองสิสังเกตดูสิว่าหนังเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของหนังเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงกลิ่นมีกลิ่นเป็นยังไงแล้วมองไปข้างในลึกๆอีกสิมองเข้าไปลึกๆถึงตับไตไส้พุงไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดมองทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วก็สังเกตด้วยมองลองสังเกตดูนะสังเกตไส้ที่มันอยู่ยังไงเคยเห็นไส้หมูไหมเคยเห็นไส้ไก่ไหมนั่นแหละไส้เหมือนกันอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหาความน่ารักได้ไหมหาความหอมได้ไหมสวยไหมเมื่อดูเข้าไปจนชัดเจนจากธรรมชาติธาตุแท้เข้ามาจริงๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาและความรู้สึกใหม่นั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ดูท่าทีของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้เองเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัตตังจะลองยี่อย่างนี้เองเหรอหน้าเพลิดเพลินนักเหรอหอมนักเหรอลุ่มหลงขนาดไหนมันจะร้องยี่ออกจริงๆจากผู้ที่เขาไปเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่โยมมารักษาอุโบสถมาปฏิบัติธรรมมุ่งหมายของทุกคนนะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่ความมุ่งหมายถ้าหากว่าไม่ใฝ่ใจในการทำแบบนี้ก็จะไม่สามารถรู้ของจริงที่พุทธเจ้าสอนได้เหมือนอย่างกับพระองค์นั้นที่เขาบอกให้นอนหยอดยาแล้วท่านก็ไม่หยอดหายไหมไม่หายสุดท้ายเป็นยังไงท่านบอกว่าตาจะแตกจะดับก็ดับไปเถิดหูจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถิดแขนขาจะผุพังสูญสลายยังไงก็สูญไปเถิดปาลิตะเธอรักษาแต่ธรรมสัจจะที่ตั้งไว้เท่านั้นนี่พ้นสุดท้ายตาบอดเลยแต่ขณะที่ตาท่านบอดปัญญาของท่านสว่างจ้าตานอกดับไปแต่ตาในสว่างสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มี
พราะปัญญาสว่างเพราะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ฐานที่ตั้งเกิดของปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ปลูกฝังลงไปในดินดีน้ำดีปุ๋ยดีก็โตออกดอกออกผลเมื่อปัญญามันโตสว่างสวยมองเห็นรูปกายปัญจขันธ์ทั้ง5รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตานี้ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปเห็นตรงนี้ได้และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเด็กที่ฉลาดตั้งใจเรียนแล้วมันรู้จริงจิตนี้ถูกควบคุมเต็มที่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญาพิเศษยอดเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตนั้นมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตมีพื้นฐานมั่นคงองค์สมาธิเต็มที่ปัญญาสว่างจ้าจึงมองเห็นไงมองก็มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยตารู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตารู้ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันไม่ใช่เห็นธรรมดาธรรมดาอย่างที่ตาเห็นนะเห็นผมวิเคราะห์แล้วไม่มีความสวยไม่มีความหอมไม่มีความน่ารักเอาลองสังเกตกันดูหน่อยสิเอากันจริงๆนะเอาหนังก็ได้เอาลองมองความน่ารักของหนังสักหน่อยสิมีไหมสวยไหมหนังลองหลอกมากองดูสวยไหมน่ารักไหมกลิ่นหอมไหมมองดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเห็นด้วยปัญญาจริงๆรู้ด้วยปัญญาจริงๆอ่ะมันจะน่าเอาไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากใครๆก็ชอบหมดเลยแต่พอผู้หญิงคนนั้นตายเขารายงานไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเก็บไว้ก่อน7วันพอถึง7วันแกก็มาแต่ไม่ได้มาเผานะมาสร้างเรื่องพัฒนาจิตจักจิตใจโดยประกาศให้ทุกคนมาว่าบัดนี้นางสิริมาผู้สวยงามใครประสงค์ต้องการจ่ายเงิน 5,000 สมมตินะจ่ายเงิน 5,000 แล้วก็เอานางสิริมาไปโอ้คนเอาทั้งนั้นเลยคนไหนมาทันก่อนก็คือเอาก็ถามว่าอยู่ไหนนู่นขึ้นไปดูในนู่นพอไปเห็นกลับเลยไม่ได้พิจารณาเห็นกลับเลยกลับมาถึงก็สายหน้าเอ้าสายหน้าไม่เอาแสดงว่า 5,000 มันแพงใช่ไหมเอา 2,500สองพันนาก็เอาขึ้นไปดูอีกคนหนึ่งต่างหากนะพอขึ้นไปดูเปิดดูอ้าวสายหน้าทำหน้าตาหน้าอยู่ยี่มาเลยลงมาบังไงไม่เอาแพงไปใช่ไหมเอา500ผลสุดท้ายที่สุดของที่สุด500บาทเดียวก็ไม่มีใครเอาพอไม่มีคนเอาเขาจริงๆบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เปล่าๆให้เปล่าๆก็หาคนเอาไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่าคนที่สวยวิเศษขนาดนั้นท
ที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้กันขนาดนั้นทำไมถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่ก่อนที่เขาเอาเพราะเขาไปมองภาพมายาซึ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเขาตายไปแล้วอยู่ในโลกนี้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าความหลงไหลเคลิบเคลิ้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไปรู้ของจริงกิเลสมันก็จะไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีเมื่อกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเหตุที่จะเกิดคนมันก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดคนไม่มีความแก่ก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความเจ็บก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความตายก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะความโศกเศร้าก็หมดนั่นเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์เมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมมันก็เบื่อนายไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เป็นเพียงวิชาการทำให้เราได้พินิจพิจารณาว่าแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะรักษาอุโบสถศีลหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาเมื่อรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาแล้วความเบื่อมันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเบื่อเพราะมองดูปัญจขันธ์รูปนามแล้วที่เคยคิดว่าสวยว่างามไม่มีที่สวยที่งามคิดว่ารูปนามปัญจขันธ์มีสิ่งที่เป็นความสุขแบ่งปันให้ก็หาไม่เจอทิ้งไหมตมาเคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่ค้าผักต้องการจะขายผักให้มีได้กำไรมากแต่เขาไม่มีทุนมากที่จะซื้อรถเขาก็หาไปขายแต่มันขายดีมากพอวางก็หมดวางก็หมดความมุ่งมั่นก็อยากจะเอาไปได้มากๆแต่เงินจะซื้อรถบรรทุกไปมากๆไม่มีเขาก็มาบ่นว่าโอ้ถ้าเรามีรถมันคนนั่นคนนี้วันหนึ่งเนี้ยจะขายได้เยอะไอ้คนบอกว่านิ้วหนูบ้านนู้นเขาขายรถคันหนึ่งเขาบอกขายนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่แล้วไม่แพงหรอกราคาถูกมากเอ้าแต่ราคาถูกมากนะลองไปดูสิก็ไปดูถามเจ้าของก็บอกว่าใช่ขายมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนู้นหลังบ้านอยู่ในสวนนู้นน่ะจอดอยู่นู้นเขาก็ไปดูพอไปดูเห็นปุ๊บโอ้ยในกระบะนั้นมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยมองดูตัวกระบะก็สีไม่มีแล้วมีแต่สนิมทั้งนั้นก็มองดูล้อก็แฝบแห้งหมดเลยมองดูช่วงล่างไม่ได้เรื่องหรือสักอย่างเดียวเปิดดูภายในสายไฟก็ขาดพวงมาลัยก็ลุดลุ่ยแต่มาอยากจะถามเหลือเกินว่าถ้าเป็นโยมไปเห็นยังไงโยมจะซื้อไหมรถขนาดน่ะซื้อไหมมีใครซื้อถ้าหากว่าแต่มานึกเองว่าไม่มีใครหรอกที่จะหลับตาซื้อ
รถคันนั้นน่ะมันยังไม่ร้ายเท่ากับรถคันนี้

รถที่นั่งอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยร้ายกว่ารถคันนั้นไหมมองหน่อยเห็นไหมถ้าคนไหนซื้อคนนั้นก็บ้าใช่ไหมรถคันนั้นอ่ะแต่รถคันนี้ไม่บ้ากว่าเหรอแท้ถ้าไม่มองไม่คิดไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งก็เอาทั้งนั้นแหละแต่เอาไปแล้วเป็นไงซ่อมไม่ไหวรถคันนี้คันไหนซ่อมไหวมั่ง

ขนายสมไหวมั่งไม่มีขนายอะสมไหวอะสมได้แต่ไม่ไหวหรอกเห็นไหมมีขนายสมได้มั่งไหวมั่งเห็นมีแต่เข่าเตาเผาตรงนั้นเลยปุกนี้ก็เผาแล้วสามศพเห็นไหมสมไหวไหมแรงกว่าไหมเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปฏิบัตินะโยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่โยมมาวัดสังฆทานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีกฎกติกามุ่งเน้นเรื่องปัญญานอกจากมุ่งเน้นเรื่องปัญญาแล้วยังเปิดโอกาสให้โยมอีกด้วยอย่างเต็มที่อยากอยู่ครึ่งวันก็ได้อยากอยู่เต็มวันก็ได้อยากอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมโยมจะไปหาที่ไหนได้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนอกจากโยมจะศรัทธาสั่งบุญทางกุศลของโยมน้ำก็ฟรีที่นั่งที่นอนฟรีไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายฟรีอาหารฟรีอีกด้วยโยมจะไปหาที่ไหนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์ของการปฏิบัติมากมายถึงขนาดนี้โยมนี่มันดึกนะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยพระก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนโยมอยู่ไงกลัวโยมจะเหงาแต่มาพูดตรงนี้คิดถึงโยมสงสารนะจะบอกให้พระนี่หยุดไปสองผลัดแล้วนะแต่โยมไม่ได้ผัดไม่มีผัดเลยอ่ะดูยังอยู่อ่ะน่าสงสารไหมสู้สู้พระสองผัดแล้วนะสององค์นั่นเนี่ยองค์นี้องค์ที่สองเดี๋ยวที่สามอีกอ่ะโยมก็ยังเป็นคนนี้อยู่คิดดูให้ดีว่าเขาเอื้ออำนวยประโยชน์ให้โยมขนาดไหนเพราะเขาคิดว่าโยมปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงจังคนที่มีความจริงจังก็เคยเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องเลยทุกสิ่งทุกประการเลยเพราะฉะนั้นเอาเหลืออีกเวลาอีกไม่ถึง30นาทีหยุดได้แล้วนะอาตมาจะหยุดพูดน้อยๆนะให้โยมยืนเอายืนหมดเลยเอาก็ไม่ได้หยุดก็ได้ยืนอย่างดีเอายืนปรับตัวเองให้สวยๆนะให้สวยคือสวยงามนะไม่ใช่อย่างอื่นนะยืนตรงถ้าจะให้ดีจริงก็ต้องแถวตรงด้วยถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ยืนตรงกันแล้วกันแต่หากก็แถวตรงด้วยสวยวิเศษเลยของอาตมาเรียบร้อยนะยืนปุ๊บเนี่ยซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงแถวตรงเปียบนิ่งเงียบมีแต่คนไม่มีเสียงคนเยอะแต่ไม่มีเสียงหรอกมีแต่การเดินก็ไม่มีเสียงเรียบร้อยเงียบเอายืนตรงท่าไหนก็ได้เอามือเก็บมือก็ได้มือไว้ข้างก็ได้ใช้ให้ยืนแต่ไม่ใช้ให้นั่งนะไม่บอกให้นั่งนะบอกแต่ให้ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องนั่งก็คือนั่งเองโดยที่ถูกเขาบังคับให้นั่งเขาบังคับให้นั่งคือใครไม่ใช่เรานะทุกข์ปวดเมื่อยเหน็บชาหมดแรงปรากฏขึ้นที่รูปยืนและก็คืนยืนต่อไปก็ต้องล้มหรือหงายหลังเอายืนกันแค่สุดยืนสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะเข้าใจด้วยนะคนไหนถึงสุดทน

0: ก็นั่งถ้ายังไม่สุดทนก็ยืนต่อไปโยนยืนจนถึงสุดที่จะทนทำไมถึงให้โยมยืนจนถึงสุดที่จะทนไม่ใช่ยืนเฉยๆเลื่อนลอยนะให้ยืนเนี้ยต้องยืนรู้ยืนอยู่กับรู้ความรู้สึกอยู่ที่ยืนถ้าหากไม่ใช้ความรู้สึกไปกำหนดนึกรู้ดูที่ยืนถือว่าผิดหลักการผิดวิธีที่ให้ยืนเพราะยืนนี้คือยืนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยืนทรงใจเลื่อนลอยไปไล่จุดหมายไร้เหตุผลไม่ใช่แล้วให้ยืนดูรูปยืนประสงค์อะไรประสงค์ที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้รู้ปัญจขันธ์รูปนามนี้ที่เป็นตัวสัจธรรมสัจธรรมของรูปนามคือทุกข์ในอริยสัจที่พุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าเห็นความจริงตรงนี้ไงเราจะหลุดรอดไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ต้องดูทุกข์ไม่ใช่ดูสุขเพราะสุขไม่มีจริงๆสุขเป็นแค่เพียงวิปลาสคลาดเคลื่อนมันวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือนิดเดียวมีความรู้สึกสบายเป็นสุขนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอื่นพอความสุขตัวนี้เคลื่อนย้ายไปอะไรมาแทนที่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นเรื่องของวิปลาสคลาดเคลื่อนไม่ใช่ของจริงแต่ทุกข์เกิดจากการกำหนดดูอิริยาบถยืนนี่มันจะเกิดปรากฏว่าทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเหม็บชาสารพัดสารเพแล้วทุกตัวนี้ไม่ใช่วิปลาสนะจริงถ้าไม่เปลี่ยนรับรองล้มหัวฟาดแน่นอนเลยดีไม่ดีตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกมันเป็นของจริงไงวันนี้ขอให้โยมดูทุกสักรูปแบบหนึ่งคือยืนแล้วกันนั่งก็นั่งมาแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดูนะดูยืนนะยืนดูยืนกำลังยืนทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปยืนดูรูปยืนดูยังไงหลับตาก็ได้ใช้ความรู้สึกกำหนดดูกิริยาท่าทางอิริยาบถของการยืนที่เขาเรียกว่ายืนน่ะมันอย่างไรแล้วที่กำลังปฏิบัติการยืนปัจจุบันอยู่เนี้ยใช่ยืนไหมถ้าหากวันนี้รู้แล้ววันนี้คือการยืนกิริยาบถยืนใช่ยืนก็กำหนดรู้ดูยืนเรื่อยๆติดต่อนะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสร้างเป้าหมายว่ายืนสมาธิยืนปฏิบัติเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้บุญกุศลไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาดูยืนเฉยๆเอาแต่ยืนเท่านั้นอื่นไม่เอาเลยแต่ความรู้สึกมันเอาแต่สติต้องเข้าไปคุมว่าไม่เอาเอาแต่ยืนดูแต่ยืนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆโยมที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็ยืนสุดทนนะอย่าทนยืนนะอย่าแบบเรียกว่าเหลือทนนะเหลือทนไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาอาตมาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ให้ยืนแบบนี้โยมก็อายุมากแล้วตั้ง60กว่าเกือบ70 72 ชั่วโมงโยมไม่กระดิกเลย แกยืนได้2ชั่วโมงเก่งกว่าอาตมาอีกอาตมายืนไม่ได้เลย2ชั่วโมงทีนี้ให้โยมยืนดูเพื่อจะได้ให้รู้ชัดเจนว่ารูปยืนที่ยืนอยู่นี้มันปวดจริงหรือไม่ยืนดูทุกข์ไม่ใช่ยืนหาสุขนะทุกข์มันจะออกมากับรูปที่ยืนคือทุกขเวทนาถ้าหากว่ายืนแล้วปล่อยใจไปอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้รู้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากยืนแล้วนึกกำหนดนึกรู้ดูภาพยืนอย่างถูกต้องชัดเจนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการมีความเพียรดูมีสติมีสัมปชัญญะจะเห็นจะรู้ว่ารูปยืนนี้อยู่ในความรู้สึกความรู้สึกคือจิตที่มีรูปยืนอยู่ตัวรูปยืนที่อยู่ในความรู้สึกที่เรากำหนดรู้ดูนั้นนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่โยมต้องการนักหนารู้ทุกครั้งที่มีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือสมาธิที่โยมพยายามเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สมาธิอย่างไรแบบไหนวันนี้ขอให้โยมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิที่แท้จริงคือกำหนดนึกรู้ดูรูปยืนที่มีอยู่ในความรู้สึกถ้าเรากำหนดนึกรู้ดูภาพยืนเป็นมโนภาพอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละสมาธิเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันกายยืนจิตรู้จิตรู้อยู่กับภาพยืนซึ่งเป็นตัวของอารมณ์ปัจจุบันที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้ยึดมั่นอยู่กับภาพที่ยืนนั่นสมาธิแต่ต่างหากว่ายืนแล้วไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกเลื่อนลอยนะไม่ใช่จะใช่จะต้องรู้เหมือนจะก็ดูภาพในกระจกเงาดูภาพเราเองในกระจกเงาอาตมาจะหยุดใช้เสียงนะให้โยมใช้เสรีของโยมเองใช้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็คนไหนยืนสุดทนก็อย่าไปฝืนทนจนถึงล้มนะเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเตือนไว้นิดหนึ่งว่ายืนจนทนไม่ไหวแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันออกมาบังคับรูปยืนมันเป็นทุกข์ทุกข์บังคับรูปยืนให้ต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของตัณหาที่จะพาไปให้เกิดสุขจากการนั่งหรืออิริยาบถอื่นเปลี่ยนไปเพราะความปวดเมื่อยมันบังคับต้องเอาถึงขนาดทนไม่ไหวให้ปวดมันบังคับนะไม่ใช่อยากนั่งนะอยากนั่งอย่านั่งนะเพราะตัวอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกสมาธิจะสูญเสียและทำยังไงเมื่อไรสมาธิก็ยากเพราะสมาธิที่ปนเปอยู่กับความอยากไม่สมบูรณ์แต่จะให้สมบูรณ์โยมกำหนดดูรู้เองว่ามีสมาธิไหมหรือว่ามีภาพไหมภาพยืนขณะนี้มันยืนก็ต้องรู้ว่าภาพยืนมีไหมในความรู้สึกเห็นรูปยืนของตัวเองยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยังไงท่าไหนแบบไหนอิริยาบถนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยว่ายืนนี้เป็นรูปไม่ใช่เรานะอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะ เราไม่มีแต่คนทั้งหลายส่วนมากนี่เราจะติดเราไงเรากินเรานอนเราเดินเรายืนเรานั่งตัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวดเห็นไหมคนหาความจริงไม่มีในปรมัตถ์มีในสมมุติบัญญัติเนี่ยแต่ในปรมัตถ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้การปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ความจริงคือปรมัตถ์จึงเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่รูปยืนยืนหนอก็ได้นะแต่ต้องหนอรู้นะหนอเฉยๆเพลินๆไม่ได้เอาละสุดทนอย่าลืมสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะแล้วให้กำหนดรู้ว่าโอ้ยืนนี่ทุกแท้ยืนนี่ทุกแน่เมื่อยแน่ปวดแน่เน็บชาแน่ทนไม่ไหวแน่นั่นแหละคือทุกอริยสัจเพียงแต่ยืนอย่างเดียวไม่พอนะยืนดูนั่งดูนอนดูเดินดูหาความสุขจริงๆจากการยืนการเดินการนั่งจะมีหรือไม่แต่ถ้าหากไม่ยืนกำหนดไม่ตั้งใจดูไม่ตั้งใจรู้เป็นภาพยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือผิดทางสมาธิมีไม่ได้สมาธิจะมีได้อยู่กับรูปถึงเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกระโยมอีกนานพอสมควรนั่นคือที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์ปัจจุบันในความพยายามอดทนบากบั่นที่มีศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่ยอมมุ่งมั่นในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีความสวยงามของความสงบเงียบก็ขออนุโมทนาสาธุสุขใดปรารถนาใดประสงค์ใดที่โยมมีความมุ่งหมายเป็นเหตุให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมขอความสุขความปรารถนาความประสงค์ที่ตั้งไว้ในใจของโยมนั้นทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านเถิน
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
0: ั่งยังทำไมนั่งก็ไม่เป็นไรนะหมดเวลาพอดีเลยเห็นไหมตรงเวลาไม่ตามแล้วก็ทุกครั้งนะโยมเวลาโยมมาปฏิบัตินะโยมต้องแน่นตรงนี้ต้องแน่นรู้เท่านั้นจะรู้พุทโธหรือจะรู้ยุบหนอพองหนอหรือจะรู้ลมหายใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้รู้จริงอย่างเดียวไม่ใช่รู้นู่นนิดรู้นี่หน่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้จะง่ายเพราะกายมันหยาบหยาบมันนึกง่ายดูง่ายรู้ง่ายมันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัดแต่คอยตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วกำหนดว่าที่ยืนอยู่นี้ครึ่งชั่วโมงนะโยมยืนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะมันสุขหรือมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหรือมันสบายสบายดีถ้าหากมันจะเริ่มปวดเมื่อยก็ต้องยืนไปอีกครึ่งชั่วโมงถ้ายืนอีกครึ่งชั่วโมงรูปทำปฏิบัติก็จะชัดขึ้นอะไรชัดทุกชัด ไม่มีสุขชัดหรอกสุขหายสบายหายกลายเป็นทุกข์ทรมานหมดเลยนั่นแหละคือของจริงปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไปหาสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสบายนะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ไม่ใช่สุขเลยพอไปถึงเวลานั่งนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งดูรู้นั่งโยมก็จะเข้าใจว่าโอ้รูปนั่งนี้ไม่มีสุขเลยทุกทั้งนั้นเลยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันแต่นี่เวลามันน้อยโยมอาจจะรู้เพียงนิดหน่อยแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆรู้มากๆแล้วโยมจะได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จริงไม่มีสุขแล้วก็ทุกนี้โยมก็แบบอ๋ออริยสัจที่พระพุทธเจ้าบอกให้ต้องการรู้ทุกมันอย่างนี้เองรู้แล้วเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปอีกสุดท้ายนี้ขอโยมดำเนินการไป

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติระลึกรู้กายตัวเอง ระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระขัดสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราเคยดูตัวเองในเงากระจกเราก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้เพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจเพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบ จิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึก

แต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าที่ใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี้ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมหายใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมหายใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายๆนั่งให้สบายๆทำใจให้สบายๆอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกศาผมเกศาผมนะถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวนะเกศาผมเกศาผมเกศาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกศาผมเกศาผมเกศาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทางศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของกระดูกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยก็พิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็ระลึกเห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้านึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ซี่ไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้พี่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวเนี่ยทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติหรือรู้กายหนักรู้กายเบาก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฟันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาทางปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

ยามมื้อกายใจนั่งอะไรก็รู้อย่างนั้นไม่ไปจิตไปคิดกายเองกเกสาผมโรมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันก็ยามมื้อเข็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธเนี่ยคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่คือไม่สงบก็ไม่ก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนกวนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องปล่อยมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นและรู้สึกผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวิญญาณผมก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บฟันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

ลึกเป็นกายนั่งอยู่หายใจอยู่ผมควรเลยผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเรามองเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้ดูกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็พยายามยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจอะไรได้ดีก็เกิดศีลสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้ระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

ย่อมตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ที่คิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรค

ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวเรากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมก็ได้หรือจะโลมาโลมาคนโลมาคนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าคนเป็นยังไงคนทิวคนตาคนจมูกคนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามย้ายจิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วาเดียวก็เอากลับมาแค่วาเดียวก็เอากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวะไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าจิตเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเรานี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเลยต้องสว่างโล่งโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฝันทันตาฝันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่หรือคิดหนอหรือเกสาผมหรือโลมาคนโลมาก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

เพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้ให้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะลึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปลึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็ลึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนรามาขนก็จิตรวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความวุ่นวายท้อถอยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

ทีไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นว่าเกผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโลมาขนขนทั่วตัวอยู่เว้นฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แกะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาขวัญนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเจร็จน้ำลายน้ำมันไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลอานิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายของเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยส่วนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้เราก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ตื่นขึ้นระลึกเห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีแล้วก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมบรมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดาบรรดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัจฐานตามใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ามะตติยัมปิไมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะ

0: มณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาทาฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครราราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัด จันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากถาธรรมติโกสัจฉังมรณังเสเวให้เราจักรู้ว่าความตายจักมีมากับเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ต่อไปนี้ก็ให้ญาติโยมทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมในอาการของความสงบกายวาจาใจให้ตั้งอนุสติระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติแล้วส ุดท้ายก็คือมรณานุสติหรือระลึก

ว่าคนเราเกิดมาแล้วจะต้องมีความตายเป็นที่สุดของรอบวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมถึงเรื่องในงานชาปนกิจศพหรือเรียกว่าทำศพของหลวงพ่อประภาสประภัสโรนามสกุลเดิมจันทไพหลวงพ่อประภาสอายุ70ปีพรรษา4แล้วก็ย่างเข้าพรรษาที่5ก็มามรณะหลวงพ่อประภาสเป็นพระที่มีอายุมากแต่มีนิสัยตักเตือนว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงแล้วเชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วก็มีขันติความอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอย่างมากแม้จะเจ็บป่วยหลวงพ่อประภาสก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านแสดงอาการหวาดกลัวหรือกลัวความเจ็บความตายอันนี้ปรากฏให้เห็นแก่หลวงพ่อประภาสในเมื่อบรรดาพระภิกษุที่อยู่ใกล้ชิดกันหรือบรรดาที่ลูกหลานแม้แต่ยาหลวงพ่อประภาสก็ไม่คิดจะทานเพราะรู้แล้วว่าตัวเองไม่มีทางหายจะคิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือการดับทุกข์วันนี้ก็เป็นเกียรติอันยังสูงสุดของหลวงพ่อประภาสและลูกหลานที่มีเจ้าคุณพระวิสุทธิ์พระวิสุทธาจารคุณเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดประจวบซึ่งมาเป็นประธานแล้วก็มีพ่อค้าราชการที่มีเกียรติมาเป็นประธานในการจุดเพลิงถือว่าเป็นความสุขหรือความรู้สึกของลูกชายที่เห็นว่าบิดาตนเองแม้จะสิ้นไปก็ยังมีผู้ที่รู้จักมาคุณเพราะหลวงพ่อประภาสเมื่อเป็นคารวาสก็เป็นบุคคลดีคนหนึ่งของบ้านเมืองและครอบครัวซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ช่วยเหลือพัฒนาสังคมในหมู่บ้านให้ดีขึ้นทุกคนที่อยู่ในถิ่นฐานบ้านนั้นก็มีความเคารพนับถือแล้วในฐานะทางการทำมาหากินก็ตั้งหลักปักฐานให้วิชาอาชีพแก่บุตรตัวเองจนมั่นคงทุกวันนี้ก็ลูกบุตรนั้นก็ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันจากหลวงพ่อประภาสสุดที่จะพรรณนาได้ว่าหลวงพ่อประภาสได้ทิ้งสมบัติอันมหาศาลมาให้กับลูกเพียงเท่าใดบุคคลที่จะรู้ได้ก็คือลูกหลานของหลวงพ่อประภาสเองที่จะรู้ซึ่งว่าพ่อทิ้งอะไรไปให้แก่ตัวเองฉะนั้นจึงว่าความเกิดนี้เป็นความสิ่งที่ทุกคนเรามีอยู่ความแก่ทุกคนเรามีอยู่ความเจ็บทุกคนเรามีอยู่แต่ความตายเนี่ยพวกเราก็พยายามแก้กันมานานไม่มีใครแก้ได้ความเจ็บหมอแก้ได้ความแก่หมอแก้ไม่ได้ความตายไม่มีใครแก้ได้นอกจากธรรมะจึงจะแก้ความตายได้ทุกคนเราพยายามจะแก้กันนะทุกวันเราวันนี้ทุกคนเรามีทุกข์มากทุกกายทุกใจทุกจากความไม่สมความปรารถนามีเรื่องทุกข์นานาประการเชื่อว่าเกิดมาแล้วทุกคนมีแต่ปัญหาที่จะต้องพยายามแก้อยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ว่าแก้ภายนอกในแก้แล้วก็เหมือนหลุดเป็นปลอกๆมันไม่มีวันจบสิ้นได้สักทีชีวิตของคนเราที่เกิดมาพระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ที่หาทางแก้ทุกข์พระองค์มองเห็นว่าความเกิดแก่มีแล้วเนี่ยแล้วความตายจะทำอย่างไรคนเราถ้าไม่แก้ตรงนี้แล้วก็คงจะต้องทุกข์ข้ามควรต่อไปพระองค์จึงทรงออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้ความแก่ความตายให้พ้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นทางแก้ได้คือแก้กรรมแก้เวรแก้ทุกข์แก้โศกแก้โรคแก้ภัยแก้จากใจพระองค์ทุกวันนี้เราก็พยายามแก้กันแต่พวกเราแก้แต่เพียงภายนอกเราไม่เคยแก้ทุกภายในถ้าเราถึงเวลาเราเนี่ยถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็คงจะหวั่นไหวมากเพราะเราแก้ไม่ตกเหมือนกับคนขับรถไปถึงทางที่
อันตรายแล้วไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าสู่จุดถนนได้มันอุบัติเหตุถึงที่แล้วไหมไม่หักพวงมาลัยกลับคืนมารถมันจะตกถนนถ้าแก้ไม่ได้ก็ถึงแก่ชีวิตพระพุทธเจ้าท่านเห็นทางทีเดียวก็คือการเข้ามาหาธรรมะคือการแก้ใจตัวเองคือแก้ใจตัวเองนี่ก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนคือการแก้ด้วยการเข้ามาเจริญภาวนาภาวนาว่าเราเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นของเราแล้วเราจะแก้ยังไงดีที่จะไม่ให้มันมีทุกข์คือแก้ให้มันสิ้นทุกข์ให้ได้แต่คนเราบางทีก็ไม่ได้คิดแก้เลยปัจจุบันนี้จึงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทุกทรมานอย่างมากเหมือนหลวงพ่อประภาสเนี่ยออกบวชเพื่อจะแก้ทุกข์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ไม่เรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันจะทุกข์ตลอดเวลาเพราะเราจะต้องพัดพรากจากสังขารนี่มันไม่มีความสุขแล้วการเป็นโรคอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยต้องมีสมาธิจึงจะสู้ได้ต้องมีศีลมีสมาธิมีกำลังขันติอย่างแรงกล้าจึงจะสู้กับทุกข์อันนี้ได้ถ้าอ่อนแอแล้วก็จะต้องทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องไห้ค่ำครวญมากมายเพราะเราไม่เคยแก้ใจหรอกพุทธเจ้าท่านบอกว่าทางเดินของจิตคนเรานั้นมีมากทางเดินที่จะไปเนี่ยทางของความสงบเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากเดินทางทานศีลภาวนาที่ทางสงบทางไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแยกออกไปแล้วคือมนุษย์ทางหนึ่งสวรรค์แล้วก็นิพพานถ้าทางที่ทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าทางไปนรกทางไปนรกนี่คนเราเดินกันทุกวันเช่นทางไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทางที่ทำใจให้ตกต่ำนี่ทุกคนไปกันทุกวันเรียกว่านรกนรกเนี่ยท่านบอกว่ามีสองภพสองภูมินรกที่พระพุทธเจ้าเห็นนรกที่พระอรหันต์เห็นเนี่ยสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์ที่สวรรค์ที่พระพุทธเจ้าเห็นและนิพพานที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสองภพสองภูมิแต่พวกเราจริงๆเราไม่เห็นเลยสักภพภูมิเดียวเพราะเราขาดสติขาดสมาธิปัญญาจะแยกออกว่าเห็นอย่างไรนรกสุกๆนรกดิบๆนรกดิบๆก็คือเราเห็นกันอยู่เนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยมันนรกดิบๆยังไม่ตกจริงเพียงเริ่มตกเบื้องดิบๆยังไม่ตกจริงๆถ้าตกจริงๆเราจะยิ่งกันนี้ร้อนยิ่งกันนี้นรกที่คนเราตกกันทุกวันนี่คือความโกรธความโกรธเนี่ยคนเราตกนรกดิบๆดีกายเนื้อกายหนังกินเดินนั่งนอนอยู่ได้เนี่ยเรามีความโกรธเป็นกำลังมีความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความอิจฉาริษยาความชิงดีชิงเด่นเอาเปรียบเอารัดนี่นรกดิบๆนรกบนดินเช่นฆ่าเบียดเบียนกันเนี่ยเดี๋ยวว่าเมื่อเราอยู่ในขุมนรกตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเราก็ตกนรกอยู่ตลอดเวลาคนผิดศีลห้าอย่างเงี้ยผิดข้อใดก็ตกนรกข้อนั้นบางทีมันตกทั้งกายทั้งใจตกทั้งกายทั้งใจใจก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราดื่มน้ำเมาเนี่ยแล้วตกนรกทันทีตอนที่เรายังไม่ดื่มเราเป็นมนุษย์สมบัติพอเราดื่มแล้วเราลงนรกสมบัติทันทีกายก็เสียวิกลจริตใจลื้อก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาลื้อก็ไม่มีสตินี่วะถ้านรกอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราทุกวันเราก็ตกทุกวันการผิดศีลข้อค้าเมพอเราผิดแล้วเราก็ตกนรกในหัวใจเราเรื่อยมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความสับสนชีวิตจับต้นจนปลายไม่ถูกหาความสงบสุขไม่ได้กายก็ตกใจก็ตกนรกที่เราจะเห็นคือนรกปัจจุบันคือความไม่สบายใจความทุกข์ทรมานใจทิ่มแทงหัวอกอยู่เรื่อยก็เรียกว่าเรียกว่าขึ้นต้นยิวเขาว่าขึ้นยังไงก็ขึ้นในใจนี่เนี่ยต้นยิวมันงอกขึ้นในใจไม่ใช่เราตะเกียกตะกายขึ้นหรอกมันงอกทิ่มแทงในหัวใจจนเจ็บปวดเราไปหมดกระทะทองแดงที่ว่าตกมันตกไงมันร้อนคือมันไหม้หัวใจ
บางคนถึงก็ทนไม่ได้ถึงกับคลั่งถึงกับประสาทถึงก็นอนไม่หลับบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนต้องกินยานอนบางคนต้องทำลายฆ่าตัวเองตายบางคนฆ่าคนอื่นให้ตายเพราะเดี๋ยวนรกคุมเนี่ยมันคลั่งมันทำได้ทุกอย่างนี่แหละธรรมุตเจ้าจะบอกว่าธรรมคือทานศีลภาวนาเนี่ยเพื่อกันนรกไม่ให้คนตกนรกทั้งเป็นอย่างคนเราไปเบียดเบียนกันมากๆเนี่ยเราไปอยู่ในคุกเนี่ยนรกคุมนั้นเรียกว่านานขึ้นมาเป็นมนุษย์บางคนตลอดชีวิตไม่ได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์เลยถ้าอย่างเราดื่มน้ำเมาพอเมาเราก็ลงไปนรกลงในกระทะทองแดงวะเวียนไหวเจ็บปวดเล่าร้อนพอเราสร้างเมาเราก็หายมาเป็นมนุษย์ดังเดิมดังเหมือนเราเข้าวัดเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอะไรเราขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติมาเป็นเทวสมบัติขึ้นมาเป็นสวรรค์สมบัติพอมาถึงวัดแล้วใจเราไม่ตกนรกใจเราไม่ร้อนใจเราเย็นนรกที่พุทธเจ้าชี้ให้แก่ผู้มีปัญญาเห็นได้บอกว่านรกที่ใจคนต่างหากที่ตกอยู่ทุกวันเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีบางคนเวลาใจมันหลงนะมันหลงมันโลภมากๆเนี่ยใจมันก็ต่ำทำอะไรได้ทุกอย่างโดยที่ไม่กลัวผิดบอกใจเมื่อมีความโลภมากเมื่อมีความหลงความโกรธความโลภความหลงมากก็เหมือนเวลามีความโลภมากก็บอกเหมือนเปรตเพราะเปรตคือว่าอะไรปากมันเล็กแต่ใจมันอยากกินอะไรก็ไม่อิ่มสักทีเพราะมันหิวมันกินไม่อิ่มมันก็เลยหิวเพราะว่าหิวเหมือนเปรตอย่างนั้นไอ้คนที่อยากร่ำอยากรวยเท่าไรก็ไม่พอก็เรียกว่าเหมือนเปรตมีเงินมีทองเท่าไรได้เท่าได้ของตัวเองไม่พออยากได้คนอื่นนั่นก็เรียกว่าเหมือนเปรตปากมันเล็กแต่ท้องมันโตมันหิวตลอดวันตลอดคืนไอ้หิวเนี่ยหิวร้ายกว่าที่กินอิ่มนอนที่กินข้าวที่หิวข้าวมันหิวเพราะความอยากที่ว่าความอยากนี่ทำให้เป็นเปรตความโลภทำให้เป็นเปรตแล้วคนก็มีสิทธิ์จะเป็นเปรตกันทุกคนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าใจเราห้ามความอยากไม่ได้เวลาตายแล้วก็เปรตสุขเขาเรียกว่าเป็นเปรตสุขเพราะจิตตรงนี้ตายไปแล้วก็เป็นเปรตจริงๆแต่นี้ต้องยกให้แก่ผู้พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ผู้มีญาณที่จะยังรู้หรือผู้เข้าไปปฏิบัติถึงปฐมฌานหรือจตุตฌานที่จะไปยังรู้เรื่องเปรตสุขแต่เปรตดิบๆเนี่ยเรารู้ได้เพราะคนเรามีความโลภความอยากมากไอ้นรกขุมที่ว่าความโกรธเนี่ยทุกคนตกทุกวันโกรธกันทะเลาะกันเกลียดอิจฉาริษยาในมีในหัวใจทุกคนเราก็ตกกันอยู่ทุกวันยิ่งอยู่นานวันไปแก่ตัวมากขึ้นยิ่งหลงมากขึ้นก็ตกมากขึ้นมีโอกาสจะตกได้จนถึงบางคนไม่ยอมขึ้นเลยตกมาทุกวันเลยไม่ยอมขึ้นขุมนิกเลยกลายเป็นคนผูกพยาบาทถูกความโกรธบางคนบอกว่าสามีเมียเมียน้อยเนี่ยทั้งจะกลับมาดีแล้วก็ยังโกรธพยาบาทด้วยนั่นแหละบอกไม่เคยเจอความไม่ได้ละความพยาบาทได้เลยคือเรียกว่านรกกลุ่มนี้ตกแล้วต้องแก้ยากความโกรธความพยาบาทอันนี้เปรตก็มีอยู่ในหัวใจคนถ้ามีความโลภดับไม่ลงอสุรกายคนเราไม่รู้จะอิ่มจะพอก็เป็นเหมือนอสุรกายใจมันก็กังวลอยู่เสมอไปสัตว์เดรัจฉานคนมีความหลงไม่ได้เคยพิจารณาว่ากินเดินนั่งนอนอย่างไรมีแต่ความหลงเป็นนอนอยากได้นอนอยากได้นี่มีความหลงเพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานกินไม่รู้นอนไม่รู้ปัจจุบันคนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วตายก็เป็นไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงนำญาณนี้ไปเห็นในนรกสุขว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นมัตตจักรที่ได้รับผลจริงๆไอ้นรกต้นงิ้วก็มีจริงๆกระทะทองแดงก็มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะบอกใครได้ไอ้ที่พระองค์มากล่าวๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้เขียนเป็นตำรับตำราบอกว่าพระอรหันต์และพระทั้งหลายที่เข้าไปรู้ไปเห็นเนี่ย
แต่คนชาวบ้านที่จะรู้เห็นได้นี่จะมักตายแล้วจึงจะไปพบนรกตุกแต่มันแก้ไม่ได้ซะแล้วก็บอกคนหนึ่งเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังคนหนึ่งแม่ทำบาปมากเลยทำบาปจริงๆเลยหาหอยหาปูฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คือว่าปากกินได้กินได้ทั้งนั้นเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้คนเหล่านั้นมันทำบาปแล้วใจมันก็ตกต่ำไอ้ลูกก็ทำไงดีจะหาจะให้แม่นี่ขึ้นนรกสักทีแม่ตายทั้งตกนรกแน่แม่ทำแต่บาปอย่างนั้นเลยเราตายไปก่อนเถอะตายไปคนนี้ไม่ได้ทำบาปอะไรทำบุญตายไปก็ไปเป็นเมียโยมพยาบาลจะไปกันแม่ให้พ้นนรกตายไปเป็นเมียบาลบอกทำไมอ่ะบอกมาขอสมัครเป็นเมียโยมพยาบาลบอกจะช่วยใครช่วยแม่คนเดียวเพราะแม่ไม่ยอมเข้าวัดเข้าวาทำสมบาลมีเยอะตายต้องลงนรกจะมาขอช่วยแม่พอแม่ก็ตายลงมาเจอแม่เขาแม่มาทางนี้นะลูกจะพาไปทางดีแม่บอกว่าทางไข่ทางมันดีวะฉันทำไงฉันก็ไปงั้นแม่อย่าเดินไปทางนั้นนะให้ลูกสาวก็เอาไอ้สิ่งนั่นไปปิดกระทะทองแดงไว้แล้วให้แม่ตกปิดไว้หมดเลยอย่าไปแม่นั่นกระทะทองแดงอย่าหลงมาแม่นะไอ้แม่เป็นไงไม่กวางลูกหรอกไอ้ทางที่ลูกให้ไปไม่ไปไปเปิดลงเองเลยเปิดกระทะทองแดงลงไปลอยคอเองลูกโอ้โหแม่ทำบาปแม่ไม่ยอมไปนรกสวรรค์แม่เปิดลงนรกเองใครจะดึงลังไงก็ไม่เอาโยมไอ้คนที่จะลงนรกไม่ยอมนะใจให้เอาศีลเอาธรรมมันก็ไม่เอานะดึงให้มาวัดมาวาก็ไม่ไปหรอกจะแชร์ไปหาวงเล่าวงการพนันมันไปทางที่ผิดๆนั่นแหละไอ้ทางวัดเนี่ยเหมือนลูกดึงขึ้นมาสวรรค์ไอ้ทางอบายมุขที่เราจะไปกินเหล้าเล่นการพนันไปนั่นแหละเหมือนขุมนรกเขาปิดแล้วนะเขาห้ามแล้วราชการบ้านเมืองศีลธรรมเขาห้ามแล้วเราก็จะเปิดเอาให้ได้มันอยู่ตรงไหนจะไปแสวงหาทั้งที่แอบซ่อนยังไงก็จะไปหาให้ได้ดังนั้นจึงว่าทำบาปเป็นยังไงไอ้ที่ชอบไม่ไปไอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ไปไปที่มันไอ้ที่มันยากๆกันคนหนึ่งทำบาปไม่ได้ทำบุญคนที่สุดลูกบวชเนรช่วยแม่บวชเนรไอ้แม่ก็ตายพอตายโยมพยาบาลก็เอาลงกระทะเอาโยนลงทีไรผ้าเหลืองมันมารับทุกทีเลยเอ๊ะไอ้คนนี้บัญชีมันก็ทำตำบาปมันไม่เคยทำลูกบวชเนรฮะตอนแม่ตายบวชเนรอุทิศกุศลผ้าเหลืองมาลองทุกทีโยนเมื่อไรนั้นมันก็ไม่ลงกระทะสักทีเอ๊ะไอ้คนนี้ทำไมมันกรรมอะไรไม่ดีอะไรก็มาค้นถามหาว่านี่มีญาติมีพี่น้องทำบุญให้ไหมเนี่ยยายเคยทำอะไรไหมเป็นมนุษย์บอกไหมฉันไม่เคยทำบุญเลยฉันหนาวไอ้ฮะปูฉันจะทำบาปอย่างเดียวเอ๊บัญชีมันก็มีตบาปทำไมมันมีไอ้ผ้าจีวรเหลืองมารองรับแม่ยายตกกระทะเนี่ยโอ้ฉันมีลูกชายอยู่คนนึงสงสัยจะบวชเน้นอุทิศบุญให้ฉันเออนั่นน่ะสิเองจึงไม่ลงนรกอ๋ออย่างนั้นกรรมเองดีลูกชายช่วยได้พ้นนรกพ้นเพราะลูกชายแต่แม่นี่ทำบาปอย่างเดียวไม่เคยทำบุญอันนี้ยังดีแล้วยังมีลูกช่วยลูกบวชเรียนช่วยไอ้นั่นอุตส่าห์ลงไปเป็นเมียโยมพยาบาลนึงช่วยไม่ได้เลยถือว่าใจคนเราเนี่ยนะเมื่อตกต่ำแล้วเนี่ยพระจะมาเทศมาสอนอะไรก็ไม่เอาลูกโยมก็เรียกหันหลังให้แก่ศีลธรรมฉะนั้นถือว่าไอ้การที่เรามาทำบุญมาปฏิบัติเข้าหาธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อเป็นการแก้กรรมแก้บาปเพื่อจะทำจิตของเราให้พัฒนาให้มันสูงขึ้นไม่ให้มันตกต่ำการที่หลวงพ่อประพาสมาบวชนี่นะการมาบวชนี่เป็นการดึงลูกหลานเข้าวัดนะบั้นปลายชีวิตคนเราก็ต้องมาอย่างนี้ควรจะมาก่อนโยมไม่ใช่หามมานะบนมากคนเราโดยมากจะร้อยหามมาโดนอะไรไปหามมาจากพระเจ้า
ไปหามาจากบ้านนู่นไปหามาจากโรงพยาบาลไม่มีใครมาเตรียมตัวเข้าวัด

เย่หลวงพ่อประภาสเป็นตัวอย่างมาคอยก่อนยังไงมันก็ต้องมาอยู่วัดเลยมานอนคอยที่วัดไม่ต้องไปรอหามมาเรียกว่าเตรียมตัวตายก่อนไอ้แล้วเราอยู่บ้านเนี่ยนะเขาก็ไม่ให้เราอยู่นะโยมนะเราสร้างไว้ราคาสัก10ล้านเขาไม่ให้เราอยู่โยมพอตายเดี๋ยวนั้นเขาอยากจะเอาออกมาเดี๋ยวนั้นนะโยมเขาจะให้เขาต้องการเอาที่คนดีอยู่เราทำไว้เท่าไรเราก็เอาไปไม่ได้นะเราจะได้ตรงนี้ไอ้ที่เราไม่พยายามทำเนี่ยโยมไอ้ที่เราไม่อยากได้ไม่อยากอยู่ไม่อยากได้ไม่อยากทำเนี่ยเราจะได้นะก็บอกโบราณเขาบอกว่าคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อคือใคร

ก็โบราณเขาบอกว่าคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อคือใครคนจะได้ก็ได้อย่างเนี้ยได้แค่โรงเดียวเนี่ยได้แค่โรงเดียวที่จะได้ไปอันนี้เป็นการเห็นภายนอกว่าได้ไปนะแต่ภายในนั้นใครจะได้ไปไม่ได้ไปต้องรู้เองนะต้องรู้เองว่าเราได้อะไรไว้ในใจเราบ้างศีล5เรามีมั้ยศีล5นําสวรรค์ล่ะทานนั่นน่ะเศรษฐีล่ะที่เราทําทานน่ะเศรษฐีในใจที่เรารักศีลรักษาศีลนั้นลูกของเทวดาทําสมาธินั้นคือหมายถึงนิพพานที่เราจะไปคือเป็นวิชาดับทุกข์สมาธินี่เป็นปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดสมาธินี่ต้องการเข้าถึงนิพพานคือต้องการไม่โกรธต้องการให้เลิกโกรธต้องการให้เป็นคนไม่พยาบาทให้เป็นคนไม่ห่วงไม่กังวลใครทั้งหมดต้องการจะตัดจิตใจตนเองให้มันเบาบางจากความทุกข์ใจต้องการจะแก้ใจตัวเองนะสมาธินี่คนที่ต้องการมีชีวิตเป็นสุขสงบในบั้นปลายชีวิตจึงต้องฝึกสมาธิเพื่อจะให้รักษาใจในมั่นคงเวลาเจ็บเวลาปวดจะได้ไม่ต้องร้องครวญครางจะได้ไม่ต้องโอดโอยไม่ต้องวิ่งหาหมอมากมายสมาธินี่จะทำให้บุคคลเราเนี่ยมีความอดทนทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยคนไม่มีศีลยิ้มยากมีแต่ความโกรธจะยิ้มได้ยังไงมันก็ไม่สวยโมโหโศโศตลอดวันก็เลยคนไม่มีศีลคนมีศีลก็ยิ้มเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ใช่จะยิ้มตอนเป็นๆนะแม้แต่ตายบางคนยังนอนยิ้มเลยเพราะอะไรเพราะศีลธรรมทำให้ใจตัวเองเนี่ยไม่เป็นทุกข์เพราะคิดแล้วว่าอะไรอะไรมันก็ไม่มีเป็นของเราคือเราจะโลภโมโทสันก็จุดจบอย่างที่เราเห็นหลวงพ่อประพันธ์เราต้องมาเตรียมเอาสมบัติภายในไปก่อนว่าสวรรค์สุขนรกสุขสวรรค์สุขนรกดิบนรกดิบๆที่เราตกอยู่ทุกวันในความโลภโกรธหลงนั่นนรกดิบนรกสุขสุขคือตายไปแล้วเนี่ยเผาแล้วไร้วิญญาณร่างไร้วิญญาณไปแล้วน่ะลงละนั่นไปเจอนรกสุขเนี่ยไม่มีไอ้นั่นน่ะตกจริงๆไม่มีทางขึ้นเลยไอ้ตกดิบๆนี่ยังมีทางขึ้นนะโยมนะที่เรากินเหล้าเมายาเราเลิกเสียเราก็ไม่ต้องตกแหละเราทำบาปจิตใจโลภโกรธหลงมากเราพยายามปฏิบัติธรรมเราสามารถจะขึ้นจากนรกได้สวรรค์ดิบสวรรค์ดิบไงที่เรามาหาธรรมะเช่นเรามารักษาศีลปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวาสร้างกุศลเนี่ยสวรรค์ดิบๆเราได้รับความสุขมากเลยเวลาเรามาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมหรือเราทำใจเราให้สบายนึกถึงบุญที่เราทำของเราไว้เราก็เอิบอิ่มใจเราโน่นก็ทำนี่ก็ทำนั่นก็ดีนี่ก็ดีเรามีแต่ดี108เลยใจเราก็เป็นสุขสบายเนี่ยสวรรค์ดิบๆได้ขึ้นทุกวันเลยเพราะเห็นว่าตัวเองทำแต่บุญไว้เยอะทานให้รักษาศีลเจริญภาวนานิพพานยังไงนิพพานที่ยังไม่ตายก่อนนิพพานก่อนตายหมายถึงว่าตอนเป็นๆ นี่เราไม่โกรธเราหัดไม่โกรธหัดเป็นคนใจเย็นหัดเป็นคนมีทานศีลภาวนาหรือว่านิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายคือไม่เป็นคนพาลไม่หาเรื่องใส่ร้ายใครไม่ทะเลาะกับใครไม่วิวาทกับใครไม่เอากับใครทำมาให้คนอื่นเดือดร้อนใจเราก็ไม่พยายามไม่ทำให้เดือดร้อนพยายามทำอุเบกขาอยู่เสมอด้วยหัดนิพพานก่อนตายพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนให้พระทำนะสอนให้ญาติโยมทำทุกคนอยู่บ้านก็อย่าหัดเป็นคนพาลอยู่วัดก็อย่าหัดเป็นคนพาลนิพพานคือทำใจให้ว่างทำใจไม่ให้มันโกรธมากนั่นเองเรียกว่านิพพานดังนั้นจึงว่านรกก็มีจริงสวรรค์ก็มีจริงนิพพานก็มีจริงแต่ที่ไม่จริงเพราะเราไม่เห็นจริงที่ไม่จริงเพราะเราไม่รู้จักเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาเราไม่เคยทำสมาธิเราไม่เคยปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่านรกมันอยู่ที่ไหนแต่ที่จริงมันมีจริงๆนะโยมมันเห็นในชาตินี้เลยคนทำดีเนี่ยผลดีให้ในชาตินี้เลยคนทำไม่ดีชาตินี้ให้ผลไม่ดีเลยมันให้ผลแก่ตัวเองเลยไม่จะไปรอ

กิดใหม่รอไม่ต้องไปรอเกิดใหม่มันเห็นผลชาตินี้เลยนะฉะนั้นเราทำใครทำใครได้มันจะรู้อยู่ที่ใจเราคนเดียวใครก็ไม่มารู้เท่าเราอย่างวันนี้โยมมาทำใจของโยมให้สบายเนี่ยโยมก็รู้เออวันนี้มันไม่วุ่นวายใจวิจิตรมันสงบใจมันสบายใจพอใจว่างแล้วมันก็มีความสุขสุขกว่าที่เรามีเงินมีทองเป็นแสนๆหมื่นๆดิเพราะเรากำจัดความวุ่นวายใจของเราได้แต่ถ้าเมื่อวันนี้แหมเรามีแต่ความทุกข์ใจตลอดเวลาเลยมีหนี้มีสินอะไรก็คิดผันผ่อนใจไม่ได้มันวุ่นวายใจเท่ากับเราวุ่นวายตลอดวันเราก็ทุกข์ตลอดวันตกนรกตลอดวันเราจะเห็นว่าโอ้ทุกข์อย่างนี้ไม่เอาถ้าเราทุกข์อย่างนี้ตั้ง7วันทำไงกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่แก้ปัญหาหัวใจไม่ตกฉะนั้นบางคนเราไม่เชื่อคือยังไม่ยอมเชื่อหรอกเพราะตราบใดที่ยังไม่เข้ามาถึงความสงบยังไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเพราะมันเชื่อยากโยมอาตมาเองอาตมาก็เกิดเป็นคนชาวพุทธอาตมาก็ไม่เชื่อมันเชื่อได้ยังไงก็มันมองไม่เห็นสวรรค์เขาก็เขียนไว้ในตำรานรกเขาเขียนตำราเหมือนพอหลอกพอขู่เราทั้งนั้นเลยพระมาเทศแต่นรกสวรรค์เหมือนเอานรกสวรรค์มาขู่เราตลอดเวลาเราก็เอ๊ะตายก็เห็นเผาเพี้ยงไม่เหลือเลยสักคนเดียวแล้วมันก็ตายมันก็สูญหมดเลยไม่เห็นมันใครมาบอกเราว่าไปโน่นไปนี่แต่ถ้าเรามาใช้พิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดอ่อนถ้าเราฝึกจิตนะแต่ถ้าเราฝึกจิตรู้จิตเทียนจิตรู้จิตให้เกิดญาณปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนเลยจะมองเห็นว่าโอ้มันมีเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันมีเป็นเราเป็นเขาจริงๆนรกนี่มีจริงๆมันเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวมากเลยตอนที่อาตมากลัวนรกจริงๆอาตมากลัวยิ่งกว่ากลัวผีนะตอนไม่เชื่อมันไม่กลัวเลยกลัวผีมากกว่ากลัวนรกแต่พอกลัวแล้วเนี่ยนรกนี่น่ากลัวตรงที่ว่าถ้าใจมันตกแล้วเนี่ยมันตกทั้งชาติในชาติหน้าเลยฉะนั้นเรื่องการเรามาเข้าวัดเนี่ยเราจะต้องมาแก้ใจเราความแก่นี่แก้ไม่ได้นะความเจ็บนี่หมอแก้ได้อยู่ความแก่แก้ไม่ได้จะไปเสริมสวยจะไปดึงยังไงก็ไม่หายแก่แล้วแก่ไปแล้วที่สุดก็คือความตายนี่ก็แก้ไม่ได้นะใครแก้ได้ไหมทำไงเมื่อความแก้ไม่ได้ ความตายแก้ไม่ได้ใครจะแก้อยู่ยังไงทุกคนเราก็ต้องมาตายกันหมดเลยจะทำไงถ้าเราแก้ความตายไม่ได้ใครจะทุกข์กันเราทุกข์สิแล้วเราเอาอะไรเวลาตายเราเอาอะไรไปได้เรายังไม่ได้เอาอะไรไปเลยหลวงพ่อประพาสยังเอาไปตั้งเยอะนะหลวงพ่อประพาสยังเอาศีลเอาสมาธิหลวงพ่อประพาสยังทำดูแล้วท่านทำนะท่านชักชวนลูกท่านทำบุญตอนกฐินตอนประปาท่านอยู่ที่ไหนท่านชวนลูกท่านไปเลยหลวงพ่อประพาสนี่มองเห็นบุญเอาสมาธิหลวงพ่อประพาสยังทำดูแล้วท่านทำนะท่านชักชวนลูกท่านทำบุญตอนกฐินตอนประปาท่านอยู่ที่ไหนท่านชวนลูกท่านไปเลยหลวงพ่อประวัตินี่มองเห็นบุญดึงลูกดึงหลานทำแต่ตัวแกเองในทุ่มเทหมดเลยหมดทั้งกายวาจาใจที่แสดงออกมาหนึ่งพ่อนี่พ่อประพาสได้แสดงออกถึงว่าท่านทำบุญเต็มหมดในนี้ถือว่าท่านจะตายแล้วถึงจะแก้ท่านแล้วท่านแก้ทุกข์ของท่านได้แล้วท่านถือว่าท่านจึงไม่อยากกินยาลูกชายไปเอายามาจนโน่นอุตส่าห์ออกจากโรงพยาบาลนะเพราะว่ายาที่วัดอยุธยาหมอเก่งมากโรคมะเร็งนี่กินหายพอไปเอามาหลวงพ่อไม่กินกันแล้วหลวงพ่อเห็นว่ามันกินก็แค่นั้นเองไม่อยากกินไอ้ลูกหรือก็อยากให้อยู่อยากให้พ่ออยู่นานๆถ้าพ่ออยู่นานๆนะลูกก็จะโอ้ก็จะได้เข้าวัดตามพ่อแต่ที่จริงว่าเจ้าของนั้นไม่อยากอยู่เลยเพราะมันทุกข์มากความเจ็บความไข้ความแก่เนี่ยมันทุกข์ทนไม่ได้นะก็ควรทิ้งไป
เรียกว่าคนเรานะมันตายแต่ตัวนะใจนะไม่ตายนะคนที่ตายทั้งหมดนั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่ใจก็นิพพานด้วยแต่ตัวเนี่ยตายจริงอะแต่จิตเนี่ยไม่ตายหรอกโยมจิตเนี่ยเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนพอจิตดับปุ๊บทิ้งสังขารร่างกายเนี่ยใครจะเผาไปใครจะทำอะไรไม่รู้หรอกแต่ตัวนามธรรมคือจิตต้องไปประกอบด้วยขันธ์ห้าต่อไปถ้าเราทำบุญกุศลไว้มีศีลอยู่ในหัวใจก็ไปเกิดเป็นเทวดาถ้ามาลงมนุษย์ก็มามีสังขารมนุษย์ถ้าทำบาปไปก็ไปนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ตายง่ายต้องไปตามกุศลกรรมและอกุศลกรรมก่อนบุคคลที่จะตายด้วยการแก้ทุกข์ไม่ตายไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกคือพุทธเจ้าซึ่งเห็นนามธรรมของพระองค์ละเอียดอ่อนพระองค์ถึงละความแก่ความตายได้คือพระองค์เห็นแจ้งจริงในจิตของพระองค์จึงไม่ยึดมั่นถือมั่นพระองค์จึงไม่ตายดังนั้นยังต้องตายอยู่ทุกคนแต่ถ้าจะตายก็ให้มันตายไปดีตายไปที่ชอบที่ชอบดีๆไอ้ที่ชอบไม่ดีมันก็เลิกเสียถ้าเราจะตั้งสำนักกินเหล้าเมายาเล่นการพนันไปยันถึงวันตายเนี่ยเราจะขาดทุนมากเลยเราจะไม่ได้อะไรเลยโมโลภโมโทสันอิจฉาริษยาด่ากันทะเลาะกันวุ่นวายในหัวใจเนี่ยเราจะไม่ได้ดับจิตเป็นสุขสงบเลยฉะนั้นบั้นปลายชีวิตเราก็ต้องหาศีลธรรมเข้ามาอย่างเงี้ยมาอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งสละทุกอย่างให้ลูกแล้วตัวเองก็เข้าหาพระธรรมเป็นแสงสว่างที่จะนำดวงจิตใจดวงใจตัวเองให้เอิบอิ่มที่จะหาทางบั้นปลายชีวิตตัวเองได้ถูกต้องเราก็ควรตามกันอย่างนี้นะตอนนี้คนเราโดยมากก็ไม่ค่อยคิดนะจะคิดได้ก็โน้นป่วยเนี่ยพอป่วยมากๆก็หายใจไม่ออกแล้วล่ะจะคิดถึงพระแล้วกรรมอะไรที่ทำไปมันก็มาประดังในหัวใจโน้นจะคิดอยากจะเข้าวัดคิดอยากจะทำบุญที่ต้องไปไม่ไหวนะคนเราคิดเข้าวัดที่ตอนดีๆเนี่ยเราไม่คิดเข้าหาธรรมะเพราะเรายังหลงอยู่เพราะเรายังที่อยากจะได้โน่นได้นี่อยู่มากอยู่ก็เลยไม่คิดว่าวันตายจะมีมาอย่างที่ว่าโคสชังมรณังเสเวเนี่ยใครเล่าจะรู้วันตายของเรามีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้เราไม่รู้จริงๆนะนอกจากพระพุทธเจ้าเรารู้นะพระองค์ว่าอีก3เดือนพระองค์จะนิพพานพระองค์รู้แล้วแต่คนธรรมดาเนี่ยไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าคนทำใจไม่ได้รู้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็ให้นึกไว้ว่าคนเราเกิดมาด้วยลมก็ไปด้วยลมหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ตายอยู่ด้วยลมนะคนเราเนี่ยอยู่ด้วยเส้นลมนะโยมไม่ได้อยู่ด้วยเนื้อหนังบางสาที่แข็งแกร่งอะไรเลยอยู่กับลมจริงๆลมไม่เข้าลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายไปด้วยลมมาด้วยลมชีวิตคนนะไม่มีแกนสารเลยถ้าหยุดลมหายใจเมื่อไรตายเมื่อนั้นก็ไม่ใช่มันคงอะไรไม่ใช่แข็งแรงอะไรไม่ใช่วิเศษอะไรในร่างกายคนอยู่กับลมแท้ๆเลยถ้าหมดลมอะไรก็ปิดฉากการแสดงละครลงนี่เลิกกันหลวงพ่อประภาสปิดฉากการแสดงในชีวิตนี้จบฉากชีวิตใครจะแสดงบทไหนบทไหนก็เลิกแสดงนะจะเป็นตัวโกงเป็นนางเอกเป็นอะไรดาวร้ายไงก็จบกันตรงลมชีวิตเรามันลงละครลงใหญ่พอหมดลมอะไรมันฉากปิดไม่แสดงต่อใครอยากไปทำอะไรก็ไม่สนใจแล้วอีตอนเป็นๆนี่เราไม่ได้นะโยมนะใครมาว่าเรานิดเดียวเราก็โกรธใครมาเอาอะไรสักน้อยเราก็ไม่ได้ไม่ต้องใครจะมาชอบมาโกงหรือใครจะมาแย่งยื้ออะไรเหล่านี้เราไม่ยอมทั้งหมดภรรยาก็หวงสามีก็หวงขวงกันหมดแต่เวลาหมดลมแล้วไม่มีใครหวงกันมันถึงความปล่อยวางแต่โดยมากคนเรามันจะมาถึงเวลานี้จึงจะนึกได้นะมันไม่ได้แก้ไว้ก่อนแต่ถ้าเราพวกเราได้นึกกันทุกวันมันจะมีคนเข้าวัดอีกเยอะเลยนะมันจะมีคนดีเยอะเลย
นึกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าใครทำจะเห็นผลในชาตินี้ถ้าเราน้อมรับเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสนใจสักหน่อยเดียวนะคนเราจะเข้าหาธรรมะจะเป็นคนดีอีกเยอะเลยแต่นี่คนเราไม่ยอมไม่เชื่อไม่เห็นจะไปเห็นไงโยมถ้าเราไม่มีปัญญาจะเห็นไม่ได้บางคนเราที่จะเห็นทางพุทธเจ้าสอนว่าถูกต้องเนี่ยต้องไปตามทางองค์มรรค8ต้องเดินตามทางองค์มรรค8นะเริ่มตั้งแต่ศีล5ศีล8ทางองค์มรรค8คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นว่าทางนี้แหละที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยทางไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเดินไปแล้วใจจะเป็นสุขสงบจะดับทุกข์ที่ใจแล้วก็สัมมาสังกัปโปดำริถูกดำริว่านี่แหละทางที่พ้นจากกามคุณเราจะพ้นโลกโกรธหลงจะสบายใจได้ก็คือการดำริออกจากกามออกจากความปรารถนามากเนี่ยปรารถนาที่ทำบาปมากเนี่ยให้ไปสู่ทางสัมมาปฏิบัติคือเดินไปปฏิบัติธรรมเดินไปหาทานหาศีลหาภาวนาแยกตัวออกไปสู่ทางสงบเรียกว่าไปบวชเราไม่ได้บวชไปบวชเราก็ไปส่งเสริมผู้บวชถ้าคนไหนต้องการไปพ้นทุกข์ก็ไปบวชแต่คนที่ไม่ไปบวชก็คือการไปส่งเสริมคนไปบวชศีล5ศีล8อย่างนี้ดำริถูกทีนี้แล้วก็กล่าววาจาถูกวาจาหยาบคายจะไม่กล่าวสัมมาวาจาจะไม่กล่าววาจาหยาบจะเป็นคนไม่พูดจาหยาบคายคนเราถ้าไม่พูดวาจาหยาบคายแล้วก็จะเป็นที่รักของคนอื่นแล้วก็จะเป็นที่รักของลูกหลานและตัวเองพยายามเจริญสัมมาวาจาพูดจาไม่ให้หยาบคายให้พูดดีไม่ร่อหลอกคนอื่นธรรมากรรมโตพยายามทำการงานให้เป็นสุจริตไม่เบียดเบียนช่อโกงคนอื่นทำมากินไม่ฆ่าไม่ลักไม่ปล้นไม่จี้ไม่เบียดเบียนคนอื่นมาพยายามทำงานคือสุจริตหากินไม่ช่อโกงธรรมวายโมเพียรชอบพยายามเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรพยายามเพียรเจริญสติสมาธิให้มากขึ้นเพียรชอบเพียรจนบรรลุเข้าถึงความสงบได้มากเท่าไหร่เมื่อนั้นเราจะเข้าถึงจิตที่ละเอียดอ่อนจะรู้บุญจะรู้บาปได้สัมมาสติสัมมาสมาธิเราพยายามเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนเราเจริญมากๆขึ้นมาเนี่ยทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้สงบได้เนี่ยท่านบอกเห็นธรรมท่านบอกเห็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนคือสามารถที่จะเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้คนเราเป็นชาวพุทธแต่ยังไม่เป็นสมาธิเพราะยังไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงทำไปตามประเพณีใจก็ยังหยาบอยู่ทีนี้เวลาคนเราพอเราเข้ามาจริงๆแล้วมันจึงจะรู้นะเรื่องมาปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่รู้ไม่เชื่อเลยก็ไม่เห็นนรกดิบสวรรค์ดิบนิพพานคือมันมองไม่เห็นเพราะมันมองที่ใจตัวเองไม่ออกนะเพราะว่าความสงบเราไม่ได้น้อมเข้ามาปฏิบัติเราลองเข้ามาปฏิบัติเถอะเข้ามาหาทางดับทุกข์ที่ใจเรามาแก้กรรมการปฏิบัติเนี่ยมาแก้กรรมพอแก้ได้แล้วมันก็จะเห็นกรรมที่เราทำอะไรไว้มีบาปมากแค่ไหนก็เห็นบุญมากแค่ไหนก็เห็นพอเราแก้ได้ต้องแก้ด้วยการปฏิบัติมันก็เลยเห็นว่าโอ้มันมีอยู่ในภวังค์ของจิตตัวนี้เองอยู่ในหัวใจลึกๆแล้วเนี่ยคนเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยเข้าไปดูใจตัวเองทำบุญก็ทำแต่ข้างนอกไม่เคยทำข้างในเลยไม่เคยไปดูให้ใจเราสงบสว่างได้เลยมันก็เลยไม่เห็นบุญกุศลในใจเราอย่างหลวงพ่อประภาสได้ท่านทำแล้วท่านมานั่งสมาธิ4ปีบวชแล้วท่านนั่งสมาธิท่านเชื่อพอเห็นในใจท่านเวลา4ปีก็เป็นเวลาที่ตัดสินตัวเองได้ว่าจะไปอย่างไรเป็นหนทางอันดีที่ท่านระยะ4ปีก็ไม่ใช่ว่ามากเกินไปและก็ไม่ใช่น้อยเกินไปท่านก็ยังสามารถที่เข้ามารู้แก่นธรรมของพุทธศาสนาที่นำตัวเองออกไปได้
ที่ได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานเนี่ยท่านเชื่อท่านศรัทธาแต่ท่านก็บอกญาติโยมไม่ได้เพราะญาติโยมจะรู้ได้ญาติโยมก็ต้องเข้ามาสนใจมาปฏิบัติถึงว่ากุศลธรรมมาเนี่ยทำทั้งหลายที่เป็นกุศลกุศลเนี่ยถ้าเราทำแล้วเกิดขึ้นในใจเราวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเนี่ยเป็นกุศลธรรมมาทำที่เป็นบุญอกุศลธรรมมาทำที่เป็นบาปวจีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตในใจเราโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตจองเวรมีศัตรูในใจไม่ละโลภโกรธหลงเรื่องเป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมจิตดวงนี้เศร้าหมองก็เรียกว่าเป็นบาปบาปตัวนี้ทำให้คนเราเนี่ยตกต่ำใจไม่เป็นสุขสงบจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนถ้ามีอกุศลธรรมบอกใจเศร้าหมองต้องทำให้ถึงอัพยากตธรรมทำจิตให้เป็นกลางให้จำจิตให้ผ่องใสเบิกบานเรียกว่าอัพยากตธรรมพยายามเจริญศีลสมาธิเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นเนี่ยเราจะเห็นธรรมพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุศลธรรมธรรมที่ยกใจตัวเองให้พ้นจากนรกธรรมที่ยกจิตให้ขึ้นถึงอารมณ์ฌานถึงศีลถึงสมาธิจนตายแล้วจะเป็นเทวดาตายแล้วไปเป็นพรหมถ้าปฏิบัติถึงวิปัสสนาแล้วจะเป็นถึงพระนิพพานว่าธรรมที่ยกจิตเหนือนรกต้องขั้นถูศีลสมาธิที่เกิดขึ้นในใจเราพูดอย่างนี้โยมบางคนก็อาจจะใหม่เกินไปนะแต่ก็ขอไว้เป็นเครื่องฝากไว้เป็นการบ้านว่าถ้าโยมยังฟังไม่เข้าใจให้หัดฝึกให้โยมรู้ในใจโยมให้ได้ว่าธรรมที่พระท่านพูดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทำไมยิ่งชอบมาพูดกันตั้งไปวัดที่ไรฟังไม่รู้เรื่องสักทีพูดแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสมถะกรรมฐานด้วยปัจจัยนั้นอยู่ที่ไหนค้นหาทีขอให้ฝากให้โยมไปค้นหาด้วยมันอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนโยมค้นหาทีบาปอยู่ที่ไหนโยมค้นหาทีสวรรค์นรกอยู่ที่ไหนทุกข์สุขนิพพานที่ไหนให้โยมค้นหาทีว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งอยู่ที่ไหนสิ่งที่โยมจะค้นหาได้ก็ตามไปอยู่กับโยมจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนให้โยมสวดมนต์ภาวนาให้ระลึกถึงใจโยมให้ได้วันหนึ่งไม่โกรธกี่ครั้งได้โยมจะพบนรกวันหนึ่งมันโลภมากโกรธมากหลงมากเกลียดชังมากใจวุ่นวายมากให้ตามดูใจตรงนี้แล้วจะพบนรกชมสวรรค์วันนี้ใจสุขเหลือเกินสวดมนต์เลยทำสมาธิใจสบายเกินวันนี้พบสวรรค์แต่วันนี้ใจมันตกนรกทุกข์ใจเหลือเกินนั่นแหละโยมได้เอานรกคุมนั้นไปแล้วให้ตามไปอยู่กับโยมแล้วก็พยายามพิจารณาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วใจก็โยมก็จะได้เข้าชุบขัดเกลาละเอียดอ่อนแล้วค่อยๆน้อมเข้ามาสู่ธรรมเองแล้วก็จะเข้ามาหาธรรมะได้เหมือนอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยซึ่งท่านก็ต้องอาศัยธรรมะอันเนี้ยพยายามพิจารณาหาเหตุหาผลว่ามันจริงแค่ไหนโบราณกล่าวไว้ว่าพระธรรมมีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ใครเป็นคนมาสอนสอนไว้ทำไมสอนไว้เพื่อให้ใครเราจะศึกษารู้ได้ไหมเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเราควรจะรู้อย่างใดอันนี้เราก็ควรมาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในหัวใจเราบ้างนะโยมไม่ใช่พระเทศแล้วก็จะมาฟังเอาบุญนะโยมความเอาปัญญาแล้วก็ไปปฏิบัติถ้าเกิดเป็นยังพ่อประพาสนิยมจะได้ไม่ต้องร้องครวญครางอาตมาก็จะไม่ร้องครวญครางโยมก็ไม่ต้องร้องครวญครางร้องให้พระช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ช่วยใครช่วยไม่ได้นะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิเราช่วยตัวเองไม่ได้ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นของน่ากลัวที่ทุกคนจะต้องไปถึงทุกคนจึงเป็นโกสัจฉังมรณังเสเวเลยความตายที่มีมาในวันในเราทุกวันเลยจะถึงเวลาใดเท่านั้นเองนะจะคิดหรือไม่คิดจะทำหรือไม่ทำจะเดินหรือไม่เดินก็ต้องถึงอันนี้เราก็ต้องเอาบุญกุศลละอะไรละที่เราจะเอาไปได้บ้างสมาธิเนี่ยทำไว้พุทลมเข้าโทลมออกทำไว้บ่อย
หายใจ

ใจเข้าพุทธให้ใจออกโตเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธหรือให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายนึกถึงความตายไว้เวลาตายจริงๆไม่กลัวเลยสนุกอยากเจอมานานแล้วแบกทุกมานานแล้วแบกความแก่มานานแบกความเจ็บมานานวันนี้เจอของจริงเอาสิ้นสุดทีพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าบอกว่าอานนท์เราต้องการถึงที่สุดแล้วเราไม่ต้องการจะแบกสังขารต่อไปเพราะมันหนักแต่คนเรานี่อยากจะอยู่อย่างเดียวเดินไม่ได้ขอให้นอนได้เห็นหน้าลูกหลานก็ดีไม่อยากตายหรอกเพราะยังไม่รู้จักทุกข์แต่พระองค์เห็นทุกข์พระองค์นึกถึงความตายทุกลมหายใจเลยดังนั้นเรามาปฏิบัติเราจะได้เจอของจริงแล้วเราจะได้ไม่กลัวเจ็บกลัวใกล้กลัวตายทำบุญกุศลและไม่หวั่นไหวทำให้ดีใจอยู่ทุกวันเวลามาเผาศพนะโยมนะเวลามาเผาศพก็นึกว่าเผาเราก็เลยกันเผาเราตอนเขาตายเราเผาเขาเราตายเขาเผาเราเผาเขาเผาเราอนิจจาวัฏสังขาราเขาเผาเราเราเผาเขาเผากันอยู่นี่นะโยมเผาจนหมดโลกเลยเนี่ยถ้ายังไม่หมดคนยังไม่เลิกเผาหรอกใช่ไหมเผาไปเถอะลูกหลานเผาเป็นบุญเป็นกองล้อเลยโยมถ้าตามใดยังไม่หมดคนยังไม่เลิกเผาตามใดที่ยังมีแก่มีเจ็บมีตายก็เผาอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็โดนเผาเหมือนกันเผาไหมโยมนั่งยิ้มอยู่นี่โดนเผาไหมเอาแรงเข้าไปเยอะหลวงพ่อประพาสเอาแรงเข้าไปเยอะเนี่ยญาติมาเยอะเลยมาทั้งไหนจังโน่นเชียงใหม่อุบลสุพรรณเนี่ยมาเยอะไม่ใช่บวชตายแล้วจะไปเป็นตาเจ้าวัดนะโยมนะบางคนบอกบวชตายเลยเป็นตาเจ้าวัดเป็นตาเจ้าบ้านคนที่บวชตายเนี่ยมีศีลนะครับผมศีลเนี่ยทำให้ใจคนเราเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ห่วงอะไรเลยมีบาตรเพียงลูกเดียวมีจีวรเพียง3ผืนไม่ห่วงอะไรเลยตายได้จะไปอยู่ที่ไหนโยมตายจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมันก็เป็นพระพรหมไม่ถึงนิพพานก็เป็นพระพรหมไม่ถึงพระพรหมก็เป็นเทวดาจะไม่เข้าท้องไข่คนมีศีลเนี่ยไม่เข้าท้องไข่เพราะอะไรเพราะจิตมันเบาจิตมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะไม่มีอะไรจะห่วงลูกไม่มีจะห่วงภรรยาไม่มีจะห่วงสามีมันไม่ห่วงอะไรเพราะมีบาตรเป็นรูปเดียวก็ไม่มีราคาอะไรผ้าเป็น3พื้นก็ไม่มีราคาอะไรมันก็เลยตายไปเป็นพรหมเป็นเทวดาคนที่จะตายเป็นตาจะบ้านขายโยมก็พวกโยมๆบ้านผู้มีที่ดินเท่านั้นมีบ้านเท่านั้นหลังมีเงินเท่านั้นตายแล้วใจอยู่ตัวอยู่โรงพยาบาลใจไปที่ถึงบ้านไปเป็นตาจะบ้านเดินวนอยู่ที่บ้านเนี่ยไอ้นั่นก็ทำไม่ดีนี่ก็ทำดีนั่นแหละพวกตาจะบ้านทั้งหลายคือพวกเราเพราะมีสมบัติแล้วไม่ได้ปลงตกไม่ได้ให้ทานรักษาศีลไม่ได้กำจัดอะไรไปมันก็เลยตายแล้วก็ไปห่วงบ้านนั่นแหละพวกตาจะบ้านคือพวกเราใครก็จะไปอยู่บ้านเราใช่ไหมโยมจะให้ตมาตายตมาไปเฝ้าบ้านโยมตมาไม่ไปตมาไม่รู้จักนี่ไม่รู้บ้านโยมอยู่ที่ไหนแต่คนที่รู้จักดีนั่นคือตัวเรานะมีนาเท่าไรมีสวนเท่าไรมีบ้านเท่าไรมีเงินนั่นน่ะคือตาเจ้าบ้านตายแล้วจิตมันห่วงตาเจ้าวัดก็คือใครละโยมทายกทายกเป็นตาเจ้าวัดไอ้นนท์ก็ของกูนี่ก็กูทายกมันห่วงวัดห่วงวัดเพราะอะไรเพราะว่าทำบุญไม่เป็นทำบุญแล้วเงินวัดไปตกดอกอีกตายเลยมันเป็นตาเจ้าวัดใช้นี่วัดอีกเห็นไหมมันเป็นเปรตเฝ้าวัดนึงทายกเอาเงินวัดไปกินไม่ไปไหนเลยนะอย่าไปคิดว่าพระเนี่ยบวชตายเลยเป็นตาเจ้าบ้านไม่ใช่หรอกโยมตาเจ้าบ้านคือโยมตาเจ้าวัดคือทายกแต่ถ้าทายกในบ้านเนี่ยทำบุญกุศลดีเขาก็ไม่มาเป็นตาเจ้าบ้านเป็นตาเจ้าวัดเขาก็ไม่ห่วงเราต้องทำบุญทำทานเช่นใจเนี่ยถึงบุญนะใจคิดถึงแต่บุญไม่คิดถึงเลยวัดไม่คิดถึงวัตถุมันแลกเป็นนามธรรมไปแล้วเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเนี่ยหอบหนังสือไปเรียนทุกวันทุกวันทุกวัน